0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นางสาวสุกัญญาเบาเนิร์ดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยานำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเร่งยกบังเกอร์กันน้ำโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจำนวนทั้งหมด138แผ่นที่ความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรระยะทางยาว165เมตรโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา22กันยายนเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและเนื้อและจากน้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมรับมือทันทีพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อเวลา 3:20 นาทีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำขังทะลักท่วมบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง50เซนติเมตรโดยบางจุดท่วมสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดบนถนนสาย3แยกพะเนียดช้างถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตาลโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์ปิดท้ายช่วงนี้กันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมติดตามได้กับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขนใจชาวไทยได้กลับมาลงแข่งขันในศึกมอเตอร์จีพีอีกครั้งในฐานะนักบิดทีมโรงงาน Honda HRC Castrol โดยมาทำหน้าที่แทนโจอันเมียนักแข่งตัวหลักของทีมที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งก้องจะลงแข่งมอเตอร์จีพีในสนามที่16รายการ Japanese กลางปีที่ญี่ปุ่นวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ด้านโค้ชวังโทชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทัพช้างศึกเผยหลังพาลูกทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมก่อนจะไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังเชื่อว่านัดเจอกับจีนไม่ใช่งานง่ายเพราะโค้ชของจีนจะต้องวางแผนกันมาอย่างดีขณะที่จุดมุ่งหมายของทีมไทยคือการพัฒนานักเตะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย33ปีได้ประกาศว่าเอเชียนเกม2026เป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองหลังฝ่าทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงพร้อมยอมรับว่าอีก4ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชหรือสตาฟแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปส่วนโปรแกรมตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้เริ่มโดยเวลา 7:00 น.ตะก้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นต่อด้วย 10:30 น.มวยสากลจุฑามาศรักษัตริย์ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงลงแข่งรอบ16คนจากนั้นเวลา 11:30 น.ธีรพงศ์ศิลาชัยลงแข่งกีฬายกน้ำหนักในรุ่น60กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศต่อด้วยเวลา 12:00 น.แต่ก็ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นและปิดท้ายด้วยกรีฑารอบคัดเลือกทั้งวิ่ง100เมตรหญิงและชายในช่วงเวลา 17:30 น.เบญจาภรณ์ ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อของชนสวัสดีครับ

0: วงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายกรัฐมนตรีเดินทางหารือ3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐเน้นย้ำสภาพแวดล้อมพร้อมสำหรับการลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกพื้นที่เสี่ยงสำคัญเร่งด่วนโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่สำคัญตั้งศูนย์พักพิงอาหารน้ำพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมบูรณาการในทุกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เจอฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมองค์กรภาคประชาสังคมกว่า160แห่งเรียกร้องมาเลเซียระงับการส่งตัวโรฮิงญากับประเทศเมียนมาไร้ความหวังอิหร่านและสหรัฐยังเห็นต่างกันอย่างมากในการเจรจายุติศึกเตหะรานกล่าวไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้พร้อมกับทีมงานช่วงเช้าคุณผู้ฟังครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับมาทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยสภาพครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับช่วงประมาณ04:00กว่าๆนะครับสักประมาณเกือบ04:30โอ้โหในพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยตกหนักเลยนะครับเหมือนฟ้าถล่มลงมาเลยเนี่ยนะครับก็ว่าได้แล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังเห็นร่องรอยนะครับบนพื้นถนนแล้วก็ในพื้นผิวการจราจรต่างๆก็ยังมีน้ำเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเปียกชุ่มนะครับอยู่บนพื้นถนนนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช้าวันนี้แล้วก็อีก2-3 วันเห็นว่าอย่างนั้นนะครับไปจนถึงวันที่27มั้งนะครับที่หลายคนก็เป็นกังวลว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมซึ่งก็หากว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมแม่น้ำลำคลอง
1: ครับ
0: คงจะต้องเตรียมตัว
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ทราบมาว่าบางส่วนเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สุพรรณบุรีปราจีนบุรีสักแก้วเนี่ย

0: จอกับสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนกันจากรายงานล่าสุดนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพ บกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ บกเดี๋ยวเรามีการจัดในส่วนของกำลังทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับทางด้านของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปภจังหวัดแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยอย่างทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ดูแลกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
1: ครับในวันที่24กันยายนนะครับทุกๆปีก็เป็นอันรู้กันเป็นวันมหิดลนะครับเป็นวันทหารราบ
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะทางทหารเนี่ยเมื่อสักครู่เรามีบทเพลงตอนต้นรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนี่ยเพลงอะไรเนี่ย
0: นั่นคือบทเพลงมาร์ชทหารราบนะครับ
1: โอ้โหฟังดู
0: ฮึกเหิม
1: ฮึกเหิม
0: นะครับ
1: ดุเหลือเกิน นะครับราชินีแห่งสนามรบ
0: ราชินีแห่งสนามรบ
1: ครับส่วนปืนใหญ่นั้นเป็นราชาสนามรบ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับทหารราบเป็นราชินีแห่งสนามรบนะครับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทหารราบนี่ทำหน้าที่อะไรยังไงฮะ
0: กับกองทหารราบเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกแล้วก็กองทัพไทยนะครับจนได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบเพราะว่าทหารราบนี่แหละในศึกสงครามเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยนะครับก
1: ็
0: คือจะต้องมีในส่วนของทหารราบเนี่ยเข้าไปเพื่อสถาปนาหรือว่ายึดครองพื้นที่ณตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสุดท้ายที่ประกาศชัยชนะเหนือสมรภูม
1: ิ
0: จึงเป็นราชินีแห่งสนามรบนั่นเองนะครับ
1: ก
0: ็มีภารกิจในการเข้าตีนะครับแล้วก็การเข้าประชิดข้าศึกการทำลายหรือว่าการจับข้าศึกเป็นเฉลยและนี่แหละครับการเข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญหรือว่าการประกาศชัยชนะเหนือพื้นที่นั่นเองเนี่ยนะครับโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนั้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดทั้งการเคลื่อนที่เร็วนะครับรบได้ทุกสมรภูม
1: ิน
0: ะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าภูเขาบนบกหรือว่าอาจจะต้องลุยน้ำลุยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะทหารราบสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดซึ่งขีดความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการใช้ในเรื่องของการรบทั้งภาคพื้นดินแล้วก็โดยอากาศยานด้วยในการดำเนินกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบนะครับในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆสามารถที่จะดำเนินการยุทธได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
1: ครับในวันนี้พลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกจะไปเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและเหล่าทหารราบนะครับซึ่งก็มีนายพลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้สิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารท่านนายพลเหล่าทหารราบแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นยศนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการด้วยครับ
0: ครับซึ่งตลอดชีวิตรับราชการของกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุเหล่านี้นะครับถือว่าทุกท่านเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเราก็ได้ใช้กำลังพลเหล่าทหารราบนี่แหละนะครับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของชาติตลอดจนเรื่องของการพิทักษ์นะครับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็การสร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรติที่พวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่นะครับหมายถึงกำลังพลทหารราบนี่นะครับก็เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังตอบสนองภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจแล้วก็ที่ผ่านมาสามารถที่จะสร้างผลงานเป็นคุณประโยชน์ให้กับหน่วยแล้วก็กองทัพบกได้เป็นอย่างมากครับ
1: ครับและวันนี้เป็นวันมหิดลด้วยนะครับ24กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันนะครับทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
0: ครับก่อพลเรือเอกสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยใฝ่รู้ส่วนพระราชหฤทัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การ

0: พทย์และการสาธารณสุขเป็นอย่างมากนะครับทรงศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีใครที่ไปศึกษาในเรื่องของการแพทย์ในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแพทย์ยุคปัจจุบันหรือว่าการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับพระองค์แทบจะเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกนะครับที่ไปทรงร่ำเรียนแล้วก็นำความรู้วิทยาการต่างๆกลับมาพัฒนาบ้านเมืองคนประเทศไทยหรือว่าบรรพบุรุษของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระองค์ก็มักจะขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้านะครับเพราะว่าด้วยพระอุปนิสัยของพระองค์นี่แหละที่ต้องการที่จะพระเมตตาแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับพระองค์นะครับได้มีการปรับปรุงสนับสนุนนะครับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และก็ผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เดินทางไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศเพื่อกลับมารับใช้ในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
1: โดยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศในการยกระดับแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะครับประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลนะครับซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นสกุลราชสกุลมหิดลนะครับเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณอุปการแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับคงจำกันได้นะครับความที่เป็นพระราชโอวาทที่จับใจเหลือเกินนะฮะถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ครับ
0: ครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของวันมหิดลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของวันนี้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องของคุณูปการทางด้านของการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่เราได้บอกไปนะครับว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเจอมาโดยตลอดสำหรับปภ.เองนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีการประสาน70จังหวัดทั่วประเทศนะครับโอ้เกือบทั้งประเทศเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: นะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวมถึงคลื่นลมแรงนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีแนวโน้มเรื่องของการเกิดฝนตกหนักและตกหนักมากนะครับประกอบกับมรสุมที่มันพัดปกคลุมอยู่ประเทศไทยขณะนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ครับ
1: ครับมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้7จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำน้ำสาขาที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
0: ครับก็ส่วน10จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่หลากหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี
1: ้
0: เจอกับสถานการณ์แล้วสงสารประชาชนจริงๆอาจารย์ครับ
1: เจอแล้วใช่ไหม
0: เจอแล้วนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพรู้สึกจะเป็นอำเภอบางบาน
1: ครับ
0: อาจารย์เป็นภาพพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาลุยน้ำแล้วมือเนี่ยเทินของขึ้นอยู่เหนือหัวคิดว่าน่าจะออกมาจากพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมขังนะครับหรือไม่ก็สัญจรอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันหลายคนบอกโอ้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเนี่ยนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาก็ดูแลพื้นที่กันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับด้านกรมชลประทานก็คาดการณ์นะครับว่าวันที่27กันยายน

0: ยนนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จะอยู่ที่ปริมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกับลำน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับประมาณ 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับได้มีการสนับสนุนแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับก็เกาะติดแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับมือกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเราพร้อมทั้งในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เรามีนะครับยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของกำลังพลที่ได้มีการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับ ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้มีการไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกไปนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วนะครับขนาดนี้หน่วยทหารก็ลงในทุกพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันครับ
0: ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยทหารที่ลงพื้นที่จัดจากหน่วยไหนบ้างครับ
1: ครับก็ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารบกที่18นะครับแล้วก็จะมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขาร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะครับหลักๆในช่วงนี้ก็จะเป็นการกรอกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงครับ
0: ครับขอบคุณนะครับกำลังพลจากกองพลทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับที่ดูแลพื้นที่นะครับในหมู่6ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังร่วมกับกรมศิลปากรด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาได้ทำแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานที่สำคัญโดยยกผนังกั้นน้ำสเตเลตเนี่ยนะครับที่วัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรแล้วก็ที่วัฒนารามความยาว130เมตรแล้วเสร็จร้อยละ100ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับ
0: นะครับ
1: ต้องป้องกันเพราะว่าโบราณสถานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีหลายแห่งนะครับซึ่งหลายแห่งก็มักจะอยู่ติดริมน้ำนี่แหละแล้วก็นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันเป็นพระตำหนักสิริยาลัยอันนี้ก็มีการเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหน่วยทหารได้มีการช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเจอกับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็ที่บริเวณคลองสองพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแล้วตามรายงานก็คืออำเภอบางปลาม้านะครับแล้วก็อำเภอสองพี่น้อง 2,553 ครัวเรือนนะครับทำให้ในส่วนของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทำอะไรกรอกกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับนะฮะก็จำนวนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบเครื่องระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขณะที่กองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
0: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนตรวจสอบพื้นที่บริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมกับจัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงในตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและก็ตำบลหนองกี่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับขณะที่จังหวัดสระแก้วนะครับมณฑลทหารบกที่19ยังคงลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนนะครับจากมวลน้ำที่มีการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ
0: กลับไปดูเรื่องของการฝึกกันบ้างนะครับ ค่ายวชิรปราการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรก็ได้เปิดการฝึกเตรียมพร้อมอากาศยานไร้คนขับกำลังพลป้องกันชายแดนโดยเป็นการฝึกให้แก่กำลังพลที่ขึ้นปฏิบัติงานภารกิจป้องกันชายแดนประจำปี2570ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้โดยชุดครูฝึกจากหน่วยอากาศยานไร้คนขับกองกำลังนเรศวรเป็นการฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการใช้อากาศยานไร้คนขับและการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพณลานพื้นแข็งของกองบังคับการกองกำลังนเรศวรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการที่เขาเตรียมฝึกซึ่งโดรนณปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยในส่วนของกำลังพลในการลาดตระเวนเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เสี่ยงถ้ามีโดรนบินเข้าไปดูสำรวจแทนในส่วนของกำลังพลอันนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์เพราะว่ากำลังพลก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่มากนักแต่ว่าได้เห็นแล้วก็ได้ทราบนะครับในพื้นที่ภูมิประเทศว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของยาเสพติดก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเมื่อวานนี้นบยศ24นะครับเขาบูรณาการตรึงชายแดนอีสานปราบยาเสพติดนะครับ
0: ครับ
1: พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นะครับในฐานะผู้อำนวยการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี69เนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงครับ
0: ครับผู้บัญชาการของนบยศ24ก็ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการหลักนะครับทั้งการสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาการบูรณาการและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนี้คุณสมพจน์เอาขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ร่วมกันแบบนี้เลย
0: ครับ
1: ทุกส่วนนะครับเรื่องของยาเสพติดต้องหยุดไว้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็เจอเมื่อไหร่รวบที่นั่นจับที่นั่นเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาหลายล้านเม็ดจับได้กันอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับอาจารย์คุณผู้ฟังซึ่งก็จะอยู่ในช่วงปลายปีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมี6ริ้วขบวนด้วยกันขณะนี้ก็มีการซักซ้อมนะครับอาจารย
0: ์เมื่อวาน
1: โดยการซักซ้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: เมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้บรรยายนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสำหรับเรื่องราวของผู้บรรยายหรือผู้ประกาศต่างๆในห้วงพระราชพิธีนั้นเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ตลอดทั้งวันเลยเมื่อวาน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็สำหรับการซักซ้อมจะมีอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงใกล้ๆพระราชพิธีจริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศกันอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้านี้ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจ Army Radio ชาวบ้าน
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุการนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดอกเตอร์พระโกปัตระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีพูดในรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตภควตาธรรมโมอัมมังนมัสสามิกับธรรมโมเมดาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมดาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวจรดคุ้มรถกายเยนักวาจายะเจตสามวามวัจรังนามะปะเตมังอิติปาติหาริยะกะลังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสสัทธาสเทพระวันตเมงสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาลาภังพระวันตมเองพัมมาจมหาเทวาสเปยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวังอภิราภาพระวันตมเองมหาปุญโญมหาราโภพระวันตมเองมิเตมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยเวลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสามเวลาอิทิโยพุทธัสสะมาเนมามนาพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านประวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระโยมนะแล้วก็โครงการธรรมสัญจรที่วัดบุญญารามตำบลน้ำสดพวกเราชาวอำเภอพัฒนานิคมคณะสงฆ์ก็จะไปร่วมกันสร้างสะสมบุญบารมีเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราโยมเราขออนุโมทนาขอบใจสภากาแฟครั้งที่86โดยนายนิติพัฒน์ฤทธิบุตรประธานชุมชนวิสาหกิจคนรักเขาพระยาเดินธง
พวกเราก็และหน่วยงานไปร่วมกันก็คืออาตมาบอกว่าเรามาเรียนหนึ่งเรามาเรียนรู้สังคมสองเรามาจมความเป็นอยู่สามเรามาสู่เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีสี่เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ห้าเรามาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านญาติโยมสาธุชนที่เป็นกำลังใจถวายกำลังใจในรางวัลต่างๆนะซึ่งอาตมาปีนี้ก็ถือว่าดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธาตุธรรมราม39ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุพุทธศาสนา49ปีอายุครบ69ปี39 49 69ยมเมื่อวานนี้ก็มีการทำบุญสมโภชรางวัลต่างๆเช่นรางวัล Thailand Merit Award รางวัลอุทยานการศึกษารางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างและรางวัลวัดพัฒนาดีเด่นอีกทั้งรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นซึ่งก็พยายามขับเคลื่อนต้องงานนี้จะสำเร็จเผ็ดผลไม่ได้ก็ต้องมีหนึ่งต้องขอบใจคณะสงฆ์วัดพัฒนาธรรมรามโดยเฉพาะผู้ช่วยเจ้าอาวาสสองคณะกรรมการวัดสามวิยาวัจกรเสียงสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแห่คณะศิษย์หลวงพ่อเพชรนะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอรุณากับใจโรงเรียนพัฒนานิคมโดยใช้ดุริยางค์ยอมประหยัดหน่อยนะดุริยางค์พัฒนานิคมแล้วก็เด็กนักเรียนเพนพัฒนานิคมมา1ห้องม.3มาให้เด็กได้ร่วมกระบวนในการแห่รอบๆวิหารหลวงพ่อเพชรนะเพื่อให้เด็กรู้ว่ารางวัลมีคุณค่าสาธุชนทั้งหลายโบราณบอกว่าอย่าฆ่าน้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเราอย่าไปฆ่าลูกน้องนะอย่าไปฆ่าลูกน้องอย่าไปเบียดเบียนลูกน้องเรียกว่าอย่าฆ่าน้องอย่าไปฟ้องเจ้าฟ้องเจ้านายว่าเจ้านายเป็นอย่างนั้นผิดอย่างนี้เนี่ยอย่าไปฟ้องเจ้านายมันไม่เป็นความไม่เป็นความดีแล้วก็สามอย่าขายเพื่อนนะทรยศแตกหลังเพื่อนนินทาเพื่อนเรียกว่าขายฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนสามยศหลังอาตมาเองก็ยังคิดว่าอาตมาไม่คิดว่าความมีเมตตานะความมีเมตตาและปณีปนอมนะความมีเมตตาและปณีปนอมก็จะเป็นเหตุให้อาตมานั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นไม้หลักปักเลนนะเป็นไม้หลักปักเลนกับเป็นผู้ใหญ่หูเบานะบางทีเราก็เราบอกก็ประความมีเมตตาต่อกันนะบางทีเนี่ยเราอยากจะให้อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องอารมณ์อร่อยกันนะให้อภัยกันถ้าเขียนคำว่าอภัยไม่เป็นอยู่ด้วยกันลำบากโยมนะเป็นพระระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเมตตาเป็นเครื่องพิสูจน์พระระยะทางโยมจะเป็นเครื่องพิสูจน์มาเมตตานี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์พระถ้าพระไม่มีเมตตาไม่ให้อภัยกันนะผิดพลาดทั้งไปให้อภัยกันเราจะอยู่กันยากจะปกครองกันลำบากไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่นะก็อันตรายนะก็ขอขอบใจโยมที่มาให้กำลังใจก็บางทีบางครั้งนะจะมานึกกันโบราณบอกว่าสงสารนะเสียนาเมตตานะชิบหายขอโทษที่โยมนะสงสารนะแค่เสียนาเมตตาก็หมดตัวเมตตาก็ชิบหายงั้นบางทีความเมตตาเรา ต้องการให้อยู่กันแบบสันติสุขไม่เกิดปัญหาขึ้นนะก็ญาติโยมทั้งหลายนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเราต้องช่วยกันประคับประคองโดยเฉพาะอาตมาเองเนี่ยทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเพื่องานเพื่อศาสนางานเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะวัดพัฒนาธรรมรามเมื่อก่อนเป็นกอหญ้าต่อมาเป็นกอไผ่ปัจจุบันนี้เป็นร่มโพร่มใจ
เป็นที่จอดรถรับส่งเด็กนักเรียนเป็นที่ขายของของประชาชนประกอบสัมมาอาชีพในการหากินเลี้ยงครอบครัวมาเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อเพชรเป็นที่พึ่งทางใจรับยงอาตมาเป็นใจแคบนำไม่ให้จอดรถใดวัดนี่จะไปจอดกันที่ไหนเมื่อวันก่อนอาตมาประชุมคณะกรรมการสังฆาบอกโรงเรียนว่าฝากโรงเรียนถามว่าพยายามรณรงค์ปลูกฝังวินัยให้เด็กข้ามทางข้ามสะพานลอยอาตมาเจอกับตัวโยมนะรถอาตมาใกล้จะถึงสะพานลอยเด็กม.1วิ่งตัดได้ดีว่าคนขับเบรกทันไม่งั้นก็ยุ่งแล้วเบรกเจ๊กเด็กถอยหลังกลับดีว่าถ้าเด็กวิ่งเลยไปอีกอันตรายมีรถ10ล้อแซงมาอีกทีโยมอันก็เสียงนี้ก็ปากโรงเรียนต่างๆที่มีสะพานลอยหน้าโรงเรียนพยายามช่วยกรณรงค์ให้เด็กเดินข้ามนะวันหนึ่งอาตมากลับจากงานเห็นเด็กเดินข้ามสะพานลอยนะอาตมาก็ยกโทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วโพสต์ไปมีคนมาชมมีคนมาคอมเมนต์ว่าเด็กมีเด็กดีมีวินัยอันนี้ก็ต้องฝากโรงเรียนช่วยกันนะอันเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะอาตมาก็บอกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์น้ำเหมือนกันยมขออภัยยมเมื่อก่อนเนี้ยตอนโควิดมานี่ยมรอบวัดอาตมานี่ตายกันกับสิบศพยมเอ้ย40ศพยมอาตมาก็เผาให้โดยไม่คิดอะไรนะไม่เคยตัวเดียวไม่ได้น้อยใจแต่ตัดเพราะตาว่าโยมไม่เห็นมีใครพูดท่านพระครูพัทละธรรมกุลท่านเมตตาท่านช่วยสงเคราะห์เผาศพกองกิจนั้นนะมีแต่โดนถล่มโยมนะขออภัยโยมบางทีทำไมเผาศพวัดนี้แพงจังนะก็เมื่อก่อนนี้เราไม่จำเป็นต้องจับ5ระบายแต่ปัจจุบันนี้ศพไม่รู้ว่าต้องจับ5ระบายจับผ้าระบายที่เมนจับผ้าที่ดีที่เต็นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ยอมนะค่าใช้จ่ายแต่บังเอิญมันผ่านวัดนะเป็นตัวเชื่อมให้อาตมาตะหลังมาบอกโยมจะติดต่อผ้าโยมไปติดต่อกันเองไม่เป็นภาระให้นะเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนมองว่าทำไมแพงจังนะก็ขออภัยนะโยมเหมือนกันหลายวัดลูกศิษย์ปตส.จะมาบอกพระอาจารย์ทำไมโยมก็ว่าอะไรเวลาไปเรียกค่าผ้าระบายบอกแพงจังโยมงานจับผ้าระบายเป็นงานศิลปะงานฝีมือโยมงานฝีมือมันแพงนะโยมนะมันแพงงั้นเราก็ถ้าเราไม่ต้องการมากเราก็แบบเรียบง่ายโยมแต่ว่าโยมก็ยังว่าเนาะอะไรโยมนะขอบ่นนิดนึงโยมไม่เป็นไรโยมขอขอบใจกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะมาเป็นกำลังใจมันเป็นธรรมดาโยมนะมันก็เขาเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะมารไม่มีบารมีไม่เกิดอัตตานันจะนะมหาเตสิอย่าแค่ตนเสียเลยทั้งที่รู้กันอยู่ว่าคนนั้นเป็นจิรักยิ่งแต่ทุกวันนี้ก็มีแต่ข่าวคนที่แค่ตัวเองตายทุกวันโยมบางก็ว่าเพราะเหตุผิดหวังในความรักผิดหวังในชีวิตหรือเพราะผิดจากภัยเศรษฐกิจเขาคิดว่าแค่ตัวตายแล้วก็จะได้สิ้นทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ยึดติดอยู่ในอัตตาตัวกูของกูอยู่อย่างไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงของโลกธรรม8ประการเช่นมีราบก็ต้องเสื่อมราบมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นต้นทุกวันนี้ยังมีคนจำนวนมากที่กำลังแค่ตัวตายตามแบบผ่อนทรงคือให้ค่อยๆตายไปทีละน้อยทีละน้อยคือพวกที่ชอบสูบบุหรี่
ชอบดื่มสุราเป็นยาจริงชอบเสพยาเสพติดจนเป็นพิษกำเริบก่อความเดือดร้อนแก่สังคมและครอบครัวคนพวกนี้ไม่มีทั้งปัจจุบันและอนาคตรอแต่เพียงรับผลแห่งกรรมที่ทำมาเท่านั้นมีความเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่ผูกคอตายยิงตัวตายหลายร้อยเท่านักยมอัตตานังนะทะเทโปโสบุรุษไม่พึงให้ซึ่งตนพุทธภาษิตบทนี้มีความหมายว่าเกิดเป็นราชบุรุษชาติอาชาในที่ได้รับการศึกษาอบรมมาดีแล้วไม่ควรยอมตนทั้งเป็นห้าจะต้องรักศักดิ์ศรีของความเป็นบัณฑิตเอาไว้ให้ได้ดังเช่นเกลือรักษาความเค็มคไม่ปล่อยให้ตนเองตกต่ำไปในทางที่ชั่วทางที่ไปสู่ความเสื่อมเสียไม่ยอมตนให้ตกอยู่ในห่วงแห่งอบายมุขทั้งปวงไม่คบหาสมาคมกับคนชั่วคนพาลคบแค่สมาคมกับคนดีดังพุทธภาษิตโบราณมากคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวให้หมองมนเราเสื่อมบุญเสื่อมกุศลทั้งสวรรค์และนิพพานการคบคนชั่วเป็นมิตรก็เท่ากับขายตัวเองทอดทิ้งคนงามความดีที่พิยมไม่ตกเป็นทาสของความชั่วจงอย่าเอาตัวของเราเข้าไปสู่หนทางอบายเลยโยมอัตตานังนะปริจจเชบุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตนในสุภาษิตบทก่อนหมายถึงบุรุษที่ยอมตกเป็นทาสของคนชั่วยอมตัวครบค้าสมาคมกับเขาทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นปาปมิตรคิดแต่จะชักนำไปสู่อบายแม้แต่สุภาษิตบทนี้มีความหมายไปในทางที่คนที่ทำตัวแบบสบายอารมณ์อยู่ไปวันๆหนึ่งเหมือนไม่มีความหวังอะไรในชีวิตคิดแต่จะรักสนุกสนานสำราญใจเบิกบานใจใช้ชีวิตอย่างสลัดเสรีไม่มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ทำการงานก็ทำแบบที่เรียกว่าเช้าชามเย็นชามไม่ต้องการความเจริญก้าวหน้าคิดเสียว่าถ้าบุญแม้วาสนาส่งก็คงจะได้ดีเองใครที่มีความคิดในแนวนี้ก็มีแต่ความตกต่ำไม่ก้าวหน้าจะพาตนเองและครอบครัวเดือดร้อนการที่ปล่อยตนเองให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและความเกียจคร้านท้อถอยคอยแต่โชควาสนารอแต่ราชรถมาเกิดก็เท่ากับสละทอดทิ้งอนาคตของตนโดยสิ้นเชิงและอย่าได้เข้าใจว่าตนเองเป็นคนรักสันโดษอัตตานํานาติวัตตยะบุคคลไม่ควรลืมตนคนที่ลืมตนหรือลืมตัวจัดอยู่ในประเภทคนที่ประมาทขาดสติคนบางจำพวกที่เกิดมาดีมีแต่ความสุขสบายมาตั้งแต่เกิดเพราะบิดามารดามีฐานะดีมักจะเริ่มตนมีความยิ่งในชาติตระกูลยิ่งในฐานะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีกินมีใช้ไปต่างชาติขาดความรับผิดชอบในชีวิตคิดแต่จะเสพสุขสำราญ
ไม่สนใจในการศึกษาความรู้ไม่สนใจในอาชีพหลักของบิดามารดามีสภาษิตบทหนึ่งแม่ไว้อย่างสัตว่าอย่างสัจใจว่าพอสิ้นบุญศูนย์บาปก็คาบกระดาษพอสิ้นบุญศูนย์บาปก็คาบกระดาษปรากฏว่าเมื่อบิดามารดาสิ้นบุญไปแล้วทายาทผู้ไม่เอาไหนก็ทำอะไรไม่เป็นนิยมปกครองคนกันไม่ได้เงินทองกระรัวไหลต้นทุนหายกำไรหดถึงกับต้องล้มละลายขายกิจกรรมก็เพราะเหตุแห่งความลืมตนลืมตัวไม่กลัวความจนของบุคคลที่เกิดมาแล้วมิได้ตั้งตนไว้ชอบที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิอัตตถะ

กตประโยชน์คือประโยชน์ในภพหน้าสามปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยอดหมายถึงพระนิพพานการที่บุคคลจะได้มาซึ่งประโยชน์ทั้งสามดังกล่าวข้างต้นก็จำต้องลงมือทำให้เกิดประโยชน์ด้วยตนเองด้วยความเพียรพยายามตามแบบอย่างที่สมเด็จพระบรมศาสดาสั่งสอนไว้ทั้งยังได้ทรงห่วงใยไปถึงผู้ที่ชอบเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมจนกระทั่งลืมหรือละเลยที่จะทำประโยชน์เพื่อตนเองทุกวันนี้ก็มีปรากฏได้เห็นโยมมากมายในวงสังคมที่ชื่นชมนิยมทำงานให้องค์กรการกุศลและงานของรัฐส่วนงานของงานส่วนรวมเพื่อต้องการชื่อเสียงเกียรติยศคำสรรเสริญยอนยอจนเป็นเกินจนเกินพอดีถึงกับนระทิ้งงานอาชีพหลักปล่อยปาระเลยให้ผู้อื่นทำแทนจนกิจการต้องสดเสอันเรื่องมาจากมีความศรัทธาปรารถนาจะทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นจนลืมประโยชน์ของตนที่สำคัญกว่าย่อมได้ชื่อว่ามุ่งมั่นทำความดีด้วยความประมาทขาดสติจึงทำได้แต่เพียงเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพียงประการเดียวนะโยมมีพุทธศาสนาภาษิตบทหนึ่งที่มีมาในพุทธกาลนิกายอติวุตตกะภาเมอัปปมัตโตอุโภตัตเถอธิคันหติบัณฑิตโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมรับกรรมประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ทั้งสองที่ว่าไว้คงตีความได้เป็นสองในคือหมายถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอีกในหนึ่งหมายถึงประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภพหน้าสาธุชนผู้ไม่ประมาทควรจะรำลึกถึงประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ผู้อื่นดังได้กล่าวมาแล้วคนเรามีความสุขความเจริญก็เพราะเราปฏิบัติธรรมะธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าอาหารยิ่งกว่าอากาศยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะธรรมะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์เพียงแต่กินอาหารดื่มน้ำสูดลมหายใจเข้าออกก็มีชีวิตเพียงสักแต่ว่าร่างกายไม่มีชีวิตฝ่ายจิตใจถ้าเรามีธรรมะชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นมีความสุขมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอัตตานันจะเปียงชัชชานะนังเปตานะสังยุเชถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่วย่อมเป็นที่รู้จักกันแน่แก่ใจไม่ว่าใครที่ไหนต่างก็รักตัวเองมากที่สุดอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงรับรองความจริงข้อนี้แต่ก็ยังมีคนที่รักตัวเองไม่จริงอีกมากมายเกือบทั้งโลกนะโยมมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปตามธรรมดาถ้าเรารักใครย่อมมีใจปรารถนาที่จะให้คนที่เรารักมีความสุขไร้โรคภัยไข้ทุกข์มีอยู่นานไม่ต้องการให้ได้ความเดือดร้อนเดือดร้อนใจอันใดเลยเช่นความรักที่มีต่อบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรธิดาแต่สำหรับคนที่รักตนไม่จริงนั้นกับตรงกันห้ามชอบหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากพยาโลคาพยาธิมาส่งมาใส่ตนคือคนที่ประกอบแต่กับความชั่วไม่กลัวบาปไม่กลัวคุกตารางไม่เกรงกลัวคำหานินทา

0: ใครจะด่าว่าสาปแช่งก็ไม่สนใจไม่หวาดกลัวว่าความชั่วช้าที่จะประพฤติอยู่จะติดตามเผาผลาญไปในภายหลังยังคนที่เสพยาเสพติดรับจ้างฆ่าคนค้าขายของผิดกฎหมายขับรถโดยประมาทขาดสติพวกนี้ล้วนเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าไม่รักตนเพราะถ้ารักตนจริงย่อมไม่กลัวย่อมไม่กล้าทำสิ่งที่ชั่วช้าเพื่อตนเองต้องถูกประหารชีวิตติดคุกได้รับความทุกข์ภัยหรือต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายในบ้านปลายชีวิตจึงขอให้คิดพิจารณาให้ดีก่อนที่จะลงมือทำการใดๆอันจะเป็นผลให้ตนซึ่งเป็นที่รักได้รับความเดือดร้อนเพราะกรรมใดใครก่อนนั้นย่อมหนีไม่พ้นกรรมที่ทำมาคงนิติโลติบทหนึ่งไว้ว่าทำบุญบุญแต่งให้เห็นผลคือดังเงาตามตนติดแท้ผู้ทำสิ่งอกุศลกรรมติดตามนานดุจจักเกวียนเวียนแลไม่ไล่ต้อนคืนโคถ้าคนเพิ่งทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้สาธุชนผู้ฟังทั้งหลายนี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิตนำชีวิตให้รุ่งเรืองนะถ้าเราปฏิบัติตามพุทธศาสนสุภาษิต
1: ความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลากหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120

0: อาจใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งต

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังคงต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้จะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ขณะที่สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังและเช้าวันนี้ร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการของเนเน่รอยัลติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและได้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประจำวันด้วยรวมทั้งได้ร่วมหารือกับนักลงทุนขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นพร้อมคณะจะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรตามกำหนดต่อไป9นาฬิกาที่ศูนย์ราชการอาคาร4ถนนแจ้งวัฒนะคณะพนักงานสอบสวน DSI คดี Forex 3D เตรียมสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกช่วงบ่ายบอร์ดกยศ.ประชุมติดตามปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนพร้อมกับวางกรอบการบริหารจัดการผู้กู้ยืมเงินในเดือนกันยายนถึงตุลาคม69ซึ่งปัจจุบันยังคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 12,000 คนหลังรัฐบาลขยายกรอบจัดสรรงบประมาณปี70เพื่อรองรับการดำเนินกิจการไปอีกประมาณ 9,000 ล้านบาทและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รองรับน้ำเหนือและฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการตั้งแต่8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยวันนี้รวมทั้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันหลังการแสดงบนเวทีที่จบไปเมื่อวานนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซู

0: ตูนเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: เป็นคนขี้สงสัยจบลงไปเนาะสงสัยจังเลยอยากรู้อะไรก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอก
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: สนับสนุนจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% มีทั้งน้ำมันงาดำมีทั้งน้ำมันกระเทียมน้ำมันดาวอินคาน้ำมันดอกทานและอีกหลายๆน้ำมันครับที่จะดูแลเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อครับหรือจะเป็นบำรุงผิวพรรณลดปวดปวดไข้ปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับลึกหลับสบายไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ10รอบในคืนเดียวกันเลยครับนี่คือน้ำกันน้ำมารวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแล้วให้คุณผู้ฟังถึง3ชนิดชนิดที่2ก็คือน้ำมันมะระสกัดเย็น3ชนิดครับมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสมกับน้ำมันงาดำผสมกับน้ำมันงาดำครับสกัดเย็น 100% เทียบเดียวกันก็บรรจุ60แคปซูลต่อขวดครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนั้นซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดได้200ครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะระสกัด3ชนิดเนี่ยนะครับผสมน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1ครับสนใจก็ติดต่อสอบถาม0817577474ครับรวมทั้งทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วก็ยังจอบตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกันครับยอดการขายไม่ตกเลยถึงแม้ว่าจะมีน้ำมันรวม9ชนิดเข้ามาแต่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็คนที่รับประทานอยู่เป็นประจำจะรู้สรรพเดชสรรพคุณครับ4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดครบ4ขวดขวดที่5ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับคุณก็จะกินต่อไปอีกก็ได้หรือจะเว้นก็ได้แล้วแต่หรือจะ2วันต่อเม็ดก็ได้แล้วแต่เช่นเดียวกันเพราะว่าคุณผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแล้วสบายมากสบม.ยหรอสบายมากอย่าห่วงเลยครับโทรศัพท์มาพูดคุยกันหรือสั่งซื้อสินค้าในรายการนี้0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวข่าวแรกครับเราไปที่เรื่องของทางด้านข่าวแรกเราไปด้วยเรื่องของอาจารย์เชนคุยกับนักศึกษาอุเทนถวายรับฟังข้อเสนอใช้พื้นที่เดิมยันเปลี่ยนที่ตั้งเพื่อความมั่นคงระยะยาวครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอว.หรืออุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.แล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหารือรวมทั้งผู้แทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุวิทยาเขตอุเทนถวายประเด็นการจัดการพื้นที่การศึกษาและแนวทางการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันณศูนย์บริการร่วมหลังจากนักศึกษาของสถาบันดังกล่าวกว่า100คนเดินทางมารวมตัวและเรียนออนไลน์เป็นวันที่3ณกระทรวงอว.เป็นวันที่3แล้วอาจารย์ยศชนันท์หรืออาจารย์เชนบอกว่าการศึกษาเป็นนโยบายสำคัญอันดับแรกของกระทรวงอว.โดยกระทรวงพร้อมสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสถานที่ที่เหมาะสมมีคุณภาพและมีความปลอดภัยโดยการพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่การศึกษามีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความมั่นคงในระยะยาวรวมถึงทำให้อุเทนถวายยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับตัวต่อไปขณะนี้กระทรวงอว.ได้พิจารณาสถานที่รองรับไว้หลายแห่งซึ่งมีความพร้อมและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วย ตัวแทนนักศึกษาก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมต่อไปโดยเห็นว่าปัญหาหลักที่นำไปสู่แนวคิดการย้ายสถานที่เกิดจากเหตุทะเลาะวิวาทและความแรงซึ่งการย้ายสถานที่อาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโดยนักศึกษาเห็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงพร้อมเสนอให้พิจารณาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยครับซึ่งก็ทางด้านข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวอาจารย์เชนอาจารย์ยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เข้าใจถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันการศึกษาเดิมรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามปัญหาความแรงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและมีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาได้มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและดำเนินการมาตรการต่างๆในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนการพิจารณาพื้นที่ใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการย้ายสถานที่แต่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความรุนแรงและมีโอกาสพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอาจารย์ยศชนันบอกว่ากระทรวงอว.พร้อมเปิดพื้นที่ให้มีการหารือกับตัวแทนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะรับฟังความเห็นและร่วมกันพิจารณาสถานที่แนวทางที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์อนาคตของนักศึกษาเป็นสำคัญครับซึ่งก็ช่วงเวลา2วันที่ผ่านมากลุ่มนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทรนถวายก็เดินทางมาใช้พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เป็นสถานที่เรียนออนไลน์ก็ได้พยายามอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดพื้นที่ห้องประชุมต่างๆให้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านขนาดและไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อเนื่องจึงได้จัดเตรียมพื้นที่แห่งใหม่ที่มีความกว้างขวางและเหมาะสมกว่าหน้าห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐนานครชั้นสามอาคารอุดมศึกษาพร้อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเรียนการสอนนักศึกษาแต่กรมศึกษายังคงยืนยันว่าจะใช้พื้นที่เดิมอย่างไรก็ตามวันที่23-25กันยายนนี้จะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวง

อวจึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่ประสงค์จะเดินทางมาใช้พื้นที่กระทรวงอวให้ใช้พื้นที่ทางด้านจัดเตรียมไว้คือห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐด้านนครซึ่งมีความกว้างขวางพร้อมระบบอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความเหมาะสมกับต่อการเรียนการสอนออนไลน์มากกว่าเพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับครับก็ยังไงก็จะยืนยันว่าจะใช้ที่เดิมแต่ทางด้านอาจารย์เชนก็ยืนยันว่ามีสถานที่ใหม่ให้เลือกหลายที่ครับเอาละครับก็เป็นเรื่องที่ตีกันไม่หยุดไม่หย่อนถ้าเรื่องนี้แก้ไขได้มันก็คงจะดีไม่น้อยนะครับนี่เป็นเรื่องของนโยบายซึ่งก็แก้ไม่หายก็ย้ายที่เรียนหมดเรื่องจบเลยครับวิธีกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยเพิ่มเติมรับเงิน 1,000 บาทผ่านแอปเป๋าตังค์เอาต้องกดอีกเหรอวิธีกดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมพร้อมรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาทผ่านแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมหลังจากครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์มุ่งเน้นช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประคับประคองรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยก็จะได้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของประชาชนก็ได้ผลกระทบกับวิกฤตพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดผู้ประกอบการร้านค้าก็มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนคือ 1,000 บาทให้ใช้2เดือนครับยืนยันสิทธิของประชาชนเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยืนยันสิทธิเข้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมยืนยันสิทธิของผู้ประกอบการเปิดให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์มากดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเอาล่ะครับก็แสดงว่าต้องกดใหม่ไอ้ที่แล้วไปไม่ใช่ต้องกดใหม่มันก็ยุ่งยากดีเหมือนกันเนาะครับไปอีกข่าวนึงครับเรื่องของสถานการณ์น้ำมั่งน้ำเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มาที่ทางด้านของไทยรัฐอีกเรื่องหนึ่งครับศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งสั่งถอนประกันทรงชัยนกกมิ่นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งสั่งถอนประกันนายทรงชัยนกกมิ่นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะเชื่อได้ว่าอาจไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหลังถูกแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกเมื่อวานที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งศาลนัดฟังคำคดีของหมายเลขดำที่เคยมีคำสั่งให้ประกันตัวนายทรงชัยนกกมิ่นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะในคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายทรงชัยนกกมิ่นเป็นจำเลยที่1กับพวกรวม14คนคดีทุจริตโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมพรมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ราชาเทวะครับกินรีบินม่วนก็อยู่ข้างถนนนะเนาะโอ้ยติดกันทียิบเลยนะวันนี้จำเลยที่1เดินทางมาศาลไต่สวนและได้ความว่าคดีนี้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวนายทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่1ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะพอครบวาระจำเลยที่1ได้รับเลือกเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเนื่องจากมีคดีอาญาอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลต่อมานายอภิชาตินกขมิ้นจำเลยที่11ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกแทนตำแหน่งที่ว่างแต่นายอภิชาติก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากศาลประทับรับฟ้องคดีนี้ตามพรบ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตแล้วปัจจุบันนายจตุรนต์ นกขมิ้นรองนายกเป็นผู้รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะก็มีจำเลยที่1เป็นโฆษกส่วนตัวและก็เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะสมัยที่3ด้วยนะครับปัญหาคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวเห็นว่าในชั้นตรวจสอบพยานหลักฐานโจทยื่นบัญชีระบุพยานรวม432อันดับเป็นพยานบุคคล80อันดับเป็นพยานเอกสาร350อันดับและพยานวัตถุ2อันดับในจำนวนนี้มีพยานบุคคลอย่างน้อย18อันดับที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ทำบันทึกเอกสารต่างๆโครงการเสาไฟฟ้า

ประติมากรรมกินรีขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาธิวะอันเป็นมูลฟ้องคดีนี้จำเลยที่1เคยรับผิดชอบบริหารราชการและเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาธิวะยอมทราบถึงช่องทางและความมีอยู่ของพยานหลักฐานประกอบกับจำเลยที่1ถูกฟ้องคดีทุจริตและผิดชอบหลายคดีศาลประทับรับฟ้องจำเลยที่1ก็หาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่จนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีคำสิ่งต้องมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งครับทางด้านของจำเลยที่1และนายจตุรนยังหาทางให้จำเลยที่1เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาธิวะโดยวิธีตั้งจำเลยที่1เป็นโฆษกส่วนตัวดังที่ไต่สวนได้ความแม้จะฟังตามที่นายจตุรนอ้างว่าตนเพิ่งเข้ารับตำแหน่งรองนายกประสงค์จะให้จำเลยที่1เข้ามาช่วยแนะนำการปฏิบัติหน้าที่จำเลยที่1มิได้ใช้อำนาจหรือเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการประชุมสภาก็ตามแต่บทบาทพฤติการของจำเลยที่1เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อพยานเอกสารและพยานบุคคลที่มีนัยยะสำคัญคดีจึงไปเป็นจำเลยที่1เนี่ยไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอันเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความเสียหายครับก็มีคำสั่งเพิกถอนสัญญาประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นครับออกให้ออกหมายศาลให้ออกหมายขังจำเลยที่1ไว้ระหว่างพิจารณาคดีจำเลยที่1ใช้หลักประกันร่วมกับจำเลยอื่นอีกหลายคดีจึงยังไม่สั่งคืนหลักประกันครับเอาละครับก็เป็นเรื่องที่มีความผิดแล้วคงจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเพราะนั้นก็ถอนประกันซะเลยเอาตัวมาขังดีกว่าว่างั้นครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากมายครับอีกข่าวนึงครับมีเรื่องของประเด็นข่าวที่ทางด้านข่าวเราเคยนำเสนอนะครับที่นนทบุรีผู้ใหญ่บ้านขับรถตู้ชนรถขายปลาหมึกย่างกราบเท้าขอเข้ามาแม่เหยื่อเอ่ยปากขอโทษส่วนผัวคนตายตัดเพาะไม่มีเงินแม้จะจัดงานศพตั้งคำถามตรวจแอลกอฮอล์เข้าช้าไปหรือไม่ครับคงจะจำข่าวนี้ได้ครับกรณีเหตุสะเทือนขวัญเมื่อรถตู้พุ่งชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับทางด้านของเรื่องของอุบัติเหตุที่สะเทือนขวัญครับอุบัติเหตุที่สะเทือนขวัญเมื่อรถตู้พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของนางสาวพิมพิชาปานผู้วัย31และนายสิทาธรตันต้นเจริญวัย31สองสามีภรรยาครับตันหรือต้นตันเจริญขณะกำลังจอดขายปลาหมึกย่างและลูกชิ้นปิ้งบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งถนนลาดประดุกตำบลหนองพร้าวงายอำเภอไซน้อยนนทบุรีเป็นเหตุให้นางสาวพิมพิชาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนายสิทาธรได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งจังหวะนั้นมีคลิปจากพลเมืองดีบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ก่อเหตุซึ่งสวมเสื้อโลโก้คล้ายหน่วยงานรัฐพยายามเดินหนีออกจากพื้นที่เพื่อตามให้มารับผิดชอบโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าก็ลงมาดูแล้วและเห็นว่าตายแล้วโดยพลเมืองดีก็เดินตามถ่ายคลิปครับจนกระทั่งเวลาผ่านไป10ชั่วโมงนายพีรพงศ์วัย39ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคนขับรถตู้คู่กรณีก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันว่าไม่ได้เมาและก็ไม่ได้หนีตามที่เสนอข่าวล่าสุดที่สภ.ไซน้อยครับผู้ก่อเหตุเอาพวงมาลัยและธูปเทียนแพมากราบขอขมานางส้มแป้วนางส้มแป้นซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายพร้อมเอ่ยปากขอโทษและไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ก็ยังคงโศกเศร้ายืนกรานไม่รับคำขอขมานายบุญบงผู้ก่อเหตุบอกว่าตั้งใจมาขอโทษครอบครัวผู้ตายยืนยันว่าตอนนั้นขับรถมาขณะฝนตกแล้วหักหลบรถสิบล้อรถเสียหลักพุ่งชนร้านดังกล่าวแต่จากข้อมูลก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุนายบุญบงผู้ก่อเหตุได้ออกจากจุดเกิดเหตุไปโดยที่ไม่ช่วยเหลือแม้ชาวบ้านจะกางร่มเดินตามขอให้กลับไปดูแต่ครับพูดแต่เพียงว่าเขาตายแล้วเขาตายแล้วนี่หรืออาจเป็นสาเหตุที่แม่ผู้ตายไม่ให้อภัยครับขณะที่นายสิทาธรสามีผู้ตายซึ่งบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้กระดูกสันหลังหักกะโหลกร้าวความจำเสื่อมชั่วขณะนั่งรถเข็นมาที่สภ.ไซน้อยเพื่อแจ้งความเอาผิดเพิ่มกับนายพีรพงศ์ในข้อหาหลบหนีไม่อยู่ในที่เกิดเหตุรวม4ข้อหาครับข้อหาเดิมประมาทผู้อื่นถึงแก่ชีวิตบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหายครอบครัวเรียกร้องเงินเยียวยา35ล้านบาทเพราะผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงคน6ชีวิตทั้งแม่ยายแม่ผัวน้าผัวและก็ลูกอีก3คนแต่นายพีรพงศ์ขอเวลาปรึกษาครอบครัว15วันและปฏิบัติและก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทำให้เงินจากพรบ.ไม่สามารถจ่ายได้สามีผู้ตายตัดเพราะว่าแม้ไม่มีเงินจะจัดงานศพภรรยา

0: ไม่รู้จะหาเงินจากไหนและสิ่งที่ติดใจตำรวจวัดแอลกอฮอล์ช้าพร้อมกับตั้งคำถามว่ากว่าจะมาให้ตรวจแอลกอฮอล์ได้ก็ผ่านไปตั้ง10ชั่วโมงแล้วช้าไปหรือไม่กับการตรวจสอบแอลกอฮอล์ตนเสียคนรักไปทั้งคนชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมทางคดีตำรวจจะสืบหาตัวคนขับรถ10ล้อในวงจรปิดมาสอบปากคำหลังคนขับรถตู้อ้างว่าคนขับตัดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับที่วัดศรีเรืองบุญนนทบุรีครับซึ่งเป็นวัดที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวพิมพิชาช่วงบ่าย2โมงพระสงฆ์ก็มีการเทศนาก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพในเวลา 17:00 นซึ่งวันนี้มีลูกชายคนกลางของผู้เสียชีวิตคือสามเณรเจ้าสัววัย8ขวบบวชหน้าไฟให้กับผู้เป็นแม่ด้วยสามเณรเจ้าสัวบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่าวันนี้ขอมาบวชทำบุญให้แม่คิดถึงแม่จากการที่สังเกตยังไม่พบผู้ใหญ่บ้านพีระพงศ์ผู้ก่อเหตุมาร่วมงานแต่อย่างใดครับชนเขาตายแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนาะรายการดูแลช่วยเหลือก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันก็ไม่น่าให้อภัยนะครับเพราะพ่อแม่เขาก็โกรธลูกเขาทั้งคนนะครับกับทางด้านของวิชัยโตจีนเนื้อแหวงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรเลยครับเช้านี้ก็โทรหาได้เลยจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูครับแล้วแต่จะตกลงราคาเริ่มต้นต้นละ100 1,200 เท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังโทรเลย0819465036 0819465036ครับทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรก็ราคาเดียวกันครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงต้องผู้ผาวิทย์โปรครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยม

0: เล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมและอีกหลายๆน้ำมันของสมุนไพรแต่ละชนิดที่เรามาใส่รวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันจะช่วยประโยชน์ก็คือลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองความจำครับกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานเถอะแล้วจะบอกมันหลับสบายหลับดีหลับลึกครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับซื้อขวดเดียวเรามีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทครับและมาพร้อมกับทางด้านมะระขี้นก3ชนิดครับมีทั้งมะระ3ชนิดมีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% มี60แคปซูลเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิดแต่น้ำมันมะระ3ชนิดที่มีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานที่จะช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาไขมันในเลือดหรือว่าความดันโลหิตสูงแล้วก็น้ำตาลที่มีอยู่ในเบาหวานเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อวันนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1มี60เม็ดเท่ากันกับทางด้านของ9ชนิดครับแล้วอีกชนิดเดียวครับน้ำมันมะพร้าวมาเดียวๆเลยครับสกัดเย็น 100% ที่จะช่วยให้คุณนอนหลับมากขึ้นดีขึ้นบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณด้วยไขข้อไขกระดูกด้วยครับลดอาการมือชาเท้าชาเช่นเดียวกันครับสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดทั้งน้ำมันมะระ3ชนิดและผสมน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวส่วนน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดลดให้200ถ้าคุณซื้อขวดเดียวคุณจะได้มีค่าขนส่งด้วยครับแต่ถ้าซื้อ2ขวดในชนิด9ชนิดรวมคุณไม่ต้องเสียค่าขนส่งและได้ลดอีก200ด้วยนะครับสนใจโทรศัพท์มาสอบถามกันเลยและก็เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับก็ยังเป็นที่นิยมสำหรับทุกๆท่านที่ดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสคือขอบลิ้นดวงครับหรือจะเป็นสาพาร์กินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินช่วยได้หมดครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอถึงขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดได้เลยครับนี่คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอพูดมาอย่างเงี้ย30ปีแล้วเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพได้เลยครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่081 757 7474 081 7577474ครับกลิ่งกลางเข้ามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับเอาอีกแล้วครับบ่อนกลางกรุงบ่อนกลางกรุงชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองลุยตำรวจไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็เหมือนที่เชียงใหม่อ่ะเปิดบ่อน24ชั่วโมงแต่ตำรวจไม่รู้นายอำเภอไม่รู้ครับถูกรัฐมนตรีเรียกเข้าไปพูดคุยเพราะอะไรนี่ก็นำโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายชัยชนะเดชเดโชสสพรรคประชาธิปัตย์

นายพิทักษ์เดชเดโชประธานกรรมธิการปปงสภาผู้แทนราษฎรประธานกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนายธนยศทิมสุวรรณในรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองไปก็เยอะแยะเลยนะเนี่ยร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปิดล้อมตรวจค้นภายในแฟลตดินแดงเลขที่513ซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์แขวงและเขตดินแดงกรุงเทพตำรวจไปไหนถึงไม่รู้ว่าตรงนี้มีบ่อนฮะซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์กรมการปกครองนี่รู้สืบเนื่องมาจากทายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นย้ำนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเดินหน้ากวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและแหล่งอบายมุขที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เขตดินแดงว่ามีการลักลอบเปิดเล่นการพนันฝังตัวอยู่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งได้รับความเดือดร้อนเมาประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบตามเบาะแสพบเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันกว่า50คนกำลังเล่นกันพนันหัวดำค่ำเขียดกันเช่นนะหมกมุ่นทั้งไฮโลไฮเทคตู้มากโอ้สารพัดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก่อนส่วนที่กำลังเข้าจับกลุ่มโดยผลการปฏิบัติการสามารถร่วมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมดร่วมได้ทั้งหมด53รายแบ่งเป็นเจ้ามือ8รายโอ้มีชาวกัมพูชา2รายเป็นเจ้ามือเขาไงกัมพูชานักพนัน45พร้อมยึดของกลางเงินสดราว 350,000 บาทชิปแทนเงินสดอีก 635,000 บาทถาดอุปกรณ์ไฮโลสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนอีกจำนวนมากครับเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลใช้มาตรการฟอกเงินต่อไปเอาละตำรวจสน.ดินแดงเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วคอยดูฟังคำสั่งเหมือนที่เชียงใหม่นั่นแหละบ่อนกลางกรุงโง่มายังไงกลางกรุงและคนอยู่ไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสอนอดินแดงเอากรมการปกครองมาจับกันซะเองครับว่ากันไปครับตัวบทกฎหมายครับจอเด้ง5เสือเลยครับตามมาตั้งกรรมการสอบสวนด่วนหลังมท.4บุกจับบ่อนกลางกรุงที่แฟลตดินแดงครับก็มีเงินสดเงินนักพนันอะไรเพียบพร้อมเมื่อ19นาฬิกา30นาทีตอนเมื่อคืนนี้วันรุ่งขึ้นวันใหม่เนี่ยกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการเลยครับให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ณบรรณกรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาข้อบกพร่องของพันตำรวจพิสิทธิ์กระเตื้องงานพอผู้กับสน.ดินแดงพร้อมผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปล่อยปละละเลยให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจนมีการพิจารณาความผิดทางวินัยซึ่งอย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชาสังกัดนครบาล1อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มาปฏิบัติหน้าที่สปกรนครบาล1ต่อไปครับโยกมาก่อนใช่มั้ยแล้วก็สอบสวนด้วยครับโอ้เสียท่ากรมการปกครองเข้าที่ไหนที่นั่นก็ประวัติหมดไปแล้วครับเด้ง5เสือโรงพักของสน.ลาดพร้าวสน.ดินแดงครับดินแดงอ้าวก็เป็นเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าทำตามกฎหมายละนะครับเมื่อบ่อนมีอยู่กลางกรุงยังเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวกันก็เนี่ยเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับสั่งพักงาน2ผู้ปกครองแจ้งความครูพละดีเด่นระดับจังหวัดชนะทำร้ายนักเรียนม.2 เอาอีกแล้วเอ๊ะหมู่นี้มีครูกับลูกศิษย์เนี่ยมีเรื่องก็อยู่ตลอดทำไมไม่เบาๆลงบ้างอันนี้เมืองโรงเรียนดังแห่งหนึ่งนะอำเภอเมืองนครสวรรค์กลายเป็นประเด็นเพื่อนางสาวเอวัย39พาเด็กชายบีลูกชายวัย13ขวบเป็นนักเรียนชั้นม.2 เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์อีกครั้งเพื่อนำตรวจใบตรวจร่างกายและก็หลักฐานพร้อมบุตรชายเข้าแจ้งความกับครูพละที่รับรางวัลครูสอนผู้สอนดีเด่นประจำจังหวัดใช้กำลังทำร้ายระหว่างเรียนวิชาพละศึกษาแต่เรื่องไม่จบเพียงคดีเดียวเพราะมีผู้ปกครองพาเด็กหญิงโฟกัส
ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันเข้าแจ้งความอีกหนึ่งคดีโดยอ้างว่าถูกครูพละคนเดียวกันใช้

ือตบหัวอย่างรุนแรงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกลายเป็นนักเรียน2รายที่เข้าแจ้งความกล่าวหาครูคนเดียวกับพนักงานสอบสวนครูนี่ก็เนาะลูกเขาฝากไว้เป็นพ่อแม่คนที่2แล้วยังลูกเขายังไม่ตบเลยเราเป็นครูไปตบเหตุการณ์ของเด็กหญิงโฟกัสผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเด็กกำลังเข้าเรียนวิชาพละศึกษาครูคนดังกล่าวเป็นผู้สอนเรียกนักเรียนเข้าแถวเพื่อเตรียมฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจะเข้าแถวผิดแนวจึงถูกครูนำลูกวอลเลย์บอลคว้างใส่2ครั้งแต่ไม่ถูกก่อนจะเดินเข้าไปหาแล้วใช้มือตบหัวลูกบอลคว้างไปก่อนเด็กชายบีบอกเกิดหลังจากที่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถูกครูคนเดิมสั่งให้เดาะลูกวอลเลย์บอลป๊อกป๊อกเพื่อทำคะแนนจึงถามกติกาว่าต้องเดาะกี่ครั้งครับถึงจะได้คะแนนครับก่อนถูกสั่งเดาะลูกต่อไปแล้วกันเดาะไปทำตามคำสั่งแล้วกันและครูก็กำหมัดต่อยเข้าที่บริเวณขมับจนใบหน้าสะบัดแม่ทำให้เกิดความหวาดกลัวหลังเกิดเหตุครูพูดในลักษณะข่มขู่ห้ามเอาเรื่องไปบอกใครหรือฟ้องใครนะแต่ก็อ้างว่าจะมีนักเลงมาทำร้ายซ้ำหากนำเรื่องไปเปิดเผยจึงไม่กล้าพูดในที่นั้นก่อนตัดใจเล่าเรื่องให้พ่อและแม่ฟังดีลูกไอ้ครูประเภทนี้เล่าให้ผู้ปกครองฟังเล่าให้พ่อแม่ฟังเดี๋ยวพ่อแม่ต้องไปคุยกับผู้อำนวยการเจ้าของหรือว่าอาจารย์ใหญ่ครับหรือผู้อำนวยการก็ว่ากันไปล่าสุดนางสาวเอนำใบตรวจร่างกายของลูกชายมอบให้พนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานพร้อมยืนยันว่าต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ผู้ปกครองของเด็กอีกคนหนึ่งก็เข้าแจ้งความเพิ่มเติมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับครูคนเดียวกันครับรู้ไหมนะว่าตัวเองผิดทางด้านภูมิกับเมืองนครสวรรค์ครับพันตำรวจภูละพีพลาภูมิพร้อมด้วยรองภูมิกับสืบสวนพันตำรวจโทพรชัยคุณพิลึกลือเดชและผู้ปกครองทั้งสองรายพูดและครูพละพูดกันต่อหน้าต่อตากันเลยยังไงผู้ปกครองเด็กทั้งสองรายไม่พอใจกับเนื้อหาการประกาศโรงเรียนโดยเฉพาะการระบุลักษณะเหตุการณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฝ่ายผู้ปกครองยืนเพราะฝ่ายผู้ปกครองยืนยันว่าเด็กทั้งสองไม่ได้มองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มันเป็นเหตุที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับผิดชอบตามกระบวนการโอ้นางสาวเอบอกแม้โรงเรียนจะสั่งพักงานครูไปแล้วแต่ยังรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยสภาพจิตใจของลูกเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นแกะดำยืนยันว่าจะดำเนินการเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ต้องการเหตุการณ์ลักษณะเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยนะครับครูพระที่ถูกกล่าวหายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าลักเอ็นดูลูกศิษย์ทุกคนการทำโทษที่ผ่านมาเป็นลักษณะหยอกล้อทำเป็นประจำไม่ได้เจตนาจะทำร้ายนักเรียนแล้วไม่คาดคิดว่ามันจะทำร้ายเด็กทั้งสองแล้วเขาว่าเป็นลักษณะเข้าใจผิดกันว่างั้นครูก็แย่แรงนักเนี่ยแย่เบาๆไหมครับอ้าวจะตกลงกันได้ไหมเล่าก็เอามาจับมือมาคุยกันเขาบอกว่าการกระทำยังไม่ถึงขั้นไปเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจจึงมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทส่วนบทลงโทษทางวินัยและมาตรการในโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการของโรงเรียนเขาอ้าวว่ากันไปครับและก็มาอีกเรื่องหนึ่งครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับวันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงปรับสภาพและฟื้นฟูด้วยภูผาวิปโรครับซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ครับยังไงก็กริ้งกลางไปหาเขาได้เลยนะครับเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรก็เหมือนกับเม็ดแคปซูลเนี่ยครับจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้เป็นลักษณะน้ำเช้าขึ้นมาจะดื่มสักก้องนึงไม่ใช่เป็นแก้วนะแค่ก้องเดียวแก้วเล็กๆเย็นกลับมาก้องนึงเป็นน้ำครับสมุนไพรน้ำที่เป็นตัวเลือกให้คุณได้ดูแลกันครับดูแลกันสนใจสั่งซื้อ2ขวดขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยนะดีไทยเนี่ยซื้อ2ขวดได้รับภูเผาไปโปรไปอีก1ห่อครับแล้วก็ทางด้านของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจครับหอมสมุนไพรที่เป็นดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายครับดมก็ได้กินก็ได้ถ้าวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายขึ้นมาครับกรอกใส่ใต้ลิ้นก็ได้ครับก็จะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนสวิงสวายได้ตลอดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับ

0: ประดาลุงแหวนพาป้าบัวไขร้องปปปเอาผิดมาตรา157เจ้าหน้าที่ที่ดินฐานโอนโฉนด21ไร่ให้วัดป่าอุดมยารามอ้างเป็นที่ดินมรดกไม่ใช่ดินที่ธรณีสงฆ์อ๋อเฮ้ยแกก็สู้แบบหัวชนฝาเหมือนกันนะก็ทั้งที่เขามีราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วว่าตรงนี้เป็นที่ดินของวัดประกาศเป็นวัดมาแล้วแล้วถ้าไม่เชื่อราชกิจจานุเบกษาเราจะไปเชื่อใครไว้โฉนดก็เป็นการตั้งใจถวายกับเจ้าของโฉนดแม้ที่เจ้าของโฉนดฟื้นมาได้เนาะมันจะบอกว่าไอ้ลูกหลานจันไรกูให้วัดกูถวายพระพวกมึงอะไรกันนักหนาเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่คราวนี้คนตายมันพูดไม่ได้มันตายไปแล้วแล้วก็ไปผุดไปเกิดแล้วก็ไม่รู้เนาะแกทำบุญไว้เยอะอ่ะเอาก็บอกศาลจังหวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกมีเจ้าที่ประมาณ30คนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเอาฟ้องที่ดินจังหวัดด้วยโอนโฉนดที่ดินของป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกโดยฝ่ายทายาทเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนายวรเดช10นิ้วเลยนะลุงแหวนเนี่ยพูดรับโอนที่ดินคือวัดแกว่างั้นนะซึ่งฝ่ายทายาทเห็นว่ายังมีปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมายยืนยันว่าในวันที่มีการโอนญาติและทายาทไม่ได้ให้ความยินยอมหรือรับรู้การดำเนินการดังกล่าวโดยมองว่าเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของที่ดินกรณีที่มีการให้ข้อมูลว่าที่ดินของป้าบัวไข่ตกเป็นของวัดตั้งแต่ปี33นายวรเดชหรือนายนิ้วเนี่ยลุงนิ้วเนี่ยลุงแหวนเนี่ยนะข้อที่จริงตามที่ฝ่ายทายาทเข้าใจที่ดัดแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินสร้างวัดไม่ใช่ธรณีสงฆ์ตามมาตรา33โดยหากเป็นธรณีสงฆ์ก็จะเป็นที่ดินของวัดตั้งแต่มีการยกให้ตามที่มีการกล่าวอ้างครับฝ่ายทายาทเห็นว่าการโอนโฉนดที่ดินครั้งนี้เป็นการผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้คือพ่อเอียงที่มอบที่ดินไว้เพื่อสร้างวัดจึงเห็นว่าการโอนดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายเจตนารมณ์ของผู้ให้หรือไม่เอาก็ไปตรวจสอบสิเขาก็เป็นวัดแล้วไม่ใช่เหรอนายวรเดชหรือไอ้นิ้วลุงแหวนนั่นเนี่ยแกก็บอกโฉนดที่มีการโอนไปนั้นไม่ใช่ที่ดินของวัดโดยที่ดินซึ่งฝ่ายทายาทยอมรับตกเป็นของวัดเป็นคนละแปลงกับโฉนดที่มีการโอนโดยโฉนดที่มีการโอนไปที่ดินตามมาตรา33ซึ่งเป็นที่ดินเพื่อสร้างวัดฝ่ายทายาทเห็นว่าต้องสร้างวัดให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ซะก่อนฝ่ายทายาทยังพบใบเอกสารผังปี41ยังปรากฏรายการชื่อดังกล่าวบริเวณที่ตั้งวัดมีสิ่งปลูกสร้าง12รายการแต่เมื่อลงพื้นที่กลับตรวจสอบกลับไม่พบสิ่งปลูกสร้างจึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการนำข้อมูลสิ่งก่อสร้างมาใช้ประกอบการขอตั้งวัดทั้งที่สภาพเป็นจริงแล้วไม่เป็นไปตามเอกสารโอ้สรุปว่าให้แกไปพระเผลอออกจากวัดให้หมดเลยดีไหม เดี๋ยวไปฟังกันชั่วโมงที่2แล้วกันนะชั่วโมงแรกเบรกก่อน
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและ

0: ปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
4: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงาน
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
10: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปกติสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบ
19: ต้องนี
0: ้เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
19: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติเหลือแต่เพียงรออีกฝ่ายพร้อมเจรจาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะมาถูกรังแกไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะว่าเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้ปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU ปี44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ส่วนกระแสเนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีผู้สร้างกระแสบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21หลังผ่านเส้นทางการแข่งขันจนกลายเป็น1ใน10ผู้เข้ารอบสุดท้ายและกำลังถูกจับตามองก่อนการประกาศผู้ชนะข้อมูลจากการตลาดทำนายผลคาชิที่ปรากฏเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าเนเน่รอยัลยังคงนำตลาดผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ขณะที่ผลโหวตน้องเนเน่เฉพาะใน TikTok ทั้งคนไทยและคนอเมริกันมอบเสียงให้เนเน่กันอย่างถล่มทลายโดยจะมีการประกาศผลรวมวันนี้เวลา 9:40 นตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามตัวเลข 91% ไม่ใช่คะแนนโหวตของผู้ชมและไม่ใช่คะแนนจากกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์ด้านคุณณรงค์อำลอยพ่อของน้องเนเน่รัติการอำลอยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับน้องเนเน่หลังการแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์2026ในรอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงโดยได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาววง The Warning วงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดให้น้องเนเน่ได้พบและได้ร่วมแจมเพลงด้วยกันซึ่งล่าสุดน้องเนเน่ได้ร่วมแจมวงกับวงลินคินพาร์คศิลปินรับเชิญของอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
6: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วเริ่มการเยือนเป็นเวลา3วันโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมาต้อนรับด้วยตัวเองก่อนที่ทั้งคู่จะหารือกันครั้งสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านประกาศกลางเวทีที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่พร้อมยืนยันว่าพวกเขาพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติและไม่ยอมรับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 7577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้

0: พราะมีเธออยู่เจ้าชู้ไม่ลงชื่อเพลงว่าเจ้าชู้ไม่ลงจากนักร้องหนุ่มรูปหล่อของค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับน้องวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์กับร้องเพลงนี้นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพกับเรื่องราวของข่าวมาแล้วครับงานเพลงลูกทุ่งจบครับจะเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดก็ได้เพื่อประพบกับนักร้องรูปหล่อของเราคนนี้ครับเจ้าชู้ไม่ลงแต่เมื่อจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาหารเสริมชนิดของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดที่มารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเม็ดแคปซูลจะสีใสๆมองเห็นคล้ายน้ำมันอยู่ในเม็ดแคปซูลเป็นแคปซูลญี่ปุ่นที่รับประทานได้แบบสนิทใจก็ไม่แตกต่างจากแคปซูลทั่วๆไปแตกต่างตรงที่ว่ามันเห็นไส้ในเลยว่าเป็นลักษณะของน้ำมันสกัดเย็นนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นมีทั้งน้ำมันงาดำจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันทานตะวันน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาขี้ม่อนรวมแล้วทั้งหมด9ชนิดเนี่ยแล้วใช้คอลลาเจนของญี่ปุ่นครับก็รับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายๆคุณได้ครับไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมบำรุงผิวพรรณลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องของการลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาครับเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่จะตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกันรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินอย่างต่อเนื่อง4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดที่9ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับผมพูดมาอย่างนี้30ปีแล้วครับกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอจึงให้ความมั่นใจที่บรรดาคุณผู้ฟังยังรับประทานกันอยู่เป็น10ปีก็วันละเม็ดกันแล้วตอนนี้ครับขอขอบพระคุณครับลูกค้าใหม่ๆก็สั่งซื้อก็ต้องรับประทานตามที่ผมบอกเช่นเดียวกันกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนะครับเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดจะก่อนอาหารหลังอาหารก็ได้ทั้งนั้นครับก็เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายเรายังมีอีก2ตัวครับที่ทางบริษัทส่งให้ผมทำการโฆษณานั่นคือน้ำมันมะระ3ชนิดครับที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในท้องตลาดไม่มีมีแต่มะระขี้นกตัวเดียวแต่ของเรามีทั้งมะระขี้นก3ชนิดครับมีมะระขี้นกจีนมะระขี้นกมะระขี้นกตัวที่1มะระที่มะระจีนตัวที่2มะระหวานตัวที่3มารวมกับน้ำมันงาดำครับพร้อมทั้งคอลลาเจนญี่ปุ่นซึ่งก็รับประทานแล้วมันจะช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลที่เป็นเบาหวานมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำแต่เป็นสกัดเย็น 100% ครับสุดยอดไหมแต่ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับบรรจุ60แคปซูลเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิดนะครับแบบเดียวกันบรรจุ60แคปซูลเท่ากันหมดเลยบริษัทนี้ทำมา3อย่างครับอย่างแรก9ชนิดอย่างที่2มะระ3ชนิดแล้วก็ผสมด้วยน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดครับเขาก็ขายราคาเดียวกันแต่มากกว่ากันขวดหนึ่งก็คือซื้อ2แถม1สำหรับมะระขี้นกครับบรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันและอันที่3น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยโดดๆก็สกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันช่วยหลับดีขึ้นเบาหวานความดันบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างสารพิษแล้วก็ไขข้อไขกระดูกกลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2แถม1ครับราคาเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นแล้วแต่คุณจะเลือกตัวไหนตัว1 2 3ครับเราอยู่บริษัทเดียวกันที่ให้ผมมาทำโฆษณาให้กับคุณผู้ฟังได้ เลือกในการดูแลสุขภาพร่างกายครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝากดต้องมีรูปดร.อเนกครับผมวางขายที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นที่อื่นไม่มีวางและที่สำคัญซื้อไปจะต้องมีสติกเกอร์อยู่บนฝาขวดครับรูปของดร.อเนกที่มีหูข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยนะครับยังไงก็สั่งซื้อมาที่0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับเรื่องของน้องน้ำก่อนแล้วกันนะครับชาวอ่างทองผวาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวครับเป็นหลุมลึกกว่า3เมตรโอ้โหเห็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าแนวกั้นมันพังลงมาก็ตลาดอ่างทองจะเหลือไหมเนี่ยครับอ้าวทุกปีก็ทางป่าโมกก็ไม่ใช่น้อยนะครับที่ตำบลโพสะครับอำเภอเมืองอ่างทองต่างพากันตกใจครับชาวบ้านจะช่องในหมู่ที่6หลังพบพื้นดินบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดการทรุดตัวเป็นวงกลมขนาดใหญ่ความลึกกว่า3เมตรบริเวณรอยต่อของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งเขื่อนเก่าและเขื่อนใหม่ซึ่งมีโต๊ะม้าหินที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวร่วงตกลงไปภายในหลุมแล้วครับน่ากลัวนะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและพูดคุยกันโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นแต่โชคดีขณะเกิดการทรุดตัวไม่มีใครอยู่บริเวณดังกล่าวจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนรีบแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นมาเป็นอัตรา1,630 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เปลี่ยนเป็นอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาบ่าย 3 โมงครับเมื่อวานนี้หลังมีฝนตกทางภาคเหนือติดต่อกันหลายวันทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทต้องระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดครับขณะที่ปภ.ส่งข้อความเตือนภัยประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางครับก็เป็นความห่วงใยกันนะครับสำหรับพี่น้องชาวอ่างทองนะครับซึ่งมันก็เป็นผลกระทบทีเดียวตอนนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำเหนือลงมาแล้วก็เขื่อนก็ต้องระบายออกนะครับเขื่อนก็ต้องระบายออกเป็นของธรรมดาตอนนี้อยู่ที่1,750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเคยปล่อยถึง 3,000 ลูกบาทเมตรครับก็ติดตามดูให้ดีแล้วกันนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับจัดตั้งวอลุ่มส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังเครื่องจักรกลรับมืออุทกภัยครับนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเปิดปฏิบัติการวอลุ่มติดตามสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยมอบหมายในชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองส่วนกลางร่วมติดตามสถานการณ์ประสานปฏิบัติการของจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการสนับสนุนการเผชิญเหตุให้กับพื้นที่โดยเน้นย้ำให้การบริหารจัดการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับตอนนี้กำชับปภ.จังหวัดศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแล้วว่าจำเป็นต้องแจ้งเตือนให้เร่งประสานทางเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวและอพยพได้อย่างปลอดภัยพร้อมให้จัดการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่ครับก็ทั้งส่วนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีได้ปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยทยอยเข้าพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบไม่ว่าจังหวัดกาญจนบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองเป็นจังหวัดภาคกลางที่มีพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนยังตกหนักครับซึ่งก็ฝนยังตกชุกหนาแน่นทั่วทุกภาคว่างั้นเถอะนะครับอ้าวเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและป้องกันกันด้วยนะครับมาประเด็นข่าวอื่นนะครับจากทางด้านของไทยรัฐครับก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวก็ยังมีเรื่องของกองทัพเรือนะครับส่งทีมมนุษย์กบงมใต้ทะเลค้นหา5ลูกเรือประมงที่สูญหายยังไม่พบแม้แต่รายเดียวครับ เมื่อวานครับตอน4 ทุ่มก็เกิดพายุลมหัวฝนโหมกระหน่ำถาโถมซัดเรือประมงอวนดำทันทดคืน21นะครับคืนวันที่21สอการจนาวรี888จมอับปางลงกลางทะเลครับซึ่งบริเวณอ่าวแสมสารอ่าวประจวบคีรีขันธ์ระยะห่างจากฝั่งตำบลแสมสารสถีบชลบุรีไปราวประมาณ40ไมล์ทะเลส่งผลให้ลูกเรือทั้งหมด22ชีวิตตกลงไปทะเลท่ามกลางกระแสคลื่นที่ลมแรงวันที่22กันยายนตลอดทั้งวันทางกองทัพเรือโดยกองทัพเรือภาคที่1เรือประมงได้ร่วมกันช่วยลูกเรือรอดชีวิตมาได้15คนครับจาก22ช่วยมาได้15แบ่งเป็นช่างเครื่องชาวไทย1รายลูกเรือชาวเมียนมา14รายขึ้นจากทะเลได้อย่างปลอดภัยผู้เสียชีวิตเป็นไตเรือชาวไทย1รายสูญหายเป็นลูกเรือชาวเมียนมาอีก6รายก่อนมีรายงานว่าช่วงก่อนตะวันตกดินหลังยกเลิกภารกิจค้นหาเรือประมงสามารถช่วยเหลือลูกเรือชาวเมียนมาขณะกำลังลอยคออยู่ในทะเลขึ้นมาได้อีก1รายสรุปยอดล่าสุดรอดชีวิต16เสียชีวิต1รายสูญหายอีก5รายครับกองทัพเรือก็ลงไปงมนะครับเมื่อคืนตอนเมื่อวานตอน 9:30 กองทัพเรือโดยพลเรือโทเฉลิมชัยส่วนแก้วผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1สั่งการให้พลเอกอภินัทสังวรนิตผู้บังคับการเรือตรวจการนำทีมนักประดาน้ำลงปฏิบัติการครับร่วมกับทีมประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบสว่างบริบูรณ์พัทยาและก็นายชัยนัทวันเชียงครูสอนดำน้ำร่วมกับ10นายพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำโดยนาวาเอกคงศักดิ์อยู่คงหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือจังหวัดชลบุรีควบคุมการปฏิบัติการออกเดินทางแล้วก็ลงค้นหาภารกิจ5ร่างผู้สูญหายในทะเลบริเวณจุดที่เรือจมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงยังไม่พบแม้แต่รายเดียวครับก็แม้กระทั่งจมออกไปห่างประมาณสัก200เมตรก็ควานหาก็ไม่เจอศพนะครับในเรือก็ไม่มีใครแล้วครับนักประดาน้ำก็ขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมรายงานผลปฏิบัติงานในการค้นหาไม่พบร่างลูกเรือแม้แต่เพียงรายเดียวครับก็จะเป็นตาระดียังไงก็ไม่รู้นะครับอยู่ในทะเลซะด้วยและกลางแล้วมันอับปางตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยมืดตึ๊บไปหมดเนี่ยนะครับครับเอ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุลมแรงพัดอยู่ไปอยู่ในท้องทะเลแล้วเหมือนโอ้โหมันเวิ้งว้างนะพี่คนเนาะครับไปเรื่องของทีโนซีครับอวสานสิ่งป่วนวิภาวดีตำรวจจับตามจับสารสั่งจำคุกติดกำไร EM ยึดรถเลยนี่มันต้องอย่างนี้ครับแก๊งสิ่งที่สร้างปั่นปวดอยู่บนท้องถนนวิภาวดีรังสิตทางด้านพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์สว่างงามผู้บังคับการตำรวจจราจรพันตำรวจเอกณัฐพงษ์เชื้อเดชรองผู้บังคับการตำรวจจราจรครับสั่งลุยเลยครับติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาแข่งรถในทางรวม4รายดำเนินคดีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวแข่งรถในทางโดยไม่รับอนุญาตสร้างความเดือดร้อนรำคาญอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนปืนปาดครับนี่ดีนะเป็นคนในประเทศไทยเวียดนามมีข่าวเขาไล่อินฟลูเอนเซอร์ไปแข่งโชว์รถหวาดเสียววิดว้าวแล้วทำเป็นนอนแนบตัวกระบอกแล้วก็เท้ากระดกขึ้นมาเหมือนแมงป่องท่าแมงป่องว่าครับเธอเป็นสาวบอกรัสเซียเหมือนเวียดนามเหมือนเป็นบ้านเธอบ้านเกิดบ้านที่สองของเธอว่างเพราะเธอชอบมาเวียดนามแต่ไปทำทุเรศผิดก็บอกไม่รักษาวัฒนธรรมประเพณีของเวียดนามไล่ออกนอกประเทศเลยเนรประเทศแล้วไม่ต้องเข้ามาที่เวียดนามอีกตลอดชีวิตแม่ชอบใจกฎหมายเขาเข้มงวดนะครับแต่เราประเทศไทยนี่เราจะคงไล่คนไทยออกไปนอกประเทศคงไม่ได้นะครับก็ต้องลงโทษโดยการยึดรถและติดกำไร EM พ่อแม่พวกมึงนั่งร้องไห้กันแล้วจริงๆเลยพวกนี้นะครับพ่อแม่ก็บางทีไม่มีสตุ้งสตังค์แล้วไปกู้หนี้ยืมสินก็มาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้มันขับไม่ซื้อให้มันก็ไม่เรียนกันเรียนแล้วมันก็ไม่ค่อยถึงโรงเรียนแขนขามันยาวเข้าเวลาเข้าโรงเรียนไม่เป็นเวลาเวลาตำรวจเขาทำการติดตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานภาพถ่ายคลิปวิดีโอเยอะแยะไปหมดครับดีไม่ดีจะเดือดร้อนถึงผู้ปกครองด้วยนาย ติดนันวัย21นายนาคพัดวัย20นายปัญจพลวัย20นายชัดวัย20คนขับรถทั้ง4คันได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมนำรถยนต์ของกลางจำนวน4คันอ๋อรถยนต์นะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ผมก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ยึดรถยนต์ด้วยเบื้องต้นทั้ง4พนอเนี่ยนะครับรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนและแจ้งข้อหาร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรและขับรถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นส่งสำนวนพนักงานอัยการสั่งฟ้องเลยครับไม่ชอบใจเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บต้องอย่างนี้นะครับพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคนขับรถทั้ง4คนต่อศาลแขวงดอนเมืองโดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกคนละ1เดือนปรับคนละ 10,000 บาทโทษจำคุกรอการลงโทษไว้กำหนด1ปีให้คุมประพฤติคนละ1ปีรายงานตัว4ครั้งทำกิจกรรมบริการสังคมคนละ24ชั่วโมงพักใช้ใบอนุญาตขับรถ180วันติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM เป็นเวลา15วันห้ามออกนอกเคหสถานเวลา4ทุ่มถึงตี4และมีคำสั่งให้ลิฟรถยนต์ของกลางทั้ง4คันตกเป็นของแผ่นดินโอ้โหนี่แหละครับสะใจโขเลยครับมียี่ห้อบ้างเนี่ยโอ้ Honda ก็มีครับ Mitsubishi ก็มีแต่ตำรวจระบุว่าจะดำเนินการกวาดล้างบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มมั่วสุมแข่งรถในทางอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนขอปรบมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเลยครับสุดยอดครับต้องเฉียบขาดยึดรถอย่างนี้แล้วครับแล้วก็มีโทษด้วยใส่กำไร EM ด้วยมอบกำไรอย่างงามให้เลยนะครับนี่แหละครับเรื่องของการไม่รู้จักกฎจราจรกฎจราจรกฎความปลอดภัยแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมก็เป็นอันตรายด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งครับทารกวัย6เดือนมีแผลทั่วตัวและตาช้ำพี่เลี้ยงอ้างว่าดิ้นแล้วผ้าพันคอรอบคอเองเอาแล้วตายได้ไงอ่ะนี่แหละเจอพี่เลี้ยงดีก็ดีไปเจอพี่เลี้ยงไม่ดีก็ลูกเราก็แย่เหมือนกันนะตำรวจทุ่ง2ห้องครับไปสำรวจตรวจสอบเช็คเด็กทารกเสียชีวิตบริเวณปากทางเข้าการเคหะแจ้งวัฒนะซอยแจ้งพัฒนะ14แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพครับบ้านอยู่ท้ายซอยพบร่างทารกเพศชายวัย6เดือนนอนอยู่บนรถพยาบาลโดยมีนางสาว A วัย26นาย B วัย26พ่อและแม่นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพลูกโทษทั้งภายหลังว่าเป็นคนที่พ่อและแม่ของเด็กจ้างให้มาเลี้ยงลูกและอยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่เด็กหยุดหายใจนางสาวเอแม่เด็กบอกตนและแฟนหนุ่มทำงานและพักอยู่แถวซอยแจ้งวัฒนะ10ซึ่งหลังจากน้องทามคลอดออกมาเนี่ยช่วง 2-3 เดือนแรกตนยังมีเวลาเลี้ยงเองเพราะอยู่ช่วงราคลอดพอครบกำหนดก็ต้องกลับไปทำงานโพสต์หาคนมาเลี้ยงซึ่งก็มีคนติดต่อมาหลายคนจนกระทั่งได้เจอกับพี่เลี้ยงคนนี้ซึ่งก่อนจะตัดสินใจก็ได้มีการพูดคุยซักถามตามปกติยังเห็นว่าเพิ่งรอดลูกมาเหมือนกันน่าก็น่าจะดูแลน้องทามของเขาได้จึงตัดสินใจจ้างตกลงกันอยู่ที่เดือนละ 6,000 บาทช่วง 8 โมงของทุกวันตนจะต้องส่งน้องทามมาที่แฟดการเคหะและจะกลับมารับพิธีก็ช่วง 3-4 ทุ่มหลังจากตัวเองเลิกงานตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเวลาตนทำงานเมื่อว่างก็จะทักถามวันนี้น้องทามเป็นยังไงบ้างจ๊ะซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็จะมีแต่แค่บอกว่าน้องทามชอบนอนดิ้นแล้วก็นอนคว่ำหน้าส่งภาพถ่ายมาให้ดูพ่อแม่ก็สบายใจเมื่อต้นเดือนทางพี่เลี้ยงทักมาขอเงินเพิ่มเป็น 7,000 ซึ่งตนก็ไม่ได้ปฏิเสธครับก็ให้จนทั้งบ่าย 4 โมงเย็นเมื่อวานนี้พี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าน้องทามไม่หายใจแล้วอ้าวเป็นไงอ่ะต้องรีบออกจากที่ทำงานรีบมาดูลูกช่วยปั๊มหัวใจซึ่งตอนนั้นตัวเขียวแล้วจึงรีบอุ้มลงมาข้างล่างเพื่อส่งโรงพยาบาลแล้ววิ่งออกไปรอรถพยาบาลที่พี่เลี้ยงโทรเรียกที่ริมถนนพอรถพยาบาลมาถึงก็ไม่ทันแล้วตอนนี้ยังงงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังบอกอะไรไม่ได้เลยมากกว่านี้ส่วนที่พี่เลี้ยงกล่าวอ้างว่ายังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดแต่ก็ไปกล่าวหาเขาไม่ได้คงต้องรอผลชันสูตรจากหมออีกทีหนึ่งเขาเป็นอะไรอยู่ๆน้องไม่หายใจซะอย่างนั้นนางสาวโจ้พี่เลี้ยงเด็กให้การว่าได้เลี้ยงดูน้องทามมาประมาณ 3-4 เดือนพ่อและแม่ก็เอามาจ้างเลี้ยงเนื่องจากไม่มีเวลาปกติน้องเขาจะเป็นคนเด็กไม่ดื้อนะแต่ก่อนหน้านี้แม่น้องก็เปลี่ยนคนเลี้ยงมาหลายคนแล้วโดยแม่น้องบอกว่าน้องงองแงและซนจนมาอยู่ด้วยกับตนซึ่งกับตนก็เลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งโดยปกติน้องทามก็เป็นเด็กที่ไม่ดื้อแต่จะมีร้องตอนจะนอนโอ้ยก็เด็กก็เล็กเนี่ยก็งองแงสามตามภาษาเด็ก ก่อนเกิดเหตุตนอยู่กับในแบงค์คือแฟนหนุ่มของตัวเองช่วงประมาณบ่ายสองน้องทำนอนหลับอยู่รวมถึงตนก็หลับพร้อมกับลูกด้วยส่วนในแบงค์ได้เดินออกไปซื้อของข้างนอกจนกระทั่งกลับมาสังเกตเห็นน้องทำหลับสนิทนอนคว่ำหน้ามีผ้ากันหนูพันรอบคอและลำตัวจึงรีบกระชากผ้าออกประกอบกับพบว่าอุจจาระราดในที่นอนจึงรีบพลิกตัวออกก่อนพบว่าน้องทำหน้าซีดหมดสติและไม่มีลมหายใจจึงรีบโทร1669เพื่อขอรถพยาบาลทำการช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของแพทย์และปั๊มหัวใจและเป่าปากขณะเป่าปากพบมีน้ำมูกไหลออกมาจำนวนมากจนทั้งพบว่าน้องเสียชีวิตครับโทษทั้งลูกนางสาวโจ้พี่เลี้ยงเด็กบอกว่าขนาดที่เลี้ยงดูน้องทามเวลาแม่น้องเอาน้องมาส่งให้ช่วงเช้า8 โมงและ10 โมงบางวันพบว่าร่างกายน้องมีบาดแผลเป็นจุดรอยคล้ายบุหรี่จี้ก็จะรีบถ่ายรูปส่งให้แม่น้องดูทันทีรวมทั้งเคยพบว่าเบ้าตาน้องเขียวเป็นจ้ำๆแต่น้องแม่น้องบอกว่าแผลมาจากของเล่นที่น้องเล่นซนเองโดยเฉพาะแผลคล้ายรอยถูกบุหรี่จี้เนี่ยแม่น้องกลับบอกว่าถูกยุงกัดบ้างแต่มี1 ครั้งตนทำน้องตกจากเตียงแต่ก็รีบโทรไปบอกแม่น้องถามเขาพร้อมก็ส่งรูปไปให้ดูอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลหลังใบหูริมฝีปากและรอยฟกช้ำที่เบ้าตาซึ่งอยู่ระหว่างการส่งร่างไปให้แพทย์ชันสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อสรุปหาสาเหตุสรุปแล้วตายจากแม่หรือตายจากคนเลี้ยงแต่ก็อยู่ที่คนเลี้ยงนี่แหละสำคัญที่สุดจะจริงจะเท็จยังไงกลับแล้วเขาบอกว่าบางทีเอาน้องทามมาส่งก็มีรอยคล้ายบุหรี่จี้ก็จะรีบถ่ายรูปส่งให้แม่เขาดูแล้วบุหรี่จี้นั้นมาจากไหนจากผัวของเธอหรือจากพ่อของเด็กเนี่ยเนาะใช่ไหมแต่พอมาอยู่แล้วเบ้าตาเขียวช้ำเป็นจ้ำๆนี่แต่แม่น้องบอกว่าแผลมาจากของเล่นที่น้องเล่นจนเองเอ้าไม่ได้เกิดจากคนเลี้ยงอีกโอ้มันสับสนและสนสับงงงู8 ตัวครึ่งเลยงงไม่รู้จะงงยังไงแล้วเอามันเกิดจากตรงไหนล่ะน่าสงสารเด็กสิครับเนี่ยเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับก็ให้ตำรวจเข้าพิสูจน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็จะต้องพิสูจน์ต่อไปสรุปสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรอยู่ในช่วงที่แม่เอามาให้คนเลี้ยงก็ถ่ายรูปให้ดูตลอดว่าเป็นอะไรบ้างแต่ถึงเวลาเป็นปัญหาอย่างนี้ก็รีบโทรแจ้งบอกมันก็เลยว่าช่วงมันที่ขาดตอนไม่ได้ดูแลตรงไหนอะไรตรงไหนก็ต้องพิสูจน์กันแล้วครับมันต้องมีคนโกหกคนหนึ่งคนแต่แม่เขาคงไม่โกหกละเอาลูกมาเลี้ยงนี่เอาลูกมาให้เขาเลี้ยงนี่ลูกยังดีอยู่อ่ะยังไม่เป็นอะไรยังหายใจแต่พอมาอยู่กับคนเลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงไม่หายใจนอนคว่ำหน้าแล้วขาดอากาศหายใจนี่เป็นไปไม่ได้ตามภาษาเด็กก็เด็กก็จะต้องหาทางหายใจให้ได้เขาก็พลิกตัวของเขาโง่หัวก็ได้นิดหน่อยก็คงจะไม่มีปัญหาแต่มันมีลักษณะตัวเขียวเป็นจ้ำๆนี่สิครับมันเกิดจากอะไรครับคุณผู้ฟังเอ้าจากทางด้านของวิชัยโตจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปประการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8 อย่าง 9 อย่าง 10 อย่างขึ้นโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนึกถึงวิชัยโตจีนครับโทรได้เลยครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80 อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2 ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10 โต๊ะถึง 500 โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1 โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805535 1975ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: มีคนถามมาว่ามีการบวชฉลองบวชใหม่ไม่มีครับต้องไปรายงานตัวคือเขียนใบสมัครที่วัดจะไม่รับสมัครทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดเพราะต้องตรวจสอบประวัติต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับไปติดต่อหลวงพ่อที่วัดโคกกลางตอนนี้ได้10กว่าองค์แล้วล่ะนะครับใครอยากจะบวชฉลองบวชใหม่เป็นกุศลค่าใช้จ่ายอะไรก็รู้สึกว่าท่านขอเครื่องอัฐบริขารในจำนวนเงินแค่ 3,000 บาทต่อองค์เท่านั้นแหละครับใครอยากจะบวชลูกบวชหลานฉลองบวชใหม่ก็ได้เลยนะครับจะบวชเอาพรรษาหรือไม่เอาพรรษาก็แล้วแต่ครับแต่ต้องไปเขียนใบสมัครที่วัดโคกลางนะครับโทรศัพท์มาหาผมหลายรายผมบอกผมรับให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ต้องไปติดต่อเพราะก็ต้องตรวจสอบประวัติเดี๋ยวนี้ละเอียดนะครับไม่ใช่ใครจะบวชก็ได้ประวัติไม่ดีที่ด่างพร้อยมาก็มีการขึ้นแบ็คลิสต์ไว้นี่เขาก็ไม่รับแล้วนะครับปัญหาของเด็กวัยรุ่นสมัยเก่าก็มีคดีติดตัวก็ติดตัวยาวเลยละตลอดชีวิตอ้าวถ้าอยากจะบวชก็ไปติดต่อได้นะครับถ้าอยากจะทำบุญก็ไปติดต่อที่วัดหรือประสานมาที่ผมก็จะประสานไปให้กับทางหลวงพ่อนะครับเพราะตอนนี้หลวงพ่อกับผมเรียกประชุมคณะกรรมการเดือนเว้นเดือนเลยและเดือนนี้ก็มีการประชุมอีกนะครับอาถรรพ์โทษเดือนตุลาคมครับก็ประชุมจนกว่าจะเดือนละหนเพื่อจัดงานครับก็หาเต้นหาอะไรสารพัดมันไม่ใช่งานเล็กๆกันเนาะงานใหญ่ๆงานใหญ่ถ้าคณะกรรมการไม่เข้มแข็งพระเดชพระคุณไม่ค่อยประสีภาษาเนี่ยบางทีมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะงานใหญ่ๆครับผมก็มีโอกาสเข้าไปช่วยในฐานะที่มีประสบการณ์ปิดทองงานปิดทองฝังมิตรมาแล้วตั้งเกือบ70วัดแล้วนะผมทำมาตั้งแต่อายุผมประมาณสัก20กว่าเรียนรู้มาจากพี่หนุ่มไทยไขข่าวเรียนรู้มาจากพี่แทนเทวินอะไรพวกนี้นะก็ได้มาทำงานให้กับพุทธศาสนา ก็คิดว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับป้ายทุกบาททุกสตางค์ผมไม่ได้ไปเก็บเงินหลวงพ่อผมขึ้นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สปอตโฆษณาผมจ่ายเงินทางสถานีให้ทุกๆสถานีที่ทำการโฆษณาเพื่อให้คนมาทำบุญที่วัดโคกลางเยอะๆมอศพผมออกให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ไปเอาเงินของวัดเพราะฉะนั้นเราช่วยกันเพื่อมอศพดีๆก็คนเข้าวัดเยอะๆร้านค้าผมก็ทยอยจองนี่เข้าไปค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับสถานที่จองเราตีกรอบไว้เราตีโครงร้านค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจนะคะจะขายอะไรก็ติดต่อที่เบอร์โทร0838686083เบอร์โทรผมง่ายๆนะครับ0838686083ครับแล้วก็วันที่1ถึง7พฤศจิกายนนะครับ4พฤศจิกายนนั้นไฮไลท์ของงานเลยพบกับลิเกดังลุงฟ้ากฤษดาบารมี4พฤศจิกายนนะครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรแล้วก็ปีนี้จะปิดทองหลวงพ่อศิวลีพระศิวลีครับที่ลอยน้ำมาแล้วมาขึ้นที่หน้าวัดธรรมมูลครับได้ปิดทองด้วยคนหลั่งไหลเข้ามาที่วัดโดยเฉพาะเสาร์ที่นี่คนเยอะมากครับก็1ถึง7พฤศจิกายนนะครับงานประจำปีก็จะเริ่มแล้วอีก2เดือนเนี่ยนะครับมีคอนเสิร์ตไม่เลื่อยมีลิเกสิงห์เสงี่ยมลิเกแสงสว่างดาวร้ายเอบุญส่งธงชัยครับแล้วก็ลุงฟ้ากฤษดาบารมีครับไปทำบุญร่วมกันที่วัดธรรมมูล 1-7 พฤศจิกายนนะครับลอยกระทงผมไปทำให้ที่วัดนู่นวัดโนนทองอำเภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมานะครับครับเป็นวัดที่ผมไปร่วมสร้างโบสถ์ไว้ที่วัดโนนทองนครราชสีมาก็ไปจัดงานลอยกระทงให้ท่านครับมีบอยสิริชัยด้วยในวันก่อนลอยนะครับใครจะไปค้าจะขายก็เชื้อเชิญครับแล้วก็เข้างานฝั่งลูกนิมิตเลยครับวันที่25ธันวาคมถึง3มกราคมปี70นะครับขอบพระคุณนะครับหลายวัดติดต่อผมเข้ามาบอกไม่มีสตุ้งสตางค์อยากให้มาจัดงานให้หน่อยได้ไหมได้ครับผมบอกว่าได้ก่อนนะแล้วก็ไปดูกันไปคุยกันมันอยู่ที่ข้อตกลงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเห็นใจครับวัดที่ไม่มีรายได้จะบอกว่าเป็นพุทธพาณิชย์มันก็ไม่ใช่คือเราอยากทำให้วัดแล้วก็ให้วัดมีรายได้เราก็โอเคแล้วนะครับกลับมาเรื่องราวของทางด้านผู้สำเร็จรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงตัวมูลอาหารที่อร่อยอร่อยโทรเลยนะครับราคาอาหารคุยกันเริ่มต้นโต๊ะที่100-1,200นะครับแล้วก็ราคาอาหารมีเมนูให้เห็นคุณจะเลือกมากน้อยแค่ไหนขึ้นโต๊ะได้โต๊ะตรงรางบุญได้สะดวกสบายกับการตักกับเพราอยู่แล้วครับ0819465036วิชัยตัวจีน0819465036ครับกลิ้งกลางได้เลยถุงพี่วิชัยจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านครับส่วนภูเผาวิปโรครับอาหารเสริมเป็นลักษณะคล้ายๆผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟเป็นวิตามินที่หลากหลายเป็นเรื่องของโปรตีนที่เข้มข้นละลายออกมากับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนน้ำนมข้าว1ซองต่อ1แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังได้ครับกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3ห่อแถม1ห่อซื้อ5ห่อแถม2ห่อครับห่อใหญ่กลับก็สั่งซื้อเขาจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางแล้วก็ดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรไม่ใช่ขวดแบบ10บาทตามตู้แช่ขวดน้องๆน้ำปลาครับดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกันในแบบเม็ดแคปซูลแต่เป็นน้ำเท่านั้นเองใครไม่รับประทานแบบเม็ดแคปซูลก็ทานดื่มเป็นน้ำสมุนไพรครับความดันเบาหวานโรคตับโรคไตครับลิ้นสีดวงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็เป็นน้ำมีอย.เรียบร้อยสมุนไพรน้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูเผาเรียบร้อย1ห่อครับสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้ครับวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายโรคลมกองละเอียดก็แล้วแต่ครับดูแลกันก็อมไว้ใต้ลิ้นก็ได้นะครับเป็นผงอมไว้ใต้ลิ้นอาการต่างๆก็ค่อยๆทุเลาลงจะหาน้ำร้อนน้ำอุ่นไม่ทันก็อมไม่ได้ลินได้ครับดมก็หอมชื่นใจหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมือลีครับสนใจทั้งหมดทั้งมวล0819465036 081-780-5575 081-780-5575ครับไปเรื่องราวของความสวยงามแล้วมันไม่ได้สวยอย่างที่ต้องการครับคลินิกเสริมความงามชื่อดังพัทลุงหลายรายเข้าร้องให้ช่วยเหลือหลังจากไปที่คลินิกเสริมจมูกนะไงพ่อแม่ให้มาไม่พอใจไปเสริมดีก็ดีเสริมไม่ดีก็เรียบร้อยครับจมูกมันเป็นอะไรเบี้ยวไปเบี้ยวมาแจ้งความดำเนินคดีพร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจสอบหลังเปิดมานาน6ปีหนึ่งในผู้เสียหายบอกตอนปี65ได้รับการแนะนำจากเพื่อนวันสถาบันเสริมความงามดังกล่าวได้จัดแคมเปญเสริมความงามลดราคาเสริมจมูกด้วยการร้อยไหมคิดราคาเพียง 3,999 บาท 4,000 นั่นแหละลดบาทเดียวทำให้ใบหน้ากระชับตนอยากสวยเลยไปทำจมูกเสริมร้อยไหมโดยทางคลินิกบอกว่าเป็นไหมละลายภายใน2ปีแต่พอผ่านไป2แล้วไหมก็ยังไม่ละลายเอาเชือกอะไรมาให้หรือเปล่า ไม่ใช่ร้อยไหมตัวเองรู้สึกเจ็บที่จมูกตั้งแต่ต้นเดือนมีนาปี69นี่แหละจึงได้ติดต่อไปยังคลินิกโดยมีบุคคลของคลินิกจัดยามาให้แต่ตนไม่รับเพราะต้องการจะเอาไหมที่ร้อยจมูกเนี่ยออกแต่ถูกปฏิเสธโดยบุคคลดังกล่าวได้บอกว่าหากมีแบบเนี้ยทุกเคสหมอก็ตายแหละอ้าวที่ตนเองต้องการให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่จะเอาไหมร้อยจมูกนี่ออกแต่ก็ได้รับการปฏิเสธและไม่รับผิดชอบต่อมาตนเองไปหาคลินิกอื่นเพื่อเอาเส้นไหมที่ดึงออกจากจมูกมันอักเสบนำออกมาได้ทั้งหมด4เส้นพบว่าทั้ง4เส้นนั้นไม่ใช่ไหมละลายว่าแล้วเป็นสายเอ็นเบ็ดตกปลาผมบอกแล้วดีไม่เอาเชือกกระสอบก็ถึงบุญแล้วเป็นสายเอ็นเบ็ดตกปลาครับไม่ใช่เอ็นร้อยไหมไม่ใช่เส้นไหมที่สำหรับทำเสริมจมูกจึงทำให้จมูกอักเสบก่อนเขาร้องผู้สื่อข่าวและแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกให้ออกมารับผิดชอบครับเนี่ยความสวยอยากได้ความสวยนางสาวปลาผู้เสียหายครับเสริมความงามจมูกด้วยร้อยไหมก็เกิดอักเสบขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับเรียกร้องอีกคลินิกให้รับผิดชอบแต่ทางคลินิกปฏิเสธเช่นเคยต้องไปรักษาผ่าเอาเส้นไหมออกหลังอักเสบเป็นหนองตรงจมูกที่เธอร้อยไหมพบว่าสายไหมนั้นเป็นสายเอ็นเบ็ดตกปลาครับ โอ้เอ็นทั้งเส้นเลยนะเข้าไปเสริมจมูกครับจมูกสวยๆก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปให้มันดงขนาดไหนหรอกนะครับผู้เสียหายเป็นผู้ชายอีกรายหนึ่งอ้อมีผู้ชายนี่ไปเสริมจมูกเหมือนกันตอนเอง

0: ทาหรณ์สอนใจสำหรับคนอยากสวยนะไม่ว่าจะทำจมูกทำนมทำต้มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้คลินิกที่ทันสมัยหมอเก่งเฉพาะแพทย์ทางเฉพาะทางแพทย์เก่งเฉพาะทางครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบเนี้ยจมูกแม่ร้อยเดอร์เซนเอ็นเบ็ดตกปลาโอ้โหพระเจ้าคุณมันทำกันได้ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบุกช่วยสามสาวเอ็นนะครับแก๊งมังกรจีนเนี่ยเราเคยอ่านไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับล่ามโซ่กักขังผัดเปลี่ยนกันขืนใจด้วยแก๊งชาวจีนลวงข่มขืนแล้วใช้โซ่ล่ามกักขังและข่มขืนด้วยพระเจ้าบอกคุณให้มังกรจีนมาสร้างปัญหากับเมืองไทยที่ชลบุรีครับเมื่อคืนนี้ตำรวจก็บุกเข้าไปประสานขอความช่วยเหลือจากญาติผู้หญิงของชาวจีนได้รับข้อความจากหญิงสาวชาวจีนอ้างว่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวจีนทุกขู่กักขังและตำรวจเข้าไปช่วยเหลือนะครับประสานตำรวจทั้งสภ.บางละมุงด้วยนายอำเภอบางละมุงด้วยตำรวจท่องเที่ยวตม.ชุดตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีด้วยนะครับปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่บางละมุงชลบุรีครับแล้วก็จับมังกรจีนทั้งหลายได้หมดเลยนะทั้งบ้านเลยหญิงชาวจีน2รายขึ้นไปตรวจสอบพบชาวจีนข้างบนชั้นบนอีก3รายครับมีโซ่เซอร์โอ้ทำอย่างก็คือเรียกค่าไถ่แล้วก็ข่มขืนด้วยเจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยให้การช่วยเหลือโดยหญิงสาวมีอาการดีใจหลังจากทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้ามาช่วยพบโซ่ความยาว1เส้นถูกไว้ล่ามโซ่กันเหยื่อหนีด้วยถุงยางอนามัยหลายรายการอุปกรณ์การเสพยาไอ้รวมทั้งพอดเคสที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกต่างหากครับทั้งนั้นเลยรวบได้หมดอ้าวก็ติดคุกไทยไปแล้วกันเนาะครับผู้หญิงนั้นก็เดี๋ยวทางด้านตำรวจก็จะได้ช่วยเหลือส่งไปให้ข้อมูลของบรรดาญาติที่เขาขอร้องให้ตำรวจเข้าไปช่วยครับก็เป็นลักษณะของการเรียกค่าไถ่ด้วยจีนจับจีนด้วยกันเองนะครับอ่ะวันนี้รอฟังผลของน้องเดเน่แล้วกันนะครับเธอจะได้ชนะเลิศหรือไม่ไปละหมดเวลาขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวม
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจาก

0: สารเคมี
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: มาใหม
5: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนครบาลสั่งเด้ง5เสือโรงพักดินแดงเข้ากรุหลังมหาดไทยนำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนย่านดินแดงยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาน
8: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำจาวร

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: จากกรณีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงพร้อมเข้าจับกลุ่มเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนซึ่งมีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วยอีก2คนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสน.ดินแดงพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดเช้าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากสังกัดเดิมประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุรเดชานนท์รองผู้กำกับการสืบสวนสน.ดินแดงพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ดินแดงและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสืบสวนนครสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงตั้งแต่วันที่24กันยายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนข้อมูลสุขภาพวันนี้มีแนะนำการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
7: คู่มือสุขภาพ
8: คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมมีดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง 3. ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 4. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ 6. ป้องกันยุงกัดเช่นทาโลชั่นกันยุงหรือนอนในมุ้ง 7. รักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นล้างมือบ่อยๆหากอยู่ในที่แออัดหรือมีอาการป่วยเช่นไอจามมีน้ำมูกควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 8. ทำความสะอาดบริเวณบ้านให้โล่งและตรวจสอบบริเวณมุมอับของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ 9. หากถูกสัตว์มีพิษกัดให้จดจำลักษณะสัตว์ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำกัดบริเวณที่ถูกกัดทั้งนี้หากอาการมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
6: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: มบูรณ์โชคดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกาบทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่นกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
5: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่2000บุรี
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จทล1197เพิ่มมาอีก1คลื่นครับ
1: พบกันที่จทลแล้ว
0: จส1ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูลยังอยู่ด้วยกัน
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 FM กาญจนบุรี
0: ครับส่งข่าวไปยังจอสอนหนึ่งใครฟังเราอยู่นะกลางค่ำกลางคืนไม่ได้ดูโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นน่ะ
1: ทำไง
0: ฟังวิทยุสิ
1: ฟังกันได
0: ้อาทิตย์หน้าเนี่ย20:30ถึงเที่ยงคืนเนี่ย
1: ฟังกันนะ
0: เจอกับลุงช้างนะ
1: ช้างไปเจอกับท่านนะ
0: ครับผม
1: ฟังกันให้สบายใจไป
0: ใช่แล้วฟังให้เบื่อไปเลยพอเที่ยงคืนไปแล้วทีเนี้ย
1: เป็นไง
0: ช้างกับหมูก็มาแล้วสิ
1: จะไป2คนเลย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: ตี3นั่นตี2ที่สองที่สามที่สามที่สี่ที่สี่ที่ห้า
1: ฟังกันยาว
0: ครับพอตอนเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของอิ๋วอิ๋วเขา
1: เขาได้ฟังกัน
0: ใช่
1: ฟังอิ๋วอิ๋วกัน
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ได้ยินอิ๋วอิ๋วจัดรายการแล้วนะ
1: นั่น
0: เนาะฟังกันแล้วอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการโทรมาคุยกันบ้างนะ
1: ซื้อสินค้าในรายการของเรา
0: 081-2901-0890-1691แหมจะไปส่งปุ๋ยซะหน่อยบอกน้ำท่วมเดี๋ยวเพิ่งมา
1: น้ำมันท่วมนี่ตอนนี
0: ้บางบานเอาซะแล้วดู
1: อยุธยาไปแล้ว
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเนี่ยตอนนี้ชะลอไว้ก่อนนะบ้านใครที่ไม่ท่วมเนี่ยก็สั่งไปไว้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแต่บ้านใครท่วมนี่อย่าเพิ่งสั่งได้ไปจมน้ำดิอาจจะเป็นปุ๋ยจะเป็นมารวยดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนอย่างเงี้ยใช้ได้ไม่ผิดหวังราคาก็ไม่ได้แพงนะเออผมเป็นเช็คของคนอื่นแล้วเนี่ยแพงหวังผมแล้วสรุปแล้วอะ
1: ตอนเนี้ยนะ
0: ใช่แพงของเราไม่แพงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปุ๋ยที่ไม่มีก้อนดินผสมเลย
1: ปุ๋ยล้วนๆเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยล้วนๆไม่มีก้อนดินใช้อันนั้นเลยแหละรู้จักไหม
1: เดี๋ยวดินชัยอนันต์นี่แหละหลานโชเล่เขา
0: พระเอกก็ได้
1: ดาวร้ายก็ดีเนี่ยนะ
0: ก็ไม่มีดินฮะมันเป็นขี้หมูขี้วัวที่เราเขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะไม่ใช่ปล่อยทุ่งนะนะครับแล้วก็ผสมกับฮอร์โมนแล้วก็มีวัสดุปรับปรุงดินก็คือโคโลไมฮิวมิกไอ้สองตัวเนี่ยตัวปรับปรุงดินเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ใช้ได้ง่ายๆไม่ยากเลยกระสอบหนึ่ง50กิโลนี่อ้วนตุ๊บไม่มีดินเป็นส่วนผสมใช้โดนก็ได้ใช้เครื่องหวานก็ได
1: ้ครับ
0: ครับถ้าเป็นเม็ดฟูกรดอะมิโนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรรู้จักกันเป็นอย่างดี1กล่องมี5เม็ดเม็ดหนึ่งก็ผสมน้ำ200ลิตรใช้ได้5ไร
1: ่5ไร
0: ่กล่องนึง 1,000 บาทนี่ก็พูดง่ายๆเลยก็25ไร่นะแต่ถ้าซื้อ2กล่องจ่ายเพียง
1: 2กล่องก
0: ็ 1,500 บาท
1: 3กล่องก็
0: จ่ายเพียง
1: 2,000 บาทนี
0: ่ราคาเดียวกันกับดึงรวงนะ
1: ดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: เอามารวมกันไม่ได้จะต้องดึงรวงก็ดึงรวงรวมกันไป3กระปุก3ขวด 2,000 2ขวด 1,500 ขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรนะจ๊ะครับผม
1: ใช้ได
0: ้ก็ใช้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้4โมงเย็นถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: ถ้าแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เจอกันที่
1: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: นี่ผมลองดูนะจำได้เปล่า
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: ครับ
1: บางวันก็นึกได้วันนี้นึกได
0: ้เมื่อกี้คุณพี่กับลูกสาวเนาะโทรมาจากบ้านกล้วยวัดลำพารามนะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: เดี๋ยวก็ว่ากัน
1: ยังไม่ต้องคุยอ่ะเดี๋ยวพวกจะไปซะก่อน
0: เอาผมว่าผมท้ารับประกันไง
1: เป็นไง
0: หาเพื่อแถวเนี่ย สู้โชเล่เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะโชเล่เขามีลุงช้างไปด้วย
1: ลุงช้างไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
0: เจอแก้วแววิงวอนวานละจุงลูกจุงหลานไปกันเป็นแถวเฮ้ย
1: ปีดามาฮึ่งอีกแล้วกัน
0: สักการินไม่ใช่สักการินดิโชเล่เข้ามาเล่นแล้วเสียงใสเหมือนแก้วละแวะฟังกันก่อน
1: เดี๋ยวปีดามาแล้ว
0: นครนายกเนี่ยก็ชอบหาลิเกกันนะ
1: อ้าวมีอะไรก็ติดต่อกันมาบ้าง
0: เจ้าเชิงเซาอย่างเงี้ย
1: แปดริ้วเนี่ยนะ
0: เจ้าเอรักแท้นี่ก็ไปไฟไหม้โรงลิเกก็ที่นู่นน่ะ
1: แถวแปดริ้วเนี่ยนะ
0: แปดริ้วเนี่ยไปเล่นข้างบ้านเขาเขาหนวกหูนั่นหนวกหูก็เดินมาบอกก็ได้เนาะเออเวทีโรงลิเกก็เหมือนบ้านไปเผาเขาจะได้
1: ไปเผาเขาทำมาหากินกันไปมีอะไรก็ตำหนิติเตียนกันมา
0: ครับ
1: อย่าไปทำกัน
0: ก็อย่าลืมแล้วกันวันนี้ไปอุดหนุนกันหน่อยแชล่มดาวรุ่งกับ
1: ปีดาดนตรีดนตรีเนี่ยนะ
0: ลิเกโคศกตลกปีดาน
1: ั่น
0: เขาไปเปิดฉากทำการแสดงที
1: ่ปากทางเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
0: บ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้อ
0: ยากจะได้พวกโปรมิกออยล์บำรุงไตยาย่าบิงบำรุงสายตาดีแคร์บำรุงสายตาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการปวดเการูมาตอยกระดูกทับเส้นหรืออยากจะได้เป็นไทยแคลพัดบำรุงกระดูกบำรุงข้ออยากจะได้น้ำมันงาดำสกัดเย็นไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่
1: ออ
0: ยากจะได้มารักขี้นกเอาไปรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลคนที่เป็นโรคเบาหวานอยากได้กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ฟอคัสสำหรับหนุ่มวัยใหญ่วัยขนองฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้า อยากจะได้ยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถอยากจะได้จอยมิกฟูดหรือว่าเป็นไซเลียมจอยสำหรับคนอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายจะลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: นาน
0: หรืออยากจะเป็นโกโก้
1: โกโก้ชู
0: ก่อนนอนคืนนี้นะชงโกโก้ร้อนๆอร่อยอร่อยดื่มเข้าไปนะครับอาการที่มันหิวมันจะไม่หิวนะ
1: ครับ
0: ผมกินมาหลายคืนแล้ว
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจอร่อย
1: หลับสบาย
0: หลับสบายครับบำรุงสมองบำรุงสายตานะครับเมื่อก่อนเข้ารายการก็ผอ.จากละงูจังหวัดสตูลท่านก็สั่งมาเนาะ
1: สั่งมาแล้ว
0: ครับผม
1: ส่งกันไป
0: ส่งกันไปนะครับแล้วก็แม่ละองพี่บุพภานะครับแล้วก็พี่จำเนียนผอ.สนั่นนะครับอยู่ที่ละงูนะ
1: จังหวัดสตูลนู่นน่ะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันมา
0: แล้วก็น้องสาวอยู่ที่ทุ่งใหญ่งานที่วัดทุ่งใหญ่เขากำลังมีงานกันนะทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าหนูไม่ได้พักที่วัดหรอกแต่ว่าช่วงนี้มันมีงานมาขายของ
1: ที่วัด
0: ลุงช้างส่งโกโก้มาให้หน่อยแล้วก็จอยมิกฟู้ดด้วยก็ส่งให้แล้วนะครับถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถึง
1: รอรับด้วย
0: รอรับโทรศัพท์แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะประสานไปยังไปรษณีย์ทุ่งสงอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีเลขที่บ้านไง
1: ก็ขายอยู่ที่วัดนะ
0: ขายอยู่ที่วัดก็ไม่น่าจะงองงูสิบตัวหรอกนะ
1: เรารู้จักวัดแล้วก็โทรศัพท์ไปถึงก็ติดต่อกันได้อยู่แล้ว
0: ครับลุงยี่รอจ่ายดีกว่าเนาะใช้คำว่ารอจ่ายปอน
1: อ
0: ปอนอทุ่งใหญ่แล้วก็ไปรับที่ปอนอเลยได
1: ้โอ้มันจะไกลเขาหรือเปล่า
0: ไม่ไกลไม่ไกลจากวัดไปที่ปอน
1: อ
0: เหมือนพี่น้องที่ฟังอยู่ที่สปป.ลาวนะ
1: เป็นไง
0: ก็สั่งซื้อไทยทิพย์โอสถผมเนี่ยแต่ผมไม่ส่งให้ไปสปป.ลาวไง
1: ส่งไปที่ไหน
0: ค่าส่งมันแพงผมส่งไปที่ไปรษณีย์มุกดาหารเขามาประจำไงเขามาประจำเขามารับแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่นั่น
1: ก็ได้ถ้าสะดวกนะ
0: ครับเอาที่ว่าอยู่ใกล้ไปตอนนี้ไหนไม่รู้จักบางคนเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะใช่ไหมก่อนจะไปเข้าข่าวเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เข้ากฐินก่อนดีไหม
1: งานกฐินนึงไง
0: ครับงานกฐินเยอะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศทิ้งแล
1: ้
0: ว
1: เราก็ประกาศรวมไปเลยนะทุกวัดเนี่ยจะจัดเวลาเดียวกันหมดเที่ยงเที่ยงวงวันอะไรเนี่ยนะ
0: เขารู้กันอยู่แล้วแหละ
1: ร้อยกอกฐินละ500พันอะไรก็แล้วแต่ท่าน
0: ไม่ใช่ทอดชะอมทอดตอนกลางคืนไม่ใช่
1: จองจองกฐินหรือว่าออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดนะ
0: โดยเฉพาะที่เสือฮอกเนี่ยยังไม่มีโรงทานเนี่ยแล้วก็วัดวังเวินตำบลหลุมข้าวยังไม่มีเจ้าภาพนะครับ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอคลองสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านหมายเพอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบ
1: วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสน์ตำบลพรหมาสน์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสน์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับไอ้วัดทะโขงบอกมายังวัดทะโขงอ่ะ
1: ยังไม่รู้วันนั้นไปก็ไม่ได้ทันได้ถามหมดถ้าคุยกับญาตินะ
0: ครับผม
1: วัดโขงบางขามเนี่ยนะ
0: วัดไหลก็ยังไม่รู้นะแต่วัดไหลไม่ต้องห่วงก็วัดราชเลยวัดหลวง
1: วัดใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับพระอารามหลวงไม่ต้องห่วงพระอารามที่ไม่มีปัจจัยไม่มีตู
1: ้
0: ไม่มีอะไรนะตู้บริจาคอะไรมากันเยอะๆครับไม่ต้องกลัวไม่เสียเงิน
1: ก็ไปทอดกฐินกันนะ
0: ครับผม
1: วัดเนี่ยออกโรงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดเขาไป
0: เราสองคนก็หวังว่าชาติหน้าจะได้เสียงดีเนี่ยทำบุญด้วยเสียงกันเนาะสบายใจไห
1: ม
0: สบายใจเนี่ยมีข่าวก็เรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้รวบรวมข่าวมาอะไรเนี่ยอ๋อลุงดอนวันนี้มีงานกฐินแม่มาจัดงานเออมีงานที่วัดลุงดอนนะวัดอะไรนะ
1: จุฬาป่ะ
0: ชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้วัดเนี่ย
1: เขาจินแล
0: ครับ
1: เขาอยู่ที่วัดเขาจินแล
0: ครับผม
1: ไม่มาไง
0: ไม่มาวันนี
1: ้
0: นะมีนี่ครับข่าวเรื่องพบโครงกระดูกอดีตครูวัย70ภายในบ้านร้างคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปี
1: โอ
0: ้เพื่อนบ้านเข้าใจว่าครูเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ลูกก็หลานแล้วล่ะ
1: โอ้
0: ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราโอ้ไม่ได้เล่าให้ฟังนะจะมองได้แล้
1: วเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับแจ้งว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านซึ่งถูกปล่อยร้างมีต้นไม้วัชพืชปกคลุมหนาแน่นภายในห้องนอนชั้นล่างเจ้าหน้าที่พบโครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายอยู่ โดยต่อมาทราบว่าเป็นของนางสาไพรินอายุ70ปีอดีตข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพัง
1: อยู่คนเดียว
0: เพื่อนบ้านวัย92ปีเปิดเผยว่าไม่ได้พบผู้เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วล่ะเข้าใจมาตลอดว่าย้ายไปอยู่กับลูกหลานต่างจังหวัดจึงไม่มีใครเอะใจขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ต้องสงสัยเข้าไปขโมยผู้สงสัยนี่เข้าไปขโมยของในบ้านนะครับและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การตรวจค้นจนพบโครงกระดูกเบื้อง

0: ต้นเจ้าหน้าที่ได้นำโครงกระดูกส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครอบครัวรับร่างไถเรือสอกาญจนาวารี888ที่เขายังค้นหาไม่เจออีก5ท่านเนี่ยนะเพราะว่าสังเวยพายุสมสารนี่เรือจมรวด5ลำอีก6ชีวิตยังสูญหายอยู่ครอบครัวร่ำให้แทบขาดใจหลังเจ้าหน้าที่นำร่างของใต้ของประมงสอกาญจนาวารี888เข้ามาได้ใต้ของคนเดียวไง
1: ได้คนเดียว
0: อีก5คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะ
1: เป็นแรงงานพม่า
0: ใช้นักประดาน้ำลงไปแล้วก็ยังหาไม่เจอนะครับ
1: สงสารเนาะ
0: ชาวบ้านในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร้องเรียนพฤติกรรมของพระปัน อายุ70ปีหลังมีคลิปโตเถียงกับหญิงรายหนึ่งเรื่องการย้ายหมอนชาวบ้านระบุว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้ทำให้หลายคนหมดศรัทธาครับ
1: ใครเอาหมอนท่านไปไว้ที่อื่นเนี่ย
0: ไม่เข้าไปทำบุญที่วัดแล้ว
1: ทะเลาะกัน
0: เจ้าคณะตำบลบัวบานให้ข้อมูลว่าพระปันเคยย้ายวัดหลายครั้งแล้วล่ะแล้วก็เคยมีเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราอาละวาด
1: ละเมา
0: ขณะนี้เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกอย่างที่ผมบอกอะปาราชิกมีกี่อย่าง4อย่างนะ
1: ม
0: ีเสพสังวาสเสพเมถุนเนี่ยนะ
1: เมถุนเนี่ยนะ
0: อุตรดิอุตริฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ใหญ่อะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็ขโมยสิ่งของ
1: กินเนื้อมนุษย์เนี่ยนะ
0: นั้นเนื้อมนุษย์ห้ามกินนะ
1: ไม
0: ่ได้อยู่แล้วนะครับที่พัทยาฝนตกขนาดหนักเลยนะ
1: ฝนตกไง
0: ครับน้ำท่วม
1: หนักกันนะ
0: ครับพัทยาอ่วมหนักฝนตกนานกว่า1ชั่วโมงถนนหลายสายจมบาดาลเลยครับ
1: น้ำมันท่วม
0: นี่ในตลาดพัทยาถึงหน้าอกเลยคุณผู้ฟัง
1: โอ้น่าเห็นใจ
0: ในพื้นที่อำเภอบางละมุงฝนฟ้าถล่มมาเมื่อเช้าเนี่ยตอนตีหนึ่งอะ
1: หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ
0: ส่งผลให้น้ำท่วมขังและเข้าท่วมวิจารจรหลายพื้นที่ของเมืองพัทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที
1: ่ตกหนักเลยบางหลายแห่งด้วยกัน
0: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรี
1: แล้วก็จังหวัดระยองนะ
0: เมื่อวานก่อนปราจีนบุรีก็ท่วมเมื่อวานนี้พัทยาก็ท่ว
1: ม
0: บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดมีฝนตกหนักนะครับก็นั่นน่ะครึ่งคันเลยไม่รถอ่ะ
1: น้ำท่วม
0: ฝนตกลงมาอย่างหนักในปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญหลายจุด
1: โดยเฉพาะพื้นที่มักจะมีปัญหาบ่อยก็ท่วงน้ำขังนี่แหละ
0: รอการระบายออกล่าช้านะ
1: นั่น
0: ถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาว
1: ถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่ง
0: ครับบางจุดมีระดับน้ำท่วมสูงจนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับ
1: นั่นสิ
0: ใครจะไปเที่ยวพัทยาตอนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะ
1: ระวังฝนกับระวังน้ำกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ร
0: ถเก๋งพุ่งเสยรถ10ล้อบรรทุกหมูมาเต็มแรง
1: พลิกตะแคงตกถนนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นี่เกิดขึ้นเนี่ย
0: นี่เลยมาคืนนี้ตอน5ทุ่มนี่ไง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระบุรี
0: รับแจ้งว่ามีรถเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนบายพาสฝั่งตะวันตกขาเข้ากรุงเทพใกล้กับทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
1: ในจังหวัดสระบุรีดิ
0: จะไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิมูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งอะไรนะ
0: ยี่ห้อซูบารุทะเบียนกรุงเทพสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
1: เสียหลักอยู่กับริมถนนเนี่ยนะ
0: ห่างออกไปประมาณ50เมตรพบรถบรรทุก10ล้ออีซูซูทะเบียนสระบุรี
1: พลิกตะแคงอยู่ที่บริเวณร่องกลางถนนเนี่ยนะ
0: จากการชนอย่างแรงทำให้ส่วนด้านหน้าของรถบริเวณห้องเครื่องและเพลาหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: ขณะที่บริเวณตัวถังด้านหลังเนี่ย
0: บรรทุกหมูมากว่า100ตัวครับ
1: หมูเป็นยังไง
0: ทรงเลี้ยงลองสิคุณเป็นหมู
1: อัดอัดอัดเนี่ยนะเนื่องจากหมูจำนวนเนี้ยหลายทับซ้อนกันในคอกกันนะ
0: ทรมานเหลือเกินจะไปตายแท้ๆดูสินะ
1: น่าสงสารหมูเนาะไม่น่าเกิดมาเป็นหมูเลย
0: ไม่น่านั่งอ่านข่าวด้วยหมูเนี่ย จากการสอบถามต้นต้นคนบรรทุกไม่ได้รับบาดเจ็บครับให้ข้อมูลว่า
1: ขับรถบรรทุกหมูมาจากลพบุรี
0: จะนำไปส่งที่นครปฐมซึ่งเกิดที่เกิดเหตุเป็นทางแยก
1: แล้วก็รถเก๋งเนี่ยพุ่งออกมาจากถนนเลียบคลอง
0: โดยไม่ได้ชะลอหรือเบรกเลยพุ่งชนด้านข้างรถบรรทุกอย่างแรง
1: ส่งผลให้เสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงต กลงไปที่ลองกลางถนนเนี่ยนะ
0: ไอ้ตัวเล็กเป็นชนในตัวใหญ่เขาแล้ว
1: นั่นสิ
0: หลัง

0: เกิดเหตุคนขับรถบรรทุกก็ได้ติดต่อบริษัทเพื่อประสานนำรถมาถ่ายแล้วก็ลำเลียงหมูออกจากที่ประสบเหตุ
1: ก่อนจะนำส่งไปยังปลายทางต่อไป
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่ามีหมูเสียชีวิตจากการเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม
1: ่ไม่เสียชีวิตวันนี้มันก็ไปวันหน้าก็โดนเชือดแล้วนะ
0: ถ้ามันไปเร็วกว่านี้มันก็ตายตั้งแต่ตีสี่แล้ว
1: น่าสงสารหมูเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่น่าเกิดมาเป็นหมูเลย
0: ส
1: ่วนคนขับรถเก๋งเป็นยังไงอะนะ
0: โอ้เป็นชายอายุประมาณ50
1: บาดเจ็บเล็กน้อยเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ได้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าว
1: หลังจากพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสระบุรี
1: ประวัติปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
0: ตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะ
1: เห็นหมูอยู่ในคลอกมันนะ
0: ชนมันซะเลย
1: ในรถด้วย
0: ครับแล้วก็เหล็กของขังอย่างดีเลยไม่มีหนีไปได้เลยนะ
1: สงสารมันเนาะ
0: ครับทางนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานเจ้าของรถบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายรถ
1: รวมทั้งลำเลียงหมูออกจากรถบรรทุกเร่งด่วน
0: นำส่งต่อไปยังปลายทาง
1: ไปหมูเอ้ย
0: เกิดเป็นหมูนี่จริง
1: โดนเชือดที่นครปฐมอ่ะนะ
0: ครับ
1: อืม
0: 0812901691นะครับเบอร์ลุงช้างนะเบอร์โชเล่ก็0819244377
1: นะ
0: ครับใครอยู่แถวๆปากทางเข้าวัดเวียงก็โทรหาพี่บิดาเขานะ
1: วันนี้จะเอาปุ๋ยสัก2ลูกก็โทรไปเขาจะได้เอาติดรถไป
0: 0890815595ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอย่าลืมนะรับประทานทันที
1: นั่นคือ
0: ยาหญ้าบริงก็ได
1: ้บำรุงสายตาและดวงตา
0: ดีแคร์ก็ได้
1: อันนี้ก็เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ดูแลไตก็
1: โปร
0: มิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์
0: ครับ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: ครับกินอาหารตอนก่อนนอนนี่มันไตก็จะแย่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเค็มๆด้วย
1: ต้องระวังกันด้วย
0: หันมาดื่มโกโก้ลุงช้างเขาสิ
1: โกโก้ชู
0: เจ๊หมูสั่งมาแล้วจะเอาไปขายเหมือนกันน่ะ
1: สั่งมากี่หมื่นกล่องอ่ะ
0: สั่งมาได้สี่กล่องจะเอาไปกินมั้งเดี๋ยวมันส่งแม่ไปกินดีกว่า
1: เ
0: นาะ
1: เจ๊หมูป่าโมก
0: เออขนาด
1: ร้านมันยังไม่รู้น่ะ
0: นั่นน่ะสิว่าจะไปดูแกสักหน่อยเนี่ย
1: เป็นห่วง
0: รอ
1: หมูแก
0: รอให้แกสั่งอะไรเยอะๆหน่อยแล้วก็ไปจะได้ไปดูน้ำท่วมไม่คงไม่ท่วมแหละปีนี้ป่าโมก
1: ตัวบางๆอยู่ตอนนี้
0: ท่วมบางๆมันช้านี่พี่น้องชาวบางบานบ่นอุบเลยไหนว่าจะดูแลอย่างดีปีนี้น้ำไม่มาเล่นบางบานตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอ่ะ
1: ท่วมล้นไปซะแล้ว
0: บางบานเสนานะผักไห่บางส่วนนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับ
1: จากรายการข่าวช้างกับหมูเนี่ยนะ
0: จ้าจำคุก4โจสายซิ่งกลุ่มดังครับแข่งรถบนถนนวิภาวดีเนี่ยแหละครับ
1: ปรับ 10,000 บาทนะ
0: ลิฟรถเลย4คันเก็บยึด
1: ปรับมากกว่าลพบุรีกันนะ
0: โอ้ลพบุรีก็ 2,000
1: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
0: ไอ้นู่นต้องเป็นหมื่นเนี่ย
1: หมื่นบุรีไง
0: แข่งรถบนถนนวิภาวดีนะศาลพิพากษาจำศาลพิพากษาจำคุกปรับคนละ
1: 10,000 บาทเนี่ย
0: ลิฟรถยนต์4คันตกเป็นของแผ่นดิน
1: โอ้นี่ลิฟเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้
0: พักใช้ใบอนุญาตขับขี
1: ่พักด้วย
0: ครับ
1: อืม
0: ตำรวจเขาก็นะครับศูนย์บริหารการจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนผู้ใช้รถทุกชนิดทุกคนนี่ผู้ใช้ขับรถอยู่เนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการรวมตัวขับรถเร็วด้วยความเร็วสูงประลองความเร็วกัน
1: บนถนนทางสาธารณะ
0: หรือชอบขับรถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: ให้ตำหนักถึงอันตรายด้วย
0: ที่อาจจะขึ้นกับตนเองกับผู้ร่วมทางพร้อมย้ำว่าตำรวจจราจร
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย
0: ถ้าเลยมาลพบุรีก็ได้นะถูกตังหน่อย
1: 2,000บุรี
0: ที่นู่นน่ะ 11,000
1: 10,000 บุรี
0: คุณอย่าเข้ามาที่ขับรถดีๆหน่อยสิเบาๆหน่อยเกรงใจคนก็ใช้รถถนนโดยเฉพาะพวกเราสองคนเนี่ยคนแก่เนี่ยขับรถดองแดงดองแดง
1: ก็ขับกันไม่ไวนะ
0: ครับถ้าเขาขับไม่ไวล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาจำเลย4รายจำคุกคนละ1เดือน
1: ปรับคนละ 10,000 บาทเนี่ย
0: โทษรอลงอาญา1ปีครับ
1: ประพฤติคุมประพฤติ1ปี
0: รายงานตัว4ครั้งทำกิจกรรมบริการสังคม24ชั่วโมง
1: อันนี้ก็บอกกัน
0: พักใบอนุญาตขับรถ180วันติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
1: อ๋อมีด้วยเงี้ยเนี่ย
0: ไปไหนไม่ขาดทุนแล้วทีเนี้ยติดกำไรที่ข้อเท้าอ่ะ
1: ไม่ขาดทุน
0: ติดกำไรไว้15วัน
1: แล้วก็ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา
0: 2 4ทุ่มถึงตี4ลิฟต์รถของกลาง4คันตกเป็นของแผ่นดิน
1: เสร็จกัน
0: มีมูลค่ารวมกันแล้วก็4ล้านกว่าบาท
1: นี่หลวงยึดไปแล้ว
0: เมื่อเช้าขึ้นราคาขึ้นน้ำมันแล้วนะน้ำมันขึ้นราคาแล้วนะ
1: อ้าวน้ำมันขึ้นอีกหรือไง
0: ครับ
1: ขึ้นทำไมอยู่
0: นั่นน่ะสิเขาก็ขึ้นไปที่โอ้โหไม่ไหวแล้วเป็นหนี้เขาเยอะนะกองทุนน้ำมันก็ยี่เป็นหนี้เป็นสินเขา
1: น่าเห็นใจคนใช้น้ำมันนะ
0: ครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลนี่
1: อ้าวรับประทานกันสิสายเลื่อมจอยเนี่ยนะ
0: อันนี้เป็นแคปซูลถ้าจะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูด
1: อันนี้เป็นแบบผงคงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ย
0: ราคาเดียวกันแหละสองกล่อง700แถมกล่องหนึ่งอ่ะเหมือนในห้าวเลยนะ
1: ราคาเดียวกันใช่ไหม
0: ครับราคาเดียวกัน
1: อืม
0: แต่ถ้าเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงเนี่ยอันนี้ไม่มีโปรโมชั่นเลยละ350บาท
1: นาน
0: มี60เม็ดกินก่อนนอน2เม็ดครับ
1: ใช่
0: ยาระบายอ่อนๆซื้อ3ขวดเอาให้พันเดียว
1: 3ขวดหนึ่งก็พันบาทนะครับ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
1: ๆเอารับประทานโฟกัสกันสิจ๊ะ
0: ฉี่นิดหน่อยนะไม่ได้ฉี่เยอะนะ
1: ฉี่สะดุดเนี่ยนะ
0: ฉี่สะดุดฉี่รถหัวในโป้เท้าเนี่ย
1: รับประทานโฟกัสกัน
0: โฟกัสกล่องเขียว
1: ๆเอาบอกกล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันแล้วเม็ดนึงคุ้มไปถึง4วัน5วันนู่นนะเมื่อกี้คุณพี่จากกรุงเทพไปโทรมาผมกิน3กล่องแล้ว
1: 3กล่องแล้ว
0: โทรเข้ามาบอกนึกว่าฟังทางจอสอน1ฮะฟังทาง855
1: ปราจีนบุรีฟังได้
0: ครับผม
1: ขอบคุณที่ฟังกัน
0: เป็นก้าวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
1: นี่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยเป็นกล่องเนี่ย
0: กล่องละ200บาทเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่
0: เมื่อวานมึงส่งให้สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลไปแพ็คนึงนะ
1: โอ้
0: ถ้ามันเมื่อยนะเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูลกระปุกละ
1: กระปุกก็300บาทเนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุกแถมกระปุก1
1: ไททิปโอสดนะ
0: นะครับกระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทแคล
1: พัด
0: พลัด
1: ไอแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาทครับ
1: ไอแคลพัดเกี่ยวของกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับมันก๊อบแก๊บๆๆแล้วมันเจ็บแป๊บๆนะมันเสื่อมมันผุมันพุนแต่ถ้ามันไม่เสื่อมแต่มันกำลังจะเสื่อม
1: มันเป็นไงอาการ
0: ไขข้อไม่ดีนะมันหล่อลื่นมันแห้งไง
1: มันกรุบกรับกรุบกรับเนี่ยนะ
0: กรุบดังกรุบนะประจำนะจะลุกจะนั่งกรุบกรับเนี่ยแสดงว่าน้ำเลี้ยงกระดูกมันแห้ง
1: อันนี้ก็ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ครับ
1: ราคาเดียวกับมะระกีนกเนี่ย
0: มะระกีนกกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้ใครเป็นเบาหวานนะ
1: รับประทานมะระกีนกควบคู่กันไป
0: ครับส่วนไบโอดี4กระปุก1คาราเบล2,000เหมือนเดิมแถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: โอ้ยฉีกแคปซูลมาผสมกับโกโก้ลุงช้างอร่อยเลิศนะแฮโกโก้มันอร่อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะโกโก้เขาแหมแน่นอนนะ
1: โกโก้ถูนะ
0: 2กล่อง500บาทเนี่ยนะคลาผมเอามาเรื่องนี้หน่อยเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับแม่บอกว่าลูกถูกฆ่าจากที่อื่นแน่ๆแล้วก็ขนศพกลับมาไว้ที่บ้าน มีพิรุธอะรถสองคันติดใจปมหนี้สินเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะครับ
1: นั่นสิ
0: เมื่อวานนี้เขาไปพบศพนายประยงชัยอายุ46ปี
1: เสียชีวิตปริศนาที่ใต้ถุนบ้านนู่น
0: พื้นที่คำพระอำเภอหัวตะพานที่เขาจับคนไปเมื่อวานนี้คนหนึ่งอะ
1: จับไปติดคุกแล้ว
0: จับไปติดคุกเพราะต้องสงสัยไง
1: เป็นผู้ต้องสงสัยนะ
0: บอกผมไปดูคุณประยงชัยเฉยๆผมไปดูเอาแกตายได้แล้ว
1: นั่น
0: ผมก็ขับรถออกมาทีนี้แม่เขาก็สงสัยดิ
1: ผลสุดท้ายตำรวจจับไปแล้วนี
0: ่ไอ้นี่มาฆ่าลูกกูหรือเปล่าวะเพราะใบลักษณะใบหน้าเนี่ยมันถูกทำร้ายด้วยของแข็งไง
1: นั่น
0: บุคคลที่ญาติติดใจและสงสัยเดินทางมาให้ปากคำตำรวจตำรวจยังไม่เชื่อด้วยนะคุณแม่ก็บอกว่าตอนวันที่21ที่ผ่านมาตนเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง มาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ขี่ออกไป
1: ขับออกไป
0: จากนั้นก็มีรถกระบะเข้ามาจอดอยู่นานเลยนะแล้วก็ขับออกไปรู้สึกผิดสังเกต
1: ลุกขึ้นมาดูนะ
0: มาออกไปดูเพราะว่าลูกชายนอนอยู่บนแคร่ในถุนบ้าน
1: แล้วก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว
0: ้ขาก็ห้อยลงมาจากแคร
1: ่
0: ตนก็ยกขาขึ้นเพราะกลัวสุนัขจะมากัด
1: และจะไง
0: พอตอนเช้าก็มาอ้าวลูกเดสมอลเล่ตายซะแล้ว
1: ตายแล้วก็สงสัยว่าลูกชายเนี่ยนะ
0: อาจจะถูกพาไปทำร้ายจากที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่บ้าน
1: เนื่องจากว่าสภาพแคร่นี่เป็นยังไง
0: มีลักษณะเอียงผิดปกติไง
1: สาเหตุ
0: เนี่ยคาดว่าจะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนั่นแหละ
1: โดยลูกชายเป็นยังไง
0: ไปกู้เงินรายวันเพื่อนำเงินไปให้คนอื่นไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ครอบครัวก็เลยยังติดใจสงสัยก
1: ็เรื่องของการชำระหนี้กันเนี่ยนะ
0: แล้วคนตำรวจที่จับไปก็ให้การวกไปวนมาด้วยนะ
1: ผลสุดท้ายตอนนี้ตำรวจจับไปแล้ว
0: จับไปแล้วครับ
1: อยู่ที่ห้องขังนั่นน่ะ
0: ครับความคืบหน้ากรณีเกี่ยวกับบ้านร้างทิ้งไว้6ปีเสียค่าไฟเกือบ 50,000 เนี่ย
1: อ้าว
0: ความคืบหน้านะครับคุณสิทธิพลอายุ57ปีเนี่ย
1: หอบหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ
0: ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีหลังค่าไฟฟ้าที่บ้านที่ปล่อยร้างไม่ได้อยู่นานถึง6ปีเนี่ย
1: พุ่งขึ้นเดือนละไม่ถึง100เนี่ยนะ
0: ปาเข้าไป 49,681 บาท90สตางค์น่ะ
1: โอ้โห
0: สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรก็พูดคุยกับสิทธิพล
1: แล้วก็นัดแนะกันว่า
0: จะไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าเกิดไฟรั่วในบ้านไม่มีคนอยู่6ปีนะ
1: แล้วไฟมันมายังไง
0: ทำไมไม่ตัดไฟล่ะทีเนี้ย
1: นั่นสิ
0: แกก็เดินทางมาเพื่อรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏเจ้าหน้าที่กลับไม่ยอมตรวจสอบครับแต่กลับเรียกไปพูดคุยกันที่สำนักงานการไฟฟ้า
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่20กว่ารายเนี่ย
0: มาพูดมาคุยด้วยพร้อมแจ้งว่าตามระเบียบยังไงผู้ใช้ก็ต้องจ่าย
1: เงี้ย
0: เพราะมีไฟรั่วมาหลังมิเตอร์
1: อ้าวโมรั่วหลังมิเตอร์เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเจ้าของบ้านไม่ได้ใช้เนี่ยอ้าว
0: ล่าสุดพี่เต้ย
1: ง่าย
0: พลพีสุวรรณชวีสิจำได้ไหมล่ะคนเนี้ย
1: รัฐมนตรีช่วยการมหาไทยด้วยนะ
0: มท.2เนี่ย
1: ว่าไงนะ
0: กำกับดูแลสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเรื่องนี้ปั๊บ
1: สั่งสิ
0: สั่งรองผู้ว่าการไฟฟ้าตรวจสอบเรื่องนี้ด่วน
1: พร้อมแจ้ง
0: ไปยังผู้ใช้ไฟยังไม่ต้องจ่าย
1: 50,000 บาทเนี่ยนะ
0: จนกว่าจะสาเหตุว่าไฟมันรั่วได้ชัดเจนยังไง
1: ไม่มีคนอยู่เนี่ย
0: หรือใครมาลักไฟเราไว้นะ
1: ไม่รู้ว่ามีแต่หม้อใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้คุณพลพีนี่สุดยอดเลยนะดังมาก
1: ออกงานบ่อยใช่ไหม
0: ออกงานบ่อยแล้วก็โอ้ไม่ยอม
1: มอทอน2ใช่ไหมเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะมันคนละเอียดพูดภาษาอังกฤษจ้อยๆๆๆๆเลยนะ
1: พูดภาษาอังกฤษก็เป็นไง
0: ครับ
1: เหมือนผมเนี่ย
0: พูดดังสิพูดสิ
1: อังกฤษเนี่ย
0: แน่นแน
1: ่พูดเก่ง
0: ใครก็ได้ข้างนอกมาเอาโชเล่ไปทุบหน่อย
1: ไม่จอกกันเดี๋ยวผมก็ไปผมเองนะ
0: ตกนรกทั้งเป็นลูกสาววัย14ครับ
1: เป็นยังไงกันเนี่ย
0: สุดทนโทรไปบอกแม่
1: ว่าไง
0: พ่อเนี่ยเป็นทาสยาย่ำยีหนูมา3ปีแล้วบอกให้ตำรวจมาจับทีสิ
1: ลูกแจ้งจับพ่อเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ข
0: อรดีนางแดงเดินทางมาจากอยุธยามาร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุล
1: ประธานมูลนิธิหงปวีณาปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเนี่ย
0: บอกว่าคุณปวีณาค่ะ
1: มีอะไร
0: ลูกดิฉันเนี่ยชื่อเออายุ14ปีเนี่ย
1: อ
0: าศัยอยู่กันในดำ
1: อายุ48ปี
0: อดีตเป็นสามีอยู่ที่อุบลนุ่น
1: แล้วเป็นยังไง
0: ลูกสาวร้องไห้ร้องห่มโทรมาบอกแม
1: ่
0: หนูถูกพ่อข่มขืน
1: พ่อข่มขืนพ่อทำอะไรที่ข่มขืน
0: เสพยาอย่างหนักเริ่มล้วนลามตั้งแต่อายุ11ปีตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ข่มขืนหนูทุกครั้งตอนอายุ12ปีเรื่อยมา
1: 2ปีแล้ว
0: โดยกระทำตอนกลับจากโรงเรียนแล้วก็ตอนกลางคืนจะบังคับไอ้หนูไปนอนด้วย
1: และล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายน
0: ต้องยอมทนเพราะพ่อขู่ห้ามบอกใครนะ
1: มิฉะนั้น
0: กูจะไม่ให้ตังค์มึงไปกินโรงเรียน
1: ด้วยความกลัวเนี่ย
0: กลัวจะไม่ได้ไปโรงเรียนจนไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่กล้าบอกใคร
1: โอ้โหตอนนี้ทนไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วคุณแม่ค่ะ
1: แล้วแม่ว่ายังไงคุณแม่
0: แม่กับนายดำแยกทางกันตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กอ่ะ
1: แกก็ไม่น่าเลิกกัน
0: ดำก็ไม่ยอมให้ลูกสาวไปกับแม่พาลูกไปอยู่บ้านพ่อให้ย่าเลี้ยง
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานี
0: แม่ก็อยู่ยุทธยาในดำมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาติดจะโดนจับติดคุกเป็นตั้ง8ปีนะ
1: อายุเยอะเลยยังเสพยาอยู่ไงเนี่ย
0: ระหว่างนั้นย่าก็ช่วยเลี้ยงดูลูกสาวให้กระทั่งปี65
1: ในดำพ้นคุกออกมาเนี่ย
0: ก็มารับลูกสาวจากญาติไปเลี้ยงดูเอง
1: แล้วก็กีดกันไม่ให้ไปเจอกับผู้เป็นแม
0: ่กระทั่งวันนี้ลูกสาวแอบโทรศัพท์มาหาแม่ก็ทราบเรื่องเด้
1: ทราบเรื่อง
0: ว่าลูกสาวอยู่อุบลกับแม่กับพ
1: ่
0: อแม่ไม่กล้าไปรับลูกเพราะกลัวถูกนายดำทำร้าย
1: แล้วแม่ทำไง
0: ต้องการดำเนินคดีถึงที่สุดกับนายดำ
1: จนกระทั่ง ลูกสาวแท้ๆเนี่ย
0: ได้ลงคอ
1: ทำกับลูกสาวแท้ๆได้ลงคอ
0: มูลนิธิปวีณาช่วยเหลือหน่วย
1: ก็ไปจอมการช่วยเหลือกันเนี่ยนะ
0: ครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้12นาฬิกาคุณปวีณาประธานมูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่า
1: เปิดเผย
0: ได้ประสานกับทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลแล้วล่ะ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: สภ.กุดข้าวปุ้น

0: ก็ปลอดภัยแล้วในเด็ก
1: เบื้องต้นตำรวจก็จะส่งตัวน้องไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
0: แล้วก็ทำการสอบกับสหวิชาชีพเนี่ยนะ
1: ตำรวจแจ้งดำเนินคดีกับนายดำพ
0: ่
1: อ
0: แท้ๆ
1: ที่ข้อหายาเสพยาบ้า
0: ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปี
1: ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานนะ
0: แล้วก็ควบคุมตู้ต้องหารายนี้
1: ฝากขังศาลจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้แหละครับ
0: 24เนี่ยนะ
1: ที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยตอนนี้ไอ้ดำไปนอนอยู่ในนวลบนเรือนจำแล้วไม่ใช่บนห้องขังของศาลแล้วล่ะ
0: ผมขืนกระทั่งลูกสาวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เสพยาแท้ๆเนี่ย
1: ยาบ้ายาบอคอแตกมีกันเยอะแยะ
0: น่าสงสารเด็กเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะเราสองคนไปก่อนแล้วครับ
0: ลำลากันแล้วนะ
1: ฝากกันด้วยวันนี้4โมงเย็นที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไม่
2: ร
0: ู้
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691

0: 0812901690
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะเนเน่รอยอนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แรกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ให้คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ออกอากาศทาง NBC สหรัฐอเมริกาประกาศผลบทแชมป์ AGT เนเน่รอยอนคว้าแชมป์สำเร็จเจ้าตัวถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันไปเมื่อวานในรอบไฟนอลกับเพลง17 Nation Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกแถมมียอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่ทะลุหลายล้านทั้งนี้ก่อนประกาศผลแชมป์ AGT ซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจกับการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับร็อกระดับตำนานลิคินปาร์คในเพลง The Emptiness Machine ผลงานเมื่อปี2024ทำเอาระดับตำนานเองก็ยังสุดทึ่งเนเน่ด้วยสำหรับรางวัลที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการ America's Got Talent จะได้รับคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นๆขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะหารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ดีการเจรจาใกล้จบลงแล้วนายกรัฐมนตรีบอกได้ว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆ ก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันเช่นนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ขณะที่หน่วยทหารเกาะติดสถานการณ์น้ำป่า
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูลBGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์
9: สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดี
12: ำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา15นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้ใครควบคุมเสียงฟิล์มรัฐภูมินะคะควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ทุกวันตีสามถึงตีสี่แล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าที่นี่แล้วก็มีตีห้าถึงหกโมงเช้าที่วสป.612ด้วยแล้วก็สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะภารกิจประจำวันวันพฤหัสบดีอีกแล้วอ่ะทำไมมันเร็วๆเนาะแป๊บเดียวเองอ่ะหมดสัปดาห์อีกแล้วเพิ่งไปวันจันทร์เมื่อกี้นี้นี่วันพฤหัสแล้วเดี๋ยวก็วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์หมดสัปดาห์ผ่านไปเรื่อยแล้วก็หมดสัปดาห์ไม่เท่าไหร่จะสิ้นเดือนอีกแล้วมันช่างไวมากเลยจริงๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้กลางวันลพบุรีฝนยังไม่ตกนะแต่ว่าเมื่อคืนเขาตกแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปแล้วกระหน่ำชุ่มโชกกันไปแล้วตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเช้านี้ก็เลยยังแบบมีโปรยเม็ดลงมานิดหน่อยนะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาให้รับมือเลยวันนี้ถึง27กันยายนก็รู้ตัวอยู่วันนี้จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนี่ฝนตกคาดว่าตกหนักอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้ตกหนักส่วนอันนี้ตกหนักมากใช้คำว่าหนักมากส่วนที่ตกหนักเฉยๆแค่ตกหนักแค่ตกหนักก็อ่วมแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาตกหนักในเมืองก็ท่วมแล้วสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลภาคกลางนี่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามอันนี้ตกหนักแน่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองพังงาคาดว่าน่าจะ2วันเลยด้วยซ้ำนะคะก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอันนี้ก็เตือนภัยมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีหนึ่งสายดังมาสวัสดีค่ะ
1: สั่งซื้อย้ายหน่อยเด้อสวัสดี
0: ค่ะเดี๋ยวจบรายการหนึ่งแล้วค่อยโทรได้ไหมสั่งอะไรคะจะรับอะไรบ้าง
1: ไอ้ขีดมะเขือ
0: ปิดวิทยุที่บ้านได้ไหมป้าโทรมาติดหน้าไมค์เนี่ยช่วยปิดวิทยุที่บ้านก่อนได้ไหมจ๊ะ
1: จ้า
0: เนี่ยแล้วไม่ปิดแล้วมันก็เนี่ยมันสะท้อนไปสะท้อนมามันเสียเวลา
1: แล้วไม่ป
0: ิ
1: ด
0: อ่ะปิดหรือยังจ๊ะ
1: ปิดแล้ว
0: อ่ะว่าไงจ๊ะจะสั่งอะไรบ้าง
1: ขีดมะเขือขีดมะนาวขีดพริกจะเอาต่อเอาอย่างละครึ่งลิตรอ่ะ
0: วัคซีนสองกับขั้วเหนียวเคยสั่งไหม
1: ยังเลยยังไม่เคยใช้เลย
0: ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แล้วได้เบอร์มาจากไหนจะเอาอย่างละครึ่งลิตรนี่เคยเห็นที่ไหนมา
1: ไม่เคยเห็นแล้วกับฟังเนี่ยฟังข่าวทุกวัน
0: แล้วรู้ได้ไงว่ามีอย่างละครึ่งลิตร
1: ฮะ
0: ฟังข่าวทุกวัน
1: ฟังข่าวทุกวัน
0: ป้าอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่บ้านหมอ
0: เดี๋ยวปุ้มโทรกลับหลังจบรายการนะสวัสดีค่ะคือถ้าเกิดว่าเพิ่งเคยสั่งก็จะต้องคุยกันยาวมีที่ยงที่อยู่อะไรกันเยอะก็ไปคุยหลังใหม่ละกันเนาะอันนี้ก็เตือนภัยมาให้ระวังแต่ละจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาถึงเรื่องข่าวดังณนาทีนี้ไม่มีใครดังกว่าน้องเนเน่อีกแล้วบอกเลยเชื่อไหมคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าอ่ะปุ้มยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งไถหน้าจอแท็บเล็ตไถไปไถหน้าจอ iPad ไปเรื่อยเปิดข่าวดูช่องนู้นดูช่อง TikTok ดู YouTube ดู Facebook นะคะเข้าไปดูในสตรีมมิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะไรก็ช่างที่เขาสามารถจะเปิดขึ้นมาได้นี่ปุ้มไปไล่ดูหมดเพราะว่าเราไม่สามารถจะดูได้แล้วปุ้มก็ตอนแรกปุ้มคิดว่าปุ้มสามารถจะดูผ่าน True Vision Now ได้แต่ปรากฏว่ามันหมดเวลาไปแล้วต้องไปดั้งต่อใหม่ปุ้มก็เลยไม่ดีกว่า ไปไล่ดูที่เขาถ่ายทอดไว้ที่ไหนก็ได้ที่มีสตรีมมิ่งมาบุ้มก็ไปตามดูจนแบบชัวร์แน่นอนแล้วว่าประกาศแล้วโอ้โหแบบคุณผู้ฟังขามันยิ่งนาทีที่เขาประกาศเนี่ยโอ้โหมันลุ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะรวมกันหมดทุกทีมที่เข้าแข่งขันอย่างที่บุ้มเล่าไปเมื่อเช้าว่ามี9ทีมมามี9คน9ทีมบางมาเป็นทีมบางคนมาเป็นคนนะคะทั้งหมดก็เป็นผู้แข่งขันทั้งหมดเนี่ยมี9รายการรวมเนเน่ด้วยเป็น10เนาะทั้งหมดมี9มีคู่แข่งขัน9ทั้งคนทั้งทีมอ่ะก็น้องเนเน่ด้วยเป็นคนที่10นะคะทั้งหมดมี10ทีมที่เข้ามาแล้วเขาก็จะเรียกขึ้นมาทีละคู่เรียกทีมนี้มาแล้วก็เรียกอีกทีมนึงมาเรียกขึ้นมาบนเวทีเรียกมา2แล้วก็จะประกาศไว้อีกทีมนึงก็กลับไปที่เหลือก็ยืนไว้แล้วก็เรียกมาอีก2แล้วก็ประกาศไว้แล้วก็ออกไปจนกระทั่งพอหมดแล้วมันก็จะเป็น5คู่ก็เหลือ5ทีม5ทีมก็ประกาศมาทั้งหมดยืน5แล้วก็ตัดออกไปทีละ1ละ1ละ1ละ1จนเหลือ2คนสุดท้ายถ้าบุ้มจำไม่ผิดน่าจะเป็นจีโน่นักมายากลเป็นไพ่กลธรรมดานำเทคนิคไพ่มาผูกกับเรื่องราวชีวิตจริงนี่แหละแล้วก็เน่2คนยืนเหมือนนางงามเลยลุ้นเหมือนนางงามเลยค่ะแล้วพิธีกรก็จะประกาศวินาทีที่ประกาศแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์พอประกาศว่าเน่เน่ไทยแลนด์โอ้โหคุณผู้ฟังน้องเน่เน่นี่หงายท้องลงไปนอนกับพื้นเลยนั่งลงไปกับพื้นเลยกล้องจับมาที่คุณพ่อคุณแม่น้องเน่เน่ซุดลงไปนั่งกับพื้นเหมือนกันคือคุณผู้ฟังขามันไม่ใช่แค่เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่มันเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของเยาวชนวัย16ปีที่แบบเดินหน้ามาด้วยตัวเองความตั้งใจในการเรียนกีตาร์มาตั้งแต่ 6-7 ขวบผ่านไป10ปีสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตประเทศไทยเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยเป็นประวัติศาสตร์สุดๆที่เยาวชนไทยไปคว้าแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตชาแลนด์เป็นการประกวดความสามารถส่วนบุคคลระดับโลกทั่วโลกมานะคะจีนมาญี่ปุ่นมาเกาหลีมากว่าจะเข้ามาในรอบนี้ได้นี่นะสุดท้ายเลยก็คือเนเน่กับจีโน่นักมายากลไพ่แล้วพอประกาศผลว่าเนเน่รอยัล from Thailand โอ้โหคุณผู้ฟังค่ะมันเป็นนาทีประวัติศาสตร์จริงๆปุ้มดูแล้วปุ้มยังแบบโอ้ขนลุกยินดีไปกับน้องจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะแค่เราท่านๆอยากดูอยากรู้ศิลปินในแวดวงบันเทิงดารานักแสดงพิธีกรคือนาทีนี้นี่ทุกคนจับตานั่งหน้าจอดูลุ้นว่าเนเน่จะทำได้ไหมครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตนับพันที่ลุ้นผลการประกาศที่โรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์เป็นโรงเรียนที่น้องเนเน่เรียนอยู่ที่ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครูและนักเรียนพันกว่าคนนะคะที่รวมตัวกันติดตามประกาศผลการแข่งขันแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับน้องเนเน่ด้วยตลอดช่วงก่อนที่จะประกาศผลเนี้ยบรรยากาศในห้องก็เต็มไปด้วยความ กดดันความหวังทุกคนก็จ้องไปที่จอที่โรงเรียนเปิดไว้เสียงเชียร์ของเพื่อนนักเรียนและครูก็ส่งกำลังใจไปหวังว่าจะได้สร้างชื่อบนเวทีใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะแล้วก็ในระหว่างช่วงที่รอการประกาศผลเนี่ยเนเน่ก็ได้ร่วมเล่นกับวงร็อกระดับโลกอย่าง Linkin Park อย่างเงี้ยเป็นวงร็อกระดับโลกเลยนะคะเป็นภาพฝันของนักดนตรีร็อกถ้าได้เล่นดนตรีกับวงนี้นี่คือแบบว่าที่สุดแล้วเนี่ยค่ะพอประกาศผลออกมานี่โอ้โหเสียงเฮเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วหอประชุมโรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์บรรยากาศที่ลุ้นระทึกกลายเป็นรอยยิ้มและความดีใจของครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนคุณผู้ฟังขาเนี่ยค่ะจากคลิปแรกที่เป็นไวรัลรอบออดิชั่นที่มาถึงก็เป็นไวรัลมาเลยเพลงที่หลายคนเกือบจะลืมไปแล้วเปิดมั่งฟังมั่งแต่ก็รู้จักกลายเป็นว่ามียอดวิวเป็นล้านเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน้องมีที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เพลงที่น้องเลือกมาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงบรรยากาศในความที่จะแบบกดดันความที่จะเดินตามฝันเนี่ยค่ะสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังรัตติการอำลอยบอกเลยว่าลุ้นนางงามยังไม่ลุ้นขนาดนี้เลยไม่ต้องลุ้นเหมือนดูเอเชียนเกมยิ่งกว่าดูนางงามยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเป็นความสามารถของเยาวชนคนหนึ่งที่อายุเพียงแค่16ปีแล้วก็ได้รับคำชมจากศิลปินระดับโลกด้วยนะคะน้องเริ่มเส้นทางดนตรีตั้งแต่ 6-7 ขวบเริ่มจากที่คุณพ่อจะพาน้องไปเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมเขาเปิดสอนฟรีคือช่วงซัมเมอร์ไงอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆไปเรียนพิเศษไปตั้งใจอยากจะพาน้องไปเรียนคอมพิวเตอร์ 6-7 ขวบอ่ะกะว่าจะไปเรียนคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าตื่นสายไปสมัครไม่ทันก็เหลือแต่ห้องเรียนดนตรีก็เลยเอาก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะไรก็ได้ไปเรียนสักวันสองวันไม่ชอบก็เลิกเอาไว้ซัมเมอร์หน้าค่อยมาสมัครเรียนใหม่ปรากฏว่าน้องชอบหลงไหลในเสียงกีตาร์จากกีตาร์โปร่งตัวเล็กนิดเดียวกีตาร์จะใหญ่กว่าตัวเองอีกด้วยซ้ำก็ฝึกฝนแกะเพลงผ่านวิดีโอผ่านคลิปออนไลน์ฝึกทักษะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดนัดและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเล่นดนตรีต่อหน้าผู้คนมากมายบางทีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเต้นไปกับน้องจริงๆที่ภูเก็ตเนี่ยมีเปิดหมวกร้องเพลงแบบนี้แล้วก็เป็นเยาวชนผู้หญิงหลายคนมากนะคะบางคนก็ไปสร้างชื่อเสียงต่างประเทศแต่ก็ไม่โด่งดังขนาดเน่ๆนะแล้วก็กลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วน้องก็ผ่านการประกวดในเวทีในประเทศไทยนะรายการซุปเปอร์เทนมั่งนะคะโอเวอร์ไดฟ์กีตาร์คอนเทนต์มั่งแล้วก็ King Power Band Competitionที่น้องไปร่วมประกวดแล้วก็ได้รางวัลมาแต่ตอนนั้นก็ดูเหมือนน้องเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนะคะแต่พอไปขึ้นเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์ดูน้องโตไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะแค่รอบออดิชั่นที่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมก็เป็นไวรัลมีการติดตามกันแบบยอดวิวกันล้นหลามแล้วอ่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเวทีเลยนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับยอดวิวเป็นล้านโดยเฉพาะมาในรอบที่2ที่เป ็นรอบควอเตอร์ไฟนอลที่ได้โกลเด้นแบทเชอร์คือได้ลูกบอลทองที่จะข้ามมาในรอบไฟนอลเลยเนี่ยก็คือแบบฮือฮาแล้วจนมาถึงรอบนี่แหละรอบชิงเพลงที่น้องเลือกเนี่ยมันเป็นเพลงที่นักกีฬาคนที่ชอบดูกีฬาเขาร้องได้ด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเพลงที่เปิดในสนามกีฬาเวลามีการแข่งขันน้องเข้าใจเลือกจริงๆค่ะเลือกเพลงที่แบบคนร้องได้คนชอบแล้วน้องก็ได้รับความชื่นชมจากกรรมการรวมไปถึงคะแนนโหวตได้มาจากคะแนนโหวตนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องยอมรับเลยนะว่าคนไทยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กระหน่ำโหวตให้น้องเหมือนกันนะรวมไปถึงชาวอเมริกันที่ชอบน้องด้วยจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจนเป็นประวัติศาสตร์บนเวทีระดับโลกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตชาเลนจ์ซีซั่น21เนี่ยค่ะสุดอะขนลุกไปด้วยเลยเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ฟังให้ดีก่อนค่ะภาษีที่สหรัฐอเมริกาไม่ธรรมดาวันนี้ถ้าน้องรับเต็มๆมาก้อนเดียวเลยเนี่ยก็จะโดนหักภาษีหายไปกว่าครึ่งเลยนะคะแต่ถ้ารับเป็นรายปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณปีละ 825,000 เท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ 68,000 ขึ้นลงตามสภาวะค่าเงินนะถ้าเลือกรับแบบนี้ปีละ 25,000 ดอลลาร์25,000 ดอลลาร์กับเงินไทย33บาทก็ประมาณ 825,000 บาทต่อปีเนี่ยค่ะประมาณ 825,000 บาทต่อปีเฉลี่ยเป็นเดือนก็ประมาณเดือนละ 68,750 บาทประมาณ 69,000-68,000 ต่อเดือนแต่ว่ามันจะมีหักภาษีค่ะหักภาษีเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเปิดก็ไม่เต็ม1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรอกเพราะภาษีเขาเยอะมากเขาก็หักภาษีตามบ้านเขาแล้วก็มาโดนหักที่บ้านเราอีกนะไม่รู้เหมือนกันว่าทางครอบครัวจะเลือกรับเป็นยังไงนี่ค่ะแล้วก็เป็นความดีใจแบบสุดๆคุณพ่อคุณแม่ก็ขึ้นไปกอดบนเวทีนะคะได้เฮลั่นสนั่นกันไปไม่ธรรมดาค่ะชื่นชมมากคุณผู้ฟังคะเราก็ดีใจไปด้วยคนลุกไปกับเขาด้วยน้องก็น่ารักนะจากเด็กดูสวยไปเลยสาวภูเก็ตนี่ค่ะหนึ่งในความฝันของชีวิตนี่แหละวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกฉบับสื่อโซเชียลทั้งหลายทั้งปวงมีเรื่องเดียวเลยค่ะไม่มีเรื่องอื่นเลยก็ยินดีแหละเนาะตามนั้นคุณผู้ฟังขาเราไปดูเรื่องอื่นกันหลังจากที่ลุ้นเนเน่เราก็ได้ดั่งใจหวังเราก็ดีใจไปกับน้องด้วยดีใจไปกับครอบครัวด้วยแล้วที่สำคัญคือทั่วโลกก็รู้จักภูเก็ตไทยแลนด์แน่นอนกรรมการยังบอกเลยว่าเป็นดินแดนแห่งความประทับใจเขายังบอกเลยว่าเป็นดินแดนแห่งความประทับใจในวันแรกที่เนเน่บอกว่ามาจากจังหวัดภูเก็ตเขายังบอกเลยว่าเป็นประเทศที่เป็นดินแดนแห่งความประทับใจตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นิวยอร์กนะคะสื่อก็ถามเลยท่านนายกได้ข่าวน้องเนเน่หรือยังนายกรัฐมนตรีก็แสดงความดีใจมาด้วยนะคะประมาณนี้แหละเอาไปดูเรื่องอื่นกันเมื่อวานนี้บุ้มเมื่อเช้าที่ผ่านมาบุ้มค้างไว้ช่วง ตีสามแล้วก็หกโมงปุ้มค้างไว้เรื่องราวของหนูน้อยวัยหกเดือนที่เสียชีวิตปริศนาคุณแม่จ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแต่ช็อกมากเลยว่าพี่เลี้ยงแจ้งมาว่าน้องไม่หายใจแล้วอ้างว่าดิ้นจนผ้าขนหนูพันรอบคอแล้วน้องเสียชีวิตในห้องพักย่านทุ่งสองห้องแต่แม่ก็ไม่ปักใจเชื่อเพราะว่ามีบาดแผลในที่ใบหูริมฝีปากแล้วก็เบ้าตาเขียวมีรายงานเมื่อวานตอน 6:00 นเจ้าหน้าที่สน.ทุ่ง2ห้องพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบสาเหตุที่ทารกเสียชีวิตบริเวณปากทางเข้าการเคหะแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนท้ายซอยแจ้งวัฒนะ14ทารกเพศชายวัย6เดือนนอนอยู่บนรถพยาบาลมีนางสาว A กับนาย B อายุ26ปีพ่อและแม่นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆแล้วก็มีชายหญิงอีกคู่หนึ่งซึ่งทราบว่าเป็นพ่อและแม่ของเด็กที่จ้างให้มาเลี้ยงดูนางสาว A แม่เด็กเล่าว่าเธอและสามีเนี่ยทำงานและพักอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ10หลังจากคลอดน้องค่ะชื่อน้องไทม์คลอดออกมาช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยยังมีเวลาเลี้ยงเองเพราะว่าอยู่ในช่วงหลังคลอดแล้วก็ครบกำหนดที่ต้องกลับไปทำงานก็เลยโพสต์หาคนมาเลี้ยงก็มีคนติดต่อมาหลายคนจนกระทั่งมาเจอพี่เลี้ยงคนนี้ก็พูดคุยซักถามแล้วเขาก็เพิ่งคลอดลูกมาเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะดูแลน้องได้ค่าจ้าง 6,000 ค่ะช่วง 8:00 นเนี่ยแม่จะมาส่งน้องที่แฟลตการเคหะและมารับอีกที3-4ทุ่มหลังเลิกงาน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาทำงานก็จะทักมาตลอดว่าน้องทามเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะจะมีก็บอกว่าน้องนอนดิ้นและนอนคว่ำหน้าก็ถ่ายภาพส่งมาให้ดูค่ะต้นเดือนที่ผ่านมาพี่เลี้ยงขอเป็น 7,000 ได้ไหมเธอก็ให้บ่าย 4:00 นเมื่อวานนี้พี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าน้องไม่หายใจเธอก็เลยรีบออกจากโรงพยาบาลมาดูพบว่ากำลังช่วยกันปั๊มหัวใจตอนนั้นน้องตัวเขียวแล้วค่ะก็เลยรีบอุ้มลงมาข้างล่างจะส่งโรงพยาบาลระหว่างที่วิ่งไปรอรถพยาบาลพอรถพยาบาลมาถึงก็ไม่ทันแล้วแม่เองก็ยังงงๆทำอะไรไม่ถูกส่วนพี่เลี้ยงบอกมาก็ยังไม่ปักใจค่ะแต่ก็ไม่ได้กล่าวหานะรอผลการชันสูตรจากการสอบถามพี่เลี้ยงเด็กที่ดูแลน้องชายมา 3-4 เดือนเนี่ยปกติน้องก็ไม่ใช่เด็กดื้อนะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนคนเลี้ยงมาหลายคนแล้วแม่บอกว่าน้องงองแงจนมาอยู่กับพี่เลี้ยงคนเนี้ยเธอก็เลี้ยงลูกอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะก่อนเกิดเหตุนางสาวโจ้พี่เลี้ยงเนี่ยอยู่กับในแบงค์แฟนหนุ่มตอนบ่ายสองน้องชามก็หลับอยู่ค่ะเธอก็หลับไปพร้อมลูกส่วนในแบงค์ออกไปซื้อข้าวกลับมาเห็นน้องชามนอนคว่ำหน้ามีผ้าขนหนูพันรอบคอและลำตัวก็เลยรีบดึงผ้าออกและพบว่าอุจจาระราดบนที่นอนจำนวนมากพลิกตัวน้องออกมาเห็นหน้าซีดหมดสติไม่มีลมหายใจก็โทรแจ้ง1669ขอรถพยาบาลในเบื้องต้นก็ทำตามคำแนะนำโดยการปั๊มหัวใจและเป่าปากมีน้ำมูกไหลออกมาจำนวนมากและน้องก็เสียชีวิตค่ะโดยนางสาวโจ้พี่เลี้ยงเด็กบอกว่าขณะที่เลี้ยงดูน้องเนี่ยแม่เอามาส่งช่วงเช้า8โมงบ้าง10โมงบ้างบางวันร่างกายน้องก็มีบาดแผลนะมีจุดคล้ายรอยบุหรี่จี้ก็ถ่ายรูปส่งไปให้ดูแล้วเคยบอกว่าเบ้าตาน้องเขียวเป็นจ้ำแม่ก็บอกว่ามาจากของเล่นของน้องโดยเฉพาะแผลที่มีรอยคล้ายบุหรี่จี้แม่ก็บอกว่าน้องถูกยุงกัดแต่มีหนึ่งครั้งที่นางสาวโจ้เนี่ยทำน้องตกเตียงก็รีบโทรไปบอกแม่น้องก็ส่งรูปมาให้ดูแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลหลังใบหูริมฝีปากและรอยบกฟกช้ำที่เบ้าตาค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งร่างไปให้แพทย์ชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเพื่อหาสาเหตุยังไม่มีรายงานความคืบหน้าว่าตกลงมันเป็นยังไงทางฝ่ายพี่เลี้ยงก็โยนมาว่าน้องมีแผลติดตัวมาเวลาแม่มาส่งแต่แม่ก็บอกว่าคาใจเนี่ยค่ะที่สงสารที่สุดก็คือหนูน้อยไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยเลยน้องจะเจ็บไหมอ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง กลายเป็นเหยื่อโดนสแกมเมอร์ขู่คุยอยู่3วันน่ะคุยต่อเนื่องมา3วันคุณผู้ฟังลองคิดดูนะวิดีโอคอลคุยกันมาจะหลอกเงินพ่อ 800,000 คุยอยู่3วันสถานีตำรวจภูธรโพกลางนครราชสีมาค่ะผู้ปกครองแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านักศึกษาปี4ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมากำลังตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ถูกหลอกเงินให้โอนไปแล้ว 800,000 ในเบื้องต้นก็พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยโทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ของค่ายโทรศัพท์มือถือชื่อดังบอกว่านักศึกษารายนี้มีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินจากนั้นก็โอนสายไปยังผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเมืองระนองข่มขู่สร้างความหวาดกลัวแล้วก็ให้แอดไลน์วิดีโอคอลคุยกันห้ามบอกเรื่องนี้กับใครพอรู้ว่านักศึกษาไม่มีเงินมิจฉาชีพก็ออกอุบายจัดทำเอกสารปลอมอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปญี่ปุ่น3เดือนค่าใช้จ่าย 856,000 บาทนี่เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อโอนเงินให้ค่ะครั้งแรก 500,000 ครั้งที่2 200,000 ค่ะจากนั้นก็ยังบอกให้ติดต่อไปอีกหลายๆบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีมีการโอนเงินจำนวนมากผู้ปกครองก็สงสัยแล้วไงก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโอนไป10บัญชีกำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไหมพันตำรวจเอกพัชรดนัยการินภูมิกับสถานีตำรวจภูธรโพกลางสั่งการเจ้าหน้าที่และกำลังชุดสืบไปที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษารายนี้ยังอยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วก็ยังวิดีโอคอลคุยกับมิจฉาชีพนะติดต่อกันต่อเนื่องมายาวนาน3วันแล้วเนี่ยน้องเองก็บอกว่ากลัวมากกลัวจะถูกดำเนินคดีมิจฉาชีพไม่ทำอะไรทำตามหมดบอกให้ย้ายจากหอพักเดิมมาที่นี่ด้วยนะเพราะว่าติดต่อแล้วก็ควบคุมง่ายเจ้าหน้าที่เก็บโทรศัพท์มือถือสลิปการโอนและหลักฐานไปขยายผลค่ะแล้วก็ฝากเตือนมาอย่างประชาชนด้วยว่าหากได้รับโทรศัพท์แบบนี้อ้างว่าผัวพันในคดีฟอกเงินคดีอาชญากรรมหรือถูกสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีเนี่ยอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโอนตั้งสติให้ดีติดต่อคนในครอบครัวหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาตรวจสอบนี่ค่ะแหมคุณผู้ฟังค่ะ 800,000 ปิ๋วไปเลยคุณผู้ฟังจำคดีโกธรกับลูกน้องที่ยิงสจ.ต้งได้ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่11ธันวาคมปี2567นายสุนทรหรือว่าโกธรจัดงานที่บ้านน่ะแล้วก็มีเหตุยิงกันนายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีเกิดเหตุยิงกันผู้เสียชีวิตคือนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.ต้งเสียชีวิตในบ้านที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศาลอาญารัชดาศาลอ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่าผู้เสียชีวิตคือนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรืออดีตสจ.ต้งมีจำเลยก็คือนายธนสรัญกรจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือนายตุลจำเลยที่2นายธนพัฒน์หรือนายแนวจำเลยที่3นายอภิสิทธิ์หรือนายบาสจำเลยที่4นายสิทธิชัยหรือนายจิ้มเป็นจำเลยที่5นายพัฒนนนท์หรือนายออฟจำเลยที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีเป็นจำเลยที่7แล้วก็มีนางสาวมิญญารัตน์หรือเมย์เป็นจำเลยที่8มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพรบ.อาวุธปืนสืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2567นายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรเนี่ยสั่งให้จำเลยคนอื่นใช้อาวุธปืนยิงสจ.ต้งเสียชีวิตในบ้านการฟังคำพิพากษาครั้งนี้สจ.จอยภรรยาของสจ.ต้งก็มาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยโดยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพร้อมพวก4คนและให้ชดเชยสินไหมเป็นเงิน 810,000 บาท แล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนี่แหละเป็นคดีดังเลยค่ะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาของศาลแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ฝนที่ตกหนักๆตลอดหลายพื้นที่ที่ผ่านมามี3ชาวจีนเดินฝ่าน้ำท่วมพลัดร่วงตกคลองถูกกระแสน้ำพัดหายไป1ประมาณ 5:00 ศูนย์วิทยุกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งมาว่ามีชาวต่างชาติเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมแล้วพลัดตกลงไปในคลองแล้วก็จมหายไปบริเวณคลองตายายซอยเนินพลับหวานหมู่5ตำบลหนองปรือบางละมุงชลบุรีค่ะก็ประสานทีมกู้ภัยปฏิบัติการทางน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยนำกำลังและอุปกรณ์ลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาบนถนนระดับความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะบริเวณคลองตายายเนี่ยน้ำท่วมจนมิดราวสะพานไปแล้วคือเดินไม่รู้เลยว่าไหนน้ำอันไหนสะพานอะชาวบ้านบอกว่ามีต่างชาติ3คนพยายามเดินฝ่าน้ำท่วมโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าไหนมีคลองขวางอยู่ค่ะก็เลยทำให้เกิดก้าวพลาดร่วงลงไปในคลอง2คนคนแรกเนี่ยลงไปแล้วลอยคอไปติดอยู่กับภูมิยาแล้วก็ว่ายขึ้นฝั่งส่วนอีกคนนึงน่าจะถูกดูดเข้าไปในท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ก็เลยจมหายไปเลยทีมกู้ภัยวางแผนค้นหาตลอดแนวคลองซึ่งมีความยาวไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรล่าสุดน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติแต่ในคลองนี้ยังมีกระแสน้ำแรงอยู่ก็เลยยังไม่เจอผู้สูญหายนายทิติกรทองก้านเหลืองอายุ17ปีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และพยายามจะเข้าไปช่วยบอกว่าชาวต่างชาติ3คนนะไม่รู้ว่าเป็นสัญชาติไหนอ่ะเดินฝ่าน้ำท่วมกลางร่มเกาะมาเป็นกลุ่มจังหวะที่ใกล้จะถึงคลองอ่ะ3คนคงรู้ว่าข้างหน้ามีคลองแหละ2คนก้าวขาล่วงลงไปคนแรกไปลอยคอติดอยู่กับพุ่มไม้ก่อนจะว่ายกลับเข้าฝั่งส่วนอีกคนนึงจมไปต่อหน้าต่อตาทิติกรก็ตะโกนร้องให้ชาวบ้านช่วยแจ้งกู้ภัยนะคะแต่ว่าก็ช่วยไม่ทันนางสาวเชรินทิพย์มาตราดอายุ40ปีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ข้อมูลว่ารับต่างชาติ3คนมาไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือจีนเนี่ยรับมาจาก Walking Street พัทยาใต้ไปส่งที่ซอยวัดบุญ 3,009 เธอก็พยายามหลีกเลี่ยงน้ำท่วมเลี้ยวเข้าซอยเนินพรับหวานเพื่ออ้อมไปที่ซอยเขาน้อยถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจอน้ำท่วมเธอก็ยอมขับรถฝ่าน้ำท่วมจนน้ำไหลเข้าตัวรถอะแล้วก็เลยตัดสินใจจอดอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้ว3คนก็เลยเดินจากรถเดินลงจากรถแล้วก็ฝ่าน้ำท่วมไปต่อจนกระทั่งไปตกคลองนี่แหละห่างจากจุดที่เธอจอดรถประมาณ100เมตรเท่านั้นเองค่ะชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าขณะเกิดเหตุอะบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้เป็นบางส่วนจังหวะที่1ในผู้ประสบเหตุพยายามจะว่ายน้ำตะเกียกตะกายกลับเข้าฝั่งพอขึ้นมาบนฝั่งได้ชาย2คนที่เป็นเพื่อนกับคนที่จมหายไปเนี่ยเดินทางมาพูดคือเข้ามาขอความช่วยเหลือจากนางสาวจอยบอกว่าโปรดโยนเชือกให้เพื่อนฉันด้วยคุยกันอยู่10นาทีแล้วชาย2คนชาวจีนก็เดินหายไปเนี่ยกระแสน้ำมันลดลงแต่ว่ายังมีฝนตกอยู่คลองจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกกันว่าคลองตายายค่ะยาวไปตลอดถึงคลองนาเกลือระยะทางประมาณ2กิโลเมตรกระแสน้ำเชี่ยวมากค่ะยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้สูญหายขึ้นมาได้นะคะโชคร้ายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาก็ไม่รู้ทางเนาะก็เดินไปเรื่อยอันตรายมากช่วยมาได้คนเดียวแล้วก็มีข่าวนี้ ไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันคุณฟังอย่าลืมนะคะปลูกอะไรแล้วร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าคู่เหนียวนะลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำอะไรที่ออกดอกฉีดวัคซีนเอ2กับวีซ่าคู่เหนียวเลยค่ะส่วนอะไรที่อยากให้งามวัคซีนเอ1อย่างเดียวแล้วก็โปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะโปรโมชั่นพอเพียงกับโปรโมชั่นเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเลือกเลยค่ะถ้าอยากได้พอเพียงซื้อ1กระปุกลด100แต่ถ้าจะเตรียมตุนซื้อ2กระปุกค่ะกระปุกที่1ราคาเต็มกระปุกที่2ลด 50% เลยค่ะเลือกเลยอยากได้เพียงพอหรือว่าเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะฝนถล่มอรัญญประเทศอ่วมไปคลองพรมโหดน้ำเพิ่มสูงล้นไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรายงานมาเมื่อ 11:33 ที่ผ่านมาจังหวัดสระแก้วฝนถล่มหนักทั้งวันทั้งคืนอรัญญประเทศอ่วมไปน้ำล้นจากคลองพรมโหดไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วคุณอาถานจากกองทัพบกลุยน้ำไปช่วยเหลือขนของให้ชาวบ้านหนีน้ำท่วมกันน่ะประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มวลน้ำในพื้นที่เริ่มขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศระดับน้ำในคลองพรมโหดสูงขึ้นเรื่อยๆล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเครื่องวัดระดับน้ำบริเวณสะพานวัดเกาะส่งสัญญาณเตือนตลอดกลางดึกสร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลองกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังบูรพาและมทบ19นะคะได้รับการประสานจากนางสาวจิรพันธ์มะเดื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลฟากห้วยอำเภออรัญญประเทศขอสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนค่ะก็นำกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ริมคลองขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการประสานมาเจ้าหน้าที่เน้นย้ำประชาชนริมคลองต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงเพราะถ้าน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะท่วมใหญ่เหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะส่งกำลังใจไปให้กับพื้นที่ที่แบบท่วมซ้ำซากท่วมทุกปีท่วมแล้วท่วมอีก

0: สมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากต
5: รงไหนเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691

0: แล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง
1: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพร้อมจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวสจ.โต้งปราจีนลุ้นคำพิพากษาคดีฆาตกรรมหลังมีพยานเกือบ200ปากด้านทนายมั่นใจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคราบเขม่าวดินปืนมัดตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิ์สนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปลายปี2567โดยคดีมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยรวมเกือบ200ปากก่อนฟังคำพิพากษานางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนภรรยาของสจ.โต้งพร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางมายังศาลโดยทนายระบุว่าฝ่ายผู้เสียหายมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งผลตรวจคราบเขม่าวดินซึ่งเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้สำหรับคดีนี้เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2567โดยสจ.โต้งปราจีนบุรีลูกบุญธรรมและคนสนิทของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีถูกกลุ่มมือปืนซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรลุมยิงกว่า22นัดเสียชีวิตคาบ้านพักของโกธรขณะที่ครอบครัวยังคงเก็บศพไว้ที่วัดประกอบศรีมารามและยังจะไม่มีการจัดพิธีชาปนกิจจนกว่าคดีจะได้รับความยุติธรรมตามคำพิพากษาของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพรจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตพร้อมจ่ายสินใหม่ทดแทน 81,400 บาทรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเร่งสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้นักการเมืองหลายรายยังไม่ให้ความร่วมมือคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่อาคารรัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐาน

0: ณะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมระบุว่าจากการติดตามที่ผ่านมายังพบมีบุคคลระดับสูงหลายรายทั้งในระดับรัฐมนตรีและอธิบดีบางกรมยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลคณะกรรมการจึงจำเป็นต้องเชิญบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับความคืบหน้าล่าสุดพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลสำคัญที่คณะกรรมการประสงค์จะสอบข้อเท็จจริงมากที่สุดนั่นคือนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งจนปัจจุบันยังไม่ได้รับความร่วมมือและยังไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญการประชุมในวันนี้คณะกรรมการ
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย

0: 7619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap นิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: ่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อเช้านี้ครับคุณสุภาพร
2: ค่ะ
1: ก็คือน้องเนเน่โรยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะครับได้เรียกว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับฤดูกาลที่21นะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยวัย16ปีนะครับจากจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งน้องยังเรียนอยู่ชั้นม.5 อยู่เลยครับที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับที่ได้รับข่าวดีนะครับตั้งแต่ติดตามมาในสมัยต่างๆนะครับที่มีการแข่งขันก็คอยติดตามกันนะครับว่าอนาคตน้องจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอรุณเดชวิกรมพระบรมราชินกนะครับผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาพี่ไทยนะครับจากแพทย์และก็ประชาชนทั่วไปนะครับบอกว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับได้ขนานพระนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้นะครับว่าเป็นวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านนะครับได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และก็การสาธารณสุขของประเทศไทยมันครับมาอย่างยาวนานเลยก็คือประมาณ12ปีด้วยกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนแพทย์แล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขนะครับเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับ
2: ค่ะสำหรับพิธีวันมหิดลเนี่ยก็เริ่มโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชนะคะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาเมื่อวันที่27เมษายนปี2493ในวันที่24กันยายนปีเดียวกันค่ะสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชและนักศึกษาพยาบาลโดยการนำของนายบุญเริ่มสิงหเนตรนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์และนางสาวชายานปรักกมกุลหัวหน้านักศึกษาพยาบาลนำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลตั้งแถวนะคะตามถนนจักรพงศ์หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาจากนั้นหัวหน้านักศึกษาวางพวงมาลาและผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันทูลกระหม่อมสดุดีอศิรวาทซึ่งประพันธ์โดยนายภูเก็ตวาจานนท์หลังจากนั้นค่ะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียนและศาสตราจารย์นายแพทย์เติมบุญนาควางพวงมาลาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
1: ครับในเวลาต่อมานะครับก็มีงานอื่นๆประกอบอีกนะครับอย่างเช่นในระยะแรกนะครับก็มีการออกรายการสดุดีสมเด็จพระบรมราชินกนะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนักศึกษาแพทย์และก็แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีการทำงานโยธานะครับในวันมหิดลต่อมานะครับเมื่อมีโทรทัศน์นะก็เริ่มจัดรายการโทรทัศน์วันมหิดลครับ
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยทีนี้มีวันสำคัญสำหรับเหล่าทหารหารกันบ้างนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันมหิดลแล้วก็ยังเป็นวันทหารราบด้วยนะครับ ก็คือ24กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบทั้งจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ทหารราบนะครับก็คือทหารที่ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักนะครับของกองทัพบกและก็ของกองทัพไทยได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบมีภารกิจนะครับในการเข้าตีเข้าประชิดข้าศึกทำลายหรือว่าจับข้าศึกเป็นเฉลยและก็เข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนะครับก็คือเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดเคลื่อนที่เร็วทั้งทางพื้นดินนะครับโดยใช้ยานรบทางพื้นดินแล้วก็ทางอากาศนะครับโดยอากาศยานในการที่จะลำเลียงพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบหรือว่าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและนายพลเหล่าทหารราบค่ะที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะโดยพิธีเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะทางพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าราบนะคะแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการค่ะ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตการรับราชการนะครับกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของกองทัพบกนะเพราะว่าท่านนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเหล่าทหารราบนะครับถือว่าเป็นกำลังรบหลักของกองทัพในการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตลอดจนพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สร้างความผาสุกให้กับประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับที่พวกเรานะครับต่างมุ่งมั่นทุ่มเทและก็ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหลฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันจนปรากฏเป็นผลงานที่เชิดชูศักดิ์ศรีของเหล่าทหารราบแสดงให้ถึงการอุทิศตนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์นะครับให้กับหน่วยแล้วก็ของกองทัพบกเป็นอย่างมากครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะทางสถานีของเราค่ะก็มีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันทหารราบค่ะขอเชิญชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นี่คือเสียงของผู้โบราณ
0: ทหารราบสมญาราชินีแห่งสนามรบทหารราบเป็นเหล่าทหารแนวหน้าที่ประจันบานกับข้าศึกในทุกสภาพภูมิประเทศมีความองอาจสง่างามในทุกสมรภูมิรบเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพบกและเป็นเหล่าทหารเหล่าแรกในประวัติศาสตร์สมัยโบราณคุณลักษณะสำคัญของทหารราบคือการรบภาคพื้นดินซึ่งสามารถส่งกำลังรบเข้าพื้นที่ได้ในทุกมิติทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเมื่อยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงมีความโดดเด่นในการเข้าตียึดครองหรือตั้งรับในพื้นที่ต่างๆและเป็นกำลังพลที่มีจำนวนมากที่สุดในกองทัพเน้นการใช้อาวุธประจำกายเข้าทำลายข้าศึกจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดตัวแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการทหารจะมีความก้าวหน้าไปมากหากแต่ทหารราบยังคงเป็นเหล่าทหารที่จำเป็นในการปฏิบัติการรบทุกสมรภูมิซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากเหล่าอื่นด้วยโดยทหารราบจะเป็นผู้ประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายของการรบจนได้รับสมญานามที่น่าภาคภูมิใจว่าราชินีแห่งสนามรบและเหตุแห่งการกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันทหารราบนั้นมีที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันครบรอบวันสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กองพันทหารราบในรศ.111หรือปีพุทธศักราช2436จำนวน5กองพันและนับเป็นครั้งแรกที่กองทหารไทยได้รับพระราชทานธงประจำกองปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดหน่วยกองทัพบกในส่วนของกำลังรบได้บรรจุหน่วยระดับกองพลทหารราบทุกกองทัพภาคทั่วประเทศจำนวน10กองพลแบ่งออกเป็นภาคกลางกองทัพภาคที่1จำนวน4กองพลคือกองพลที่1รักษาพระองค์ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีกองพลทหารราบที่9ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีและกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพภาคที่2จำนวน2กองพลคือ กองพลทหารราบที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและกองพลทหารราบที่6ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัด101ภาคเหนือกองทัพภาคที่3จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่4ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่7ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนเณรจังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้กองทัพภาคที่4จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่5ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองพลทหารราบที่15ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนด้านการฝึกและการศึกษานั่นคือศูนย์การทหารราบตั้งอยู่ที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านของเหล่าทหารราบรวมถึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมและสร้างกำลังพลของเหล่าทหารราบเพื่อให้มีคุณลักษณะตรงตามที่กองทัพบกต้องการดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำทางทหารวิทยาการทันสมัยมีวิสัยทัศน์โดยมีสัญลักษณ์ประจำเหล่าทหารราบเป็นรูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุนสื่อถึงการปฏิบัติการเข้ายึดครองพื้นที่และการทำลายข้าศึกโดยการใช้อำนาจจากการยิงจากอาวุธประจำกายซึ่งนับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกำลังสำคัญเพื่อป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติไทยต่อไปข้าคือทหารราบถือปืนติดดาบปราบอาริรัน24กันยายนวันทหารราบ
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐามากๆเลยนะคะที่ได้ผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาให้เราได้รับชมรับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยสำหรับภาคใต้เองมีฝนตกหนักค่ะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: นะครับก็สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงครับ
2: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการประชุมนะครับสั่งการนะครับโดยเมื่อวานนี้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สารภัยนะครับโดยมีนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นประธานประชุมนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็คณะทำงานโดยที่ประชุมนะครับได้เน้นการเฝ้าระวังนะครับการแจ้งเตือนและก็ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่เสี่ยงโดยมีข้อสั่งการสำคัญนะครับ8ประเด็นด้วยกันครับ
2: ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประสานข้อมูลปริมาณน้ำและทิศทางมวลน้ำพร้อมบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำอย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นั่นก็คือแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วนะคะแล้วก็แม่นยำโดยเป็นการใช้เซลล์บอดแคสต์และทุกช่องทางพร้อมกับคำแนะนำที่ประชาชนปฏิบัติได้ทันทีด้วยข้อที่3เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24 24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือและอพยพค่ะข้อที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะขออภัยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันและเชิงเขาพร้อมเตรียมแผนอพยพค่ะ
1: ข้อที่5นะครับให้เข้มงวดพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงภัยโดยอาจจะปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ห้ามเข้าพื้นที่นะครับเมื่อมีความเสี่ยงข้อที่6นะครับเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการด้านสาธารณสุขข้อที่7นะครับเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกแล้วก็ข้อที่8นะครับเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยานะครับเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับเข้าร่วมประชุมครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของสระบุรีเองนะคะก็เร่งเตรียมพร้อมโดยสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะโดยทางด้านของนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอหนองแซงและอำเภอเมืองสระบุรีนะคะพร้อมกับมีการกำชับไปถึงนายอำเภอเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้ค่ะให้มีการประสานหน่วยทหารด้วยเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่จัดทำแผนที่เส้นทางน้ำระหว่างอำเภอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับจึงมีการสั่งการและก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเริ่มที่ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่16นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ได้เป็นประธานนะครับในการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นะครับหน่วยก็ได้บูรณาการแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็สามารถที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบครับ
2: ค่ะทางด้านของกรมทหารราบที่6นะคะก็จะกำลังพลจำนวน30นายนะคะดำเนินการซักซ้อมการตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะก็จะกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายและยุทโธปกรณ์นะคะลงพื้นที่รับผิดชอบอำเภอลาดยาวค่ะเข้าพบทางด้านของปลัดอำเภอลาดยาวเพื่อที่จะประสานหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลหนองนมวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยได้ดำเนินการกรอกกระสอบทรายจำนวน600กระสอบค่ะเพื่อป้องกันนะคะน้ำทะลักแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงและมอบสิ่งของน้ำดื่มสำหรับใช้อุปโภคและที่ใช้บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ฝนไหมเมื่อคืนนี่ตกหนักเลยครับนอนฟังเสียงฝนเพลินนะครับมาช่วงนี้นะครับมาดูกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนะครับตามโครงการ10ล้านหยดทศวรรษทศมินเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานภาค3นะครับก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม4กิจกรรมด้วยกันได้ปริมาณโลหิตนะครับจำนวน 6,000 944นะครับโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานของกองพลฐานราบที่4โดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่14ก็ได้บริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือนางสาวกรวิกาตองเตนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้บริปริมาณโลหิตนะครับ 1,844 ครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่4นะคะโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ค่ะบริจาคโลหิตช่วยเหลือนายวรพจน์ทรงวิเศษนะคะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ปริมาณโลหิตค่ะจำนวน900ซีซีด้วยกันทางด้านของจิตอาสาของหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7นะคะก็บริจาคโลหิตช่วยเหลือนายภูเบศพวงแก้วค่ะที่สภากาชาดบริจาคโลหิตแห่งที่10นะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 3,150 ซีซีด้วยกันและทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37บริจาคโลหิตให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยทวียนสาขาแม่กลอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้ปริมาณโลหิตจำนวน 1,050 ซีซีค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างนะครับทางด้านพันเอกหญิงนุสราวรพัทราธรนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้แถลงนะครับว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้รับทราบถึงความคืบหน้านะครับของการรับสมัครพลทหารอาสาซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนนะครับรวม13วันคาดว่ายอดผู้สมัครนะครับก็ประมาณ 10,000 คนเพราะว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานยอดเข้ามาเป็นตัวเลขก็คือ 9,607 คนแล้วนะครับซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้สร้างการรับรู้และก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวนะครับจะสิ้นสุดวันรับสมัครก็คือ24มกราคม2570โดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าของการรับสมัครไว้นะครับก็คือ 25,000 คนพร้อมกับย้ำนะครับ4โอกาสที่จะได้มอบให้กับผู้เข้าสมัครเป็นพลทหารอาสาได้แก่ค่าตอบแทนนะครับประกอบด้วยเงินเดือนนะครับ 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วก็ประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะครับก็ยังให้โอกาสฝึกในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU ร่วมกันค่ะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพนะคะสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้ในสัญญาจ้าง4ปีค่ะยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งใน10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงค่ะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยจะต้องมาจากพลทหารอาสา 100% เพราะจะได้คนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อนะคะแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากเอกชนด้วยค่ะ
0: พร้อมกันนั้นนะครับยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าแล้วก็มีคะแนนพิเศษนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: พระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำโดยพลตรีเอกนัทนาคเหล็กเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรมศิลปากรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามสถานีตำรวจนครบาลพระบรมมหาราชวังดำเนินการสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: นะครับแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมออกแบบแล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับโดยได้จัดที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาสังพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายประชาชนได้เข้าร่วมพร้อมกับสาธิตนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดทางนี้ก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้นำไปขยายผลนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนนะครับที่จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปครับ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรทางด้านของนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัยยากจนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ประจำปี2569โดยมีทางด้านของนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดค่ะ
1: ครับโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้มาตรฐานก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมรากฐานนะครับสุขอนามัยและก็โภชนาการที่ดีแก่แม่และเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยโดยทางหน่วยนะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระสนนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยการดำเนินงานนะครับก็เรียกว่าชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรนะครับได้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้เรียกว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรครับ
0: ค่ะซึ่งการส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย3พื้นที่ด้วยกันก็จะมี3อำเภอค่ะก็คืออำเภอไทยเจริญอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทารวมจำนวน16ครอบครัวซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยิ้มนะคะมีรอยยิ้ม
1: ครับก็คือทางรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือดูแลน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตนะครับของเด็กและก็เยาวชนต่อไปครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: และสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาทรัมป์ต้อนรับที่สนามบินเชื่อมั่นจีนสหรัฐสามารถหาแนวทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยตนเองถึงบันไดเครื่องบินที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูใกล้กรุงวอชิงตันเริ่มจากการที่เริ่มด้วยการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันมีพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีวงบริดุริยางทหารบรรเลงเพลงของทั้ง2ประเทศและเครื่องบินทิลระเบิด B-1 บินเหนือพื้นที่พิธีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่ผู้นำสหรัฐเดินทางมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยตนเองถึงสนามบินเพราะโดยปกติผู้นำสหรัฐจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นธรรมเนียมโดยทรัมป์กล่าวว่าการต้อนรับครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแม้ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงไม่ได้ให้การต้อนรับเขาที่สนามบินด้วยตนเองระหว่างการเดินทางเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นคู่แข่งพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีเร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังประชาชนยังเสียหายต่อเนื่องคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายกรจติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้3สดด้วยวาจาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังเคยตั้งกระทู้ในประเด็นนี้เมื่อประมาณ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะที่ประชาชนยังได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยนายกรอ้างข้อมูลตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่ามีประชาชนแจ้งความคดีถูกหลอกลวงทางสแกมเมอร์แล้วประมาณ1,300,000คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า120,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ากระบวนการฟอกเงินของสแกมเมอร์ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบเศรษฐกิจไทยได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยจึงต้องเร่งตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีที่สหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลและนิติบุคคลรวม28รายโดยมีคนไทยอยู่ในรายชื่อ1รายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยระบุว่าหากสหรัฐขอความร่วมมือมายังประเทศไทยรัฐบาลจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนและให้ความร่วมมืออย่างไรโดยนายกรยังถามถึงการทำงานของกรต.โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุนเขาและการฟอกเงินในตลาดทุนรวมถึงการคัดเลือกประธานกรต.คนใหม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนที่ถูกตั้งข้อสงสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างไรโดยย้ำว่าการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญในกรต.ต้องพิจารณาประวัติการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นผลประโยชน์ซับซ้อนอย่างรอบคอบนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: DSI ส่งสำนวน Forex ให้อัยการพิเศษพ่วงฟิล์มรัฐภูมิและภาวุฒินักการเมืองกับผู้ต้องหารวม34รายทั้ง2คนมั่นใจพยานหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
6: คากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างครับกับเพลงที่ชื่อว่าให้ฉันตายก่อนที่รักมาเพลงนี้ไพเราะพอพริ้งมากอินเนอร์มาเต็มนะครับเฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างนะครับให้ฉันตายก่อนที่รักส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติญาติทุกสันที่ทุกจังหวัดเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับที่สุภสิทธิ์บอกเก่าเล่าขานพูดถึงจังหวัดต่างๆนั้นเพื่อญาติเพียงญาติญาติอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ให้รู้ได้ว่าสุภสิทธิ์นะส่งความรักนะความคิดถึงมิเคยลืมเลือนนะครับญาติเพียงญาติญาติที่อยู่สันที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดอำเภออะไรอยู่ในจังหวัดนั้นนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์มาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นกำลังแรงใจตลอดไปเรื่อยๆพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยมิได้ยัดเยียดแต่ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในช่วง 13:00 นจนถึง 14:00 นนะครับหลายท่านบอกไปภาคกลางวันก็ไปตามสุภสิทธิ์ด้วยในช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์ย้ายเพียงย้ายสุภสิทธิ์แทบทั้งหมดเลยที่ฟังบนคลื่นนี้ก็ย้ายคลื่นไปฟังสุภสิทธิ์ในช่วง3โมงเย็นถึง4โมงเย็นเรียกภาษาบ้านเราด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับมีข่าวดีมาบอกนะฮะสำหรับย้ายเพียงย้ายของสุภสิทธิ์ที่ได้การช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับในการเติมเงินไทยชื่อไทยพัสนะครับที่ผ่านมาจะครบ4เดือนแล้วนะครับเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพัสนะครับจะขยายเวลาต่อไปอีก2เดือนนะครับความคืบหน้ากรณีไทยช่วยไทยพัสหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัสเพิ่มเติมประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 เพิ่มเติมคือโครงการเพิ่มเงินเพิ่มเติมนะครับ 2. โครงการช่วยไทยช่วยไทยพัส60-40 เพื่อเติมเงินย้ำผู้ใช้เดิมต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสนะครับต้องนะฮะไปเข้านะฮะยืนยันใช้สิทธินะครับท่านที่ใช้มาแล้วเนี่ยครับพอนะครับก็ต้องเริ่มใช้สิทธิเหมือนกันนะครับโดยโครงการไทยช่วยไทยพัสนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569โดยผู้ใช้เดิมจะต้องลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยจะสามารถใช้สิทธิ 1,000 บาทต่อ2เดือน 1,000 บาทต่อ2เดือนนะและไม่เกิน
200บาทต่อวันนะครับเดี๋ยวก็ต้องอธิบายให้เข้าใจกันนิดนึงสำหรับการยืนยันสิทธิของผู้ประกอบการจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์มากดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569นะครับนั่นคือพ่อค้าแม่ขายนะครับหลายคนนี่ไม่ได้เข้าไปนะใช้สิทธิ์เพื่อให้คนเติมเงินตรงนี้เขาบอกว่าได้แต่มองคนอื่นเขาขายนะแม่ค้าพูดเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ยืนยันรับสิทธิแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิใช้จ่ายร้านค้าชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นจนถึง 23:00 นและสามารถสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Form Food Delivery ร่วมโครงการนะตามแพลตฟอร์มเลยและก็ชำระเงินผ่าน G-Wallet ในเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นจนถึง 21:00 นะครับสุภาษิตจะย้อนกลับมานิดนึงบอกจะใช้สิทธิ 1,000 ต่อ2เดือนสุภาษิตก็เข้าใจว่าคือเขาจะให้ 1,000 เดียวใช่ไหม2เดือนเนี่ยนึกว่าเดือนละ 1,000 นะสิเอาเป็นว่านะเดี๋ยวก็คงจะรู้ข่าวสารกันดีนะครับข่าวดีก็มาบอกว่าเขาขยายไปอีก2เดือนเท่านั้นแหละนะครับส่วนเงินจะเป็นได้2เดือน 1,000 หรือ2เดือน 2,000 นั้นคงจะต้องติดตามข่าวสารกันอีกทีนะครับส่วนสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นวิซอนดัวแลตรงตากาแฟทินชัยคอฟฟี่และสูตร1สูตร2เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้คาถามหานิยมยอดรักสลักใจครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

ป็นหนุ่มทุ่งกระโจมทองนะครับกระโจมทองนะครับอยู่ที่ตำบลหลัก2อำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครนะครับหลวงพ่อสายนะครับแห่งวัดกระโจมทองหรือพระครูสาครสุวรรณคุณนะครับเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงในยามค่ำคืนท่านมีนะจะเจริญภาวนาสมาธิส่งกระแสจิตจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงนิมิตเห็นและทรงโปรดเกล้าให้คนตามมาจนพบรวมทั้งเคยเสด็จมาส่งเข้าเฝ้าหลวงพ่อสายณวัดกระโจมทองเมื่อวันที่9กันยายน2507นะครับเป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากเลยวันนี้ท่านมรณภาพไปแล้วแต่คนก็ยังไปเคารพศรัทธาที่วัดทุ่งกระโจมทองนี้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณวิศรดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดในวิศรกล่องละ900บาทครับทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอลติกิสไลใช้สารสตีวิโอไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกดดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคที่ดื่มได้มิได้ไปรักษาใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซอร์มอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าที่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บปวดเมื่อยตั้งแต่ศีรษะยันฝ่าเท้าเนี่ยคอหลังไหล่เอวทุกกระดูกทุกข้อเนี่ยก็หายไปไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกทรมานนะครับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็หายไปมีสารเลยตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพื่อลมสมใจใส่ตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้าน1กล่องมีมูลค่า110บาทสำหรับตังถังเช้าเฮลินจีสมกุลีเป็นยาอายุวัฒนะเป็นปีสารสกัดทั้ง24ชนิดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอเอ3ตัวและที่สำคัญให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณเพื่อรวมสมใจเนาะแล้วก็ได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับสำหรับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุดติดลิ้นอร่อยจุดติดใจนะครับแล้วมาถึงสุดยอดสุนทรีที่ญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นี่แหละวัยรุ่นสวทุกๆท่านเนี่ยต้องทานกันเลยที่จริงอ่ะยุกยาของเราทานนั้นได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นมานะอายุ100ก็ยังทานอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเป็นของดีคุณภาพสูงเป็นสุนทรี 100% มาพูดถึงสุดหนึ่งสุภสิทธิ์วิชั่นมีกระชายดำเป็นตัวนำแล้วก็สุนทรีอื่นๆบอกว่าบำรุงกำลังหญิงชายทุกเพศทุกวัยเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับกำลังวังชามาเต็มสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประพรมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบ่งเลือดบริพันธ์ด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ไปทานได้และดีด้วยแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งกลั้นปัสสาวะไม่อยู่รดขาปัสสาวะรดขากางเกงสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยถ้าเราไม่ดูแลฟื้นฟูเนี่ยเดี๋ยวก็จะตายสนิทเนาะเอาไปดูแลกันด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์วิชั่นท่านหญิงก็เช่นเดียวกันเลือดจะไปลมจะมานว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็พอเลือดหมดเนี่ยคือว่า
ฮอร์โมนเอสโตรเจนประจำเดือนหมดแล้วตอนนี้มันมีผลกระทบมากมายท่านหญิงแกรู้จักกันดีจากเคยติ่งๆก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานะทานเลยจะดีขึ้นครับทุกท่านเลยนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตารารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะบรรเทาการปวดเมื่อยทั่วสารพางกายแล้วชาปลายมือปลายเท้านะครับทำให้กินข้าวได้นอนหลับปัสสาวะกับปริดกับปล่อยกับปัสสาวะไม่พร่ำเพรื่อผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเนี่ยแล้วก็ท้องกลมหนังแตงโมนะจากโรคกระสายก็ทำให้หุ่นกระชับนะลบขับถ่ายดีชีมีพิสุขนะบำรุงสมองผิวพรรณให้สดใสดวงกว่าวครับก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้เมื่อทานสูตร2รุ่งฟ้าสดทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันครับโทรมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยโทรมาที่0836931999นะครับและท่านมี LINE สุภสิทธิ์มี Facebook ก็ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อทางไลน์ทาง Facebook แล้วก็ที่แน่ๆครับโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข0836931999อยากได้อะไรจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมครับมาถึงเพลงแก้ครับปวารีพรพิมลกับเพลงที่ชื่อว่าสาวเพชรบุรีครับ

0: จ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
0: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ทับน้ำหมู่5
0: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
1: ด้วยกาแฟด้วย
0: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะก็มาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
1: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
2: ผมแ
0: ข็ง
2: แล้ว
0: ผม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: แรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายกาแฟนี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกเขาไม่หลับอีกเขาพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: เออผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เออเราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ
3: ้
2: สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: โอ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ให้กำลังใจรั้วของชาติด้วยนะครับที่อยู่ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานะครับต้องเฝ้าดูแลอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแม้ว่าสงครามจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามทีแต่ว่า เรื่องราวของความตึงเครียดยังมีอยู่นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาพระยานะครับขับร้องโดยสายันสัญญานะครับแล้วสุภสิทธิ์ให้กำลังใจนะญาติเพียงญาติทุกสันที่ทุกจังหวัดที่มีผลกระทบจากฝนตกหนักและก็น้ำท่วมนะครับหลายท้องที่เลยทีเดียวให้กำลังแรงใจทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอ็นป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านศิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านครังยาชุมชนโคกสำโรงร้านที่ประกาศมาแล้วนั้นมีทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มีทั้งวิซอนดูแลดวงตาแล้วก็มีสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2ลูกฝาโอสถไปซื้อกันเยอะๆเลยนะครับส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิซอนดูแลดวงตานะครับถ้าอยู่ไกลจากร้านนี้แล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้0836931999และท่านนะฮะมีหมายเลขสุภสิทธิ์อยู่แล้วของใกล้จะหมดหรือหมดไปนานแล้วหรือต้องการเอาไปทดลองซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับหลายท่านสงสัยฮะโทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยาไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่สุกเอาและเผากินผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารและไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศที่ยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับคุณสุชินดวงมณีนะฮะลูกค้าเก่าเจ้าประจำเลยซื้อวิซอนตามโปร4กล่อง 2,700 บาทนะครับอยู่ตัวหนองปริงหนองแคสระบุรีนะครับคุณบุญเรืองถาอ่อนตำบลพระยาทศอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพรพาเงินพันซื้อให้คุณแม่นะครับต้นถ้วยหอมอำเภอตาครินนครสวรรค์ลุงฟ้าโอสถ2กระปุก700บาทคุณดาราสว่างศรีตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทโอ้ประธานโทษฮะก็ไม่ให้ประกาศนะบอกประธานโทษนะเผลอไปแล้วสินะครับคุณทวีอินสุ่มต้นวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณยุพาผู้พงตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวิซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณวายขมทองตำบลเกาะแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสูตร2ฮะ2กระปุก700บาทคุณสำเนียงสังสะอาดตำบลหัวสำโรงอำเภอทะวงจังหวัดลพบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมรอกท่าตะโกนนครสวรรค์กาแฟ5กล่องสูตร2 1กระปุก 1,350 บาทคุณบุพภาวงศาระตำบลดงคอนสายบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์นั้นในช่วงกลางวันอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคืนนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยอวยพรทำไมนายโยงนะผงนะนงครับแต่ว่าสุภสิทธิ์เนี่ยเต็มใจอวยพรทุกประการเลยนะครับสำหรับคืนนี้เจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ไ
1: ม่ไม่ต้องคิด
0: เดี๋ยว
2: คำอวยพรจะให้เท่าไหร่ก็ได้
1: ไม่ใช่รู้ว่าคำอวยพร
0: ใช่
1: แต่ฉันนั่นเสียดาย
0: เออดีก็เสียดาย

0: ดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือที่อับปางกลางทะเลและศาลสั่งประหารชีวิต4จำเลยคดีลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอสายบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตกลุ่มก่อความรุนแรง4รายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำให้ประชาชนเสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งส่งผลให้นายนาวีประมลเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายโดยคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีจำเลย4รายได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง4รายแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงและกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวและให้อยู่ระหว่างการควบคุมเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ต่อไปทั้งมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
9: ไปต่อที่กองทัพเรือเร่งค้นหาลูกเรือสอกาญจนาวารี888ไม่พบผู้ติดค้างในซากเรือพร้อมขยายพื้นที่ค้นหาตามกระแสน้ำคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายน2569ทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทีมกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและนักดำน้ำอาสากู้ภัยเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ทีมนักประดาน้ำได้ลงสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางรวมทั้งตรวจค้นบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดผลการตรวจไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่เหลืออาจจะลอยออกไปจากจุดเกิดเหตุตามทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทัพเรือภาคที่1จึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อมูลวิเคราะห์จากระบบซาแมปของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนซึ่งให้ข้อมูลตำบลที่เกิดเหตุกระแสลมกระแสน้ำและระยะเวลาที่ผ่านไปเพื่อคาดการณ์ทิศทางการลอยและกำหนดพื้นที่ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่ายเรือประมงและเรือต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในทะเลให้ร่วมเฝ้าตรวจและช่วยค้นหาหากพบเห็นวัตถุบุคคลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งหน่วยงานของกอง
12: ซาเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข
13: wow.
12: สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
14: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุด
1: เต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
1: ใช้ดีและบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
13: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแรงดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับฟังสบายสบายในยามบ่ายๆกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งวันหนึ่งนะครับวันนี้เริ่มต้นเวลาเดิมครับ14นาฬิกาเศษๆไปจนถึงเวลา16นาฬิกาพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะได้สินค้าอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายสุภาพบุรุษฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกได้โฟกัสไปทานต่างก็บอกว่าประทับใจรวมไปถึงตัวยายาบิงพาสขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์หนองไผ่นาเฉลียงขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่พร้อมด้วยพี่น้องจากทางบึงสามพันสมอทอดด้วยนะจ๊ะพี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับพี่น้องจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยมสวรรคโลกอำเภอเมืองจังหวัดตากอำเภอเถินจังหวัดลำปางพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางเชียงของเชียงแสนพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิฟังรายการกันอยู่ทางหนองเรือขอนแก่นฟังรายการของเราอยู่ทางสีคิ้วสูงเนินนะครับที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลอาการปวดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพรวมไปถึงผิดพันธ์บำรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตายายาบิงพลัสพร้อมด้วยยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารของบริษัทไทยทิปโอสดครับเป็นผู้ที่ดูแลรายการตรงนี้มอบหมายให้ผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการทุกวันทุกวันนะครับรอแรงใจจากพี่น้องบ้านเราทุกทุกท่านกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะจ๊ะ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 061-449-5885 063-449-9666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวดมีอาการปวดนะครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสถช่วยได้หากท่านปวดตามกล้ามเนื้อปวดตามเส้นเอ็นมันตึงก้มเอี้ยวซ้ายลุกนั่งผิดจังหวะนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่ณขณะนี้ตอนนี้อย่าปล่อยให้มันปวดเยอะเป็นมากอย่าปล่อยให้มันทรมานเอาสมุนไพรไทยเอายาแผนโบราณเอายาที่มีมานาน20กว่าปีเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านยังกล่องละ200บาทครับยังขวดละ300บาทยังกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาแบบโบราณอัดเม็ดและยังขวดเป็นกระปุกเป็นแคปซูลพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมายังกล่อง200ซื้อ6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 นะครับ6กล่องท่านจะได้รับส่วนลดทันทีเหลือเพียง990บาทและมีของแถมด้วยพี่น้องต้องการอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำนะครับวันนี้มาแล้วนะพิมพ์เสนน้ำของไทยทิพย์โอสถของเรานะครับหอมชื่นใจติดผิวทนนานหอมชื่นใจหอมจริงๆนะครับถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยแก้วิงเวียนศีรษะได้ด้วยนวดคลายกล้ามเนื้อได้นะครับหรือว่าพี่น้องที่มีปัญหาวิงเวียนหน้ามืดตาลายก็สามารถเอาไปทาสูตรดมได้สารพิมพ์เสนน้ำซื้อสินค้าของผมครบ900บาทวันนี้บอกมาได้เลยบอกว่าคุณธนวัฒน์อยากจะได้พิมพ์เสนน้ำก็บอกมาซื้อแบบกล่อง6กล่องจาก 1,200 เหลือ990ซื้อแบบขวด4ขวดจาก 1,200 เหลือ1,000 กับ90บาทปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานยาแผนโบราณยาสมุนไพรต้องไถ่ทิพย์โอสดคำ
1: ปวดเมื่อยร่างกายปวดก

0: ไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2โทรเลย0614495885
1: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไปช่วยดูแลไปช่วยรักษากันเป็นยาไม่ใช่อาหารเสริมนี่คือยาสมุนไพรดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดรักษาอาการปวดจากขวด300เป็นแคปซูลอย่างกล่อง200เป็นแบบอัดเม็ดนะครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสี่ยงยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานในยามก้มในยามเงยในยามนั่งนานๆในยามยกของเบายกของหนักทำงานก้มๆเงยๆแบกๆคำหามพี่น้องชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรที่รักครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้กระบอกมาโทรมาท่านที่ต้องการอยากจะได้ตัวดึงรวงเร่งรวงพี่น้องจากทางอำเภอวิเชียรบุรีสอบถามกันเข้ามายังมีอยู่นะครับตัวดึงรวงเร่งรวงรวมไปถึงฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนกรีนอัฟเร่งดกนะครับเร่งต้นเร่งใบทำให้ใบเขียวมันทำให้ต้นสมบูรณ์ทำให้รากแข็งแรงบำรุงดินฟื้นฟูดินท่านต้องการอยากจะได้วันนี้ผมยังมีราคาพิเศษอยู่สำหรับสินค้าเกษตรของเรานะครับกรีนอัฟเร่งดกตัวดึงรวงเร่งรวงนะครับรวมไปถึงหัวเชื้อของปุ๋ยหัวเชื้อของฮอร์โมนด้วยอยากจะได้ก็บอกมาหรือว่าท่านที่ต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายดื่มเป็นประจำทานเป็นประจำได้เลยครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาครับกดไหลย้อนนอนไม่หลับตาแข็งนอนไม่หลับนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมึนหัวพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับหรือว่าท่านที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเป็นเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ทานได้วันละแก้วหรือ2แก้วดื่มแล้วท่านจะมีความสุขครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกจ้า
0: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885
1: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจน1ห่อมี22จ้าตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพจจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับเมื่อเช้าบอกว่าฟังไม่จบนะครับตอนบ่ายยังไงก็ขอให้จบนะเมื่อเช้าแนะนำอีกงานเพลงหนึ่งมาพอดีผมเปิดท้ายรายการนะครับหมดเวลาก่อนนี่คือบทเพลงตามคำแนะนำในช่วงบ่ายวันนี้งานเพลงของคุณสามารถแมกกาเดนคำคิดได้ไง

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอริสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกลนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม่น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มันนะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก้สองนี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ้เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิฟซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟพี่น้องจากทางจังหวัดสระบุรีพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางพระนครศรีอยุธยาพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุจทล AM 1197เสียงดังฝั่งชัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากทางสระบุรีฟัง

อยู่ที่บ้านหมอนะครับสถานีวิทยุของทีมงานของคุณพิพลพันธ์ไทยด้วยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปบำรุงดูแลสุขภาพสุขเพศโฟกัสก็โทรมาได้หรือว่ามีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็บอกมาโดยเฉพาะท่านที่สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหรือว่าซื้อสินค้าของเราครบ900บาทวันนี้ผมมีของแถมให้เป็นของพิเศษนะครับพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายครับขอบพระคุณท่านด้วยนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาพี่น้องสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้อะไรลองทดสอบลองพิสูจน์กันก่อนนะครับซื้อห่อ2ห่อก็ได้ราคาพิเศษเหมือนกันราคาเหมือนกับบริษัททุกอย่างนี่แหละนะครับท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายดูแลผิดพันของไทยทิพย์โอสถของเรามา20ปีพร้อมๆกันกับที่เริ่มต้นกันมาเลยนะครับพี่น้องหลายคนอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรรู้จักดีไปซื้อได้เลยนะครับที่ร้านทีวีคลินิกซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรนะครับสินค้าคุณภาพมาตรฐานผิดพันเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างมีอยู่ที่ร้านทีวีคลินิกครบเลยนะครับหรือว่าท่านไปซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อหม้อหุงข้าวซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถก็ได้ที่นี่และสามารถสแกนจ่ายไทยช่วยไทยได้ด้วยนะครับพร้อมทั้งหากท่านยังไม่อยากจะไปทีวีคลินิกมีโอกาสไปซื้อของที่ร้านขายยาก็ลองสอบถามที่ร้านขายยาดูก็ได้บางร้านก็มีขายนะครับจะเป็นกาแฟจะเป็นยาสมุนไพรนะครับบางร้านก็มีขายเกือบทุกร้านเลยก็ว่าได้ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรแต่หากท่านอยู่พรางกระต่ายมาที่ทีวีคลินิกได้แน่นอนอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สินค้าอะไรก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อสำหรับท่านที่อยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอบึงสามพันสมอทอดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามราคาโปรโมชั่นต่างๆและบอกว่าฟังรายการตอนบ่ายทุกวันทุกวันที่สถานีวิทยุที่วิเชียรบุรีนี่แหละนะครับยังไงก็หากท่านต้องการอยากจะได้ตัดสินใจแล้วสามารถโทรมาได้นะครับพี่น้องทางหนองไผ่นะเฉลียงด้วยนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาพี่น้องจากทางอำเภอเชียงของเชียงแสนครับขอขอบพระคุณท่านด้วยฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ทางเชียงของเชียงแสนนะอยากจะได้สินค้าอะไรโทรมาได้เลยนะครับคุณแม่ที่สั่งซื้อยาตามาผมส่งไปให้แล้วนะและก็มีของแถมให้กับท่านด้วยนะครับพร้อมทั้งพี่น้องจากทางแม่จันนะครับแม่จันเชียงรายฟังรายการของเราอยู่ยังไงอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาได้โดยเฉพาะสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยคะนองหนุ่มวัยทองที่รักมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะจ๊ะ

0: บทเพลงเพราะๆของคุณแม่มณีวรรณกับฮักสาวใส่ยีนภาค2หรือว่าชื่อเพลงที่มีชื่อว่าสาวยีนอินเทรนนะครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวฟังรายการของเราอยู่เป็นแฟนเพลงประจำนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ขอบคุณแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณพี่บอกว่ากำลังขับแมคโครนะครับทำอาชีพขับแมคโครดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นประจำไปซื้อที่ร้านทีวีคลินิกนะครับพี่น้องสอบถามกันได้ที่ร้านทีวีคลินิกมีขายพี่น้องอยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายนะครับขอขอบพระคุณทุกเสียงขอขอบพระคุณทุกสายขอขอบพระคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะจ๊ะฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สินค้าอะไรโทรมาโดยเฉพาะสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยนะครับฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายโทรมาได้เลยนะครับ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกล่องเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ครับ
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องปวดฉี่เยอะๆอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่มากๆเบ่งฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยให้โฟกัสไปเป็นตัวช่วยครับพี่น้องครับสุภาพบุรุษที่รักมีปัญหาสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมมีปัญหาต่อมลูกหมากให้โฟกัสไปบำรุงไปฟื้นฟูไปดูแลกันรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอสำหรับผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสนะครับผิดพันธ์บำรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตาบำรุงดวงตาขอฝากไว้ด้วยสำหรับยาย่าบิงพลัสครับพี่น้องครับยาย่าบิงพลัส1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลท่านที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากไว้ด้วยนะจ๊ะปวดกระบอกตานะครับหากมีปัญหาน้ำตาไหลง่ายเคืองตาไวแสบตามึนหัวเอายาย่าบิงพลัสของเราไปบำรุงไปดูแลกันโดยเฉพาะท่านที่มองไม่แจ่มมองไม่แจ้งมองไม่ค่อยชัดเจนอย่าลืมยาย่าบิงพลัสนะครับพี่น้องครับ
4: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
5: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
4: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
5: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
6: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
5: วิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
5: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
6: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
5: แอลคาลิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
6: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
5: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
3: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาฝากไว้ด้วยนะพี่น้องนะให้ยาย่าบิงพัทเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีคุณป้านะครับดูแลสุขภาพนะครับป้าครับของส่งไปให้แล้วนะวิทยุเครื่องบ้าใหญ่ส่งไปให้คุณป้าพิเศษเลยนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับและสินค้าที่คุณป้าสั่งวันนี้ผมจัดไปให้เรียบร้อยแล้วรอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์เลยนะจ๊ะ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี

0: 16กับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรอบวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ผู้ชายอะมันยากตรง
2: ไหนปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราว
6: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย08178
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนและขอรัฐบาลชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังเกิดความสับสนต่อแนวทางของรัฐบาลโดยนายจรยุทธกล่าวว่าตั้งแต่ปี2566รัฐบาลมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลายด้านรวมถึงการระงับการนำเข้าอาวุธปืนแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงหรือปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบจึงต้องการให้รัฐบาลชี้แจงข้อมูลว่าอาวุธปืนที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุเป็นประเภทใดและมาตรการที่ออกมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะร้านค้าอาวุธปืนนักกีฬายิงปืนสนามยิงปืนตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมยกกรณีตำรวจทางหลวงจับคุมอาวุธปืนของทหารพรานที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเตรียมออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนโดยนายจรยุทธตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือไม่และหากเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่แล้วจะสามารถบังคับใช้ได้จริงเมื่อใดเพราะยังต้องจัดทำกฎระเบียบฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรพร้อมย้ำว่าการควบคุมปืนเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญแต่การออกมาตรการที่กระทบต่อประชาชนต้องมีความชัดเจนพร้อมให้รัฐบาลชี้แจงและรับผิดชอบต่อประชาชนนี่เป็นวันชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: รองโฆษกรัฐบาลโต้พิสารปมภาษีสหรัฐชี้อย่านำตัวเลข 12.5% ที่เป็นการเรียกเก็บภาษีจากภาคแรงงานบังคับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นายพิสารมานวพัฒน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐแสดงความคิดความเห็นหากผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทำให้สินค้าไทยต้องเผชิญภาษีสูงกว่า 12.5% จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยนางสาวลลิดาระบุว่าการเปรียบเทียบอัตราภาษีของสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นจำเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดไม่ควรนำตัวเลขการไต่สวนเพียงกรณีเดียวมาสรุปเป็นอัตราสุดท้ายหากจะเปรียบเทียบภาษีสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นผู้วิจารณ์ก็ควรที่จะทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ใช่นำเพียงตัวเลขเดียวมาสรุปแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะว่า 12.5% ที่กำลังพูดถึงกันนั้นเป็นผลมาจากเซ็กชั่น 301 กรณีแรงงานบังคับเพียงส่วนเดียวยังไม่ใช่อัตราภาษีรวมสุดท้ายที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามมาตรการภายใต้มาตรา301ที่ต้องนำมาพิจารณามี2ประเด็น

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย สนใจสอบถามโทร0817571

0: สวัสดีครับจบลงไปด้วยพ่อตาเรียกพี่เพลงยอดฮิตเลยนะครับผู้ฟังขอบคุณกับคุณผู้ฟังที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเย็นสกัดเย็น 100% กับมีน้ำมันรวมกัน9ชนิดเนี่ยนะครับ9ชนิดสกัดเย็น 100% ครอบคลุมหมดเลยทั้งร่างกายคุณผู้ฟังครับทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมยากเหลือเกินที่จะเอามารวมกันแบบนี้ได้นะครับแต่เผอิญบริษัทฟังโฆษณาอยู่จากสถานีวิทยุเลยโทรหาผมผมก็เลยบอกว่าได้ครับผมโฆษณาให้ได้เอามาทิ้งไว้ผม100ขวดแรกอันที่เดียวหมดเลยเขาตกใจเลยอาจารย์โฆษณายังไงผมก็โฆษณาตามสไตล์ผมอะ ก็เลยคราวนี้เอามาเป็น100ขวดครับก็ขอบคุณนะครับจะดูแลโดยเฉพาะผู้ที่ลุกขึ้นฉี่ยามค่ำคืนบ่อยๆครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำต้องนึกถึงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดได้200ไม่มีค่าขนส่งนั่นเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับและยังมีมะระคีนก3ชนิดทั้งมะระคีนกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับแล้วก็เป็นรูปแบบของสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันช่วยผู้ที่มีปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าไขมันในเลือดลดความดันโลหิตแล้วก็น้ำตาลในเลือดของเหล่านี้ครับคนเป็นเบาหวานรับประทานดีนักแหล่น้ำมันมะระไม่ใช่มะระอย่างเดียวนะที่เขาทำกันในหน้าเฟซจะเห็นว่ามะระอย่างเดียวมะระจีนหรือมะระคีนกเรามีของเรามะระคีนกมะระจีนมะระหวานมี3มะระและผสมกับน้ำมันงาดำส่วนใหญ่เขาทำน้ำมันงาดำอย่างเดียวก็พอเขาก็ได้กำไรถมเทแต่บริษัทนี้บอกทำแบบนี้เลยยกเว้นน้ำมันมะพร้าวก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดน้ำมันมะระก็เหมือนกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ1ขวดแถม1ขวดครับ60แคปซูลครับคุณกินกันเต็มที่เลย3ขวดก็180แคปซูลสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของนอมินีข้ามชาติสวมชื่อคนไทยฮุบที่ดิน 6.8 หมื่นล้านครับกลับมาพูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มสะสางแล้วนะครับสะสางจับตรงนู้นโยงไปถึงตรงนี้ครับเพราะในโยเซฟคนนี้เขาเป็นคนไทยไงเขาเป็นได้ไงก็คนไทยที่ขายชาติออกใบประชาบัตรประชาชนให้เขาเป็นคนไทยครับ
1: ช่วงนี้นี่โดนสั่งให้ทำผลงาน
2: ไม่เลยครับไม่เลยครับคือจริงๆทั้งหมดทั้งปวงเริ่มมาจากภูเก็ตนะครับเพราะว่ามีปัญหาที่เราโยกย้ายข้าราชการท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าพอเราลงไปเรื่องปัญหาเรื่องสถานบริการโรงแรมเราก็ตรวจของเราไปเรื่อยๆจนเราไปตรวจที่หนึ่งแล้วดันกลายเป็นฉบับ
1: โอ้
2: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทนั้นเนี่ยเขาขออนุญาตประกอบการเป็นโรงแรม
1: ครับ
2: ตัวจดบริษัทนะครับอาคารสร้างเสร็จแล้วกำแพงอะไรเสร็จเปิดให้บริการแล้วเราก็ไปดูว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการประกอบการแต่พอเราเข้าไปดันไม่ใช่โรงแรมดันกลายเป็นศาสนสถานตอนเราออกมาเนี่ยแล้วก็เลยมีคำถามต่างๆพวกมาแล้วจะขอไปโรงแรมทำไ
1: ม
2: และเงินที่มาก่อสร้างเงินที่มาซื้อที่กรรมการบริหารเนี่ยเป็นใคร
1: ครับ
2: แล้วเราก็ไปจับที่สมุยไปจับที่พังงานต่อก็กลายเป็นเครือข่ายของอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็เลยขยายผลไปเรื่อย
1: ๆไอ้จุดที่ภูเก็ตเคลียร์ยังฮะ
2: ก็ยังไม่จบครับ
1: ยังนะยัง
2: คร
1: ับ
2: ยังครับยังครับ
1: โมเดลที่ภูเก็ตนี่เชื่อมโยงใครไงบ้างเท่าที่พอ
2: จริงๆแล้วบริษัทการฉบัตรนั้นนะครับก็ประกอบด้วยเจ้าของบริษัท3คนเป็นคนอิสราเอลแต่ได้สัญชาติไทยนะครับพอเราไปแตก3รายนี้ออกไปเนี่ยเขาครองอยู่เป็นหลายหลายสิบบริษัท
1: ครับ
2: ครอบคลุมหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ดันโผล่ไปถึงฉะเชิงเทราที่เป็นสุสานด้วยเป็นบริษัทเดียวกัน
1: ครับ
2: นะครับตอนนี้ทาง DSI กรมการปกครองปปง.ปปท.กระทรวงพาณิชย์นะครับเรากำลังเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันและกำลังขยายเครือข่ายนี้นะครับและเครือข่ายนี้ก็ไปโผล่ที่พัทยาอีกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็ท่านวรศิษฐ์เลืองประสิทธิ์ได้ไปค้นนะครับประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วและตอนนี้ DSI ก็ออกหมายแล้วซึ่งที่ชลบุรีนั้นเป็นนอมินีชัดเจนโดยการให้ลูกจ้างในบริษัท เป็นคนถือครองที่ดินเป็นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงแรมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ที่ดินอื่นๆเนี่ยชัดเจน
1: ครับพี่ผมย้อนกลับไปนิดนึงนะตอนที่ภูเก็ตเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเป็นประธานเนี่ยนะแล้วได้สัญชาติไทยถูกไหมฮะได้มาถูกต้องตามกฎหมายไหม
2: ถูกครับครับเหตุในการยื่นคือมันก็มีหลายวิธีในการที่ยื่นเขายื่นในด้านของธุรกิจว่าเขามีเงินเดือน 80,000 บาทขึ้นไปเขาสามารถพูดภาษาไทยได้เอาเงิน
1: มาอยู่ครบมาหลายปีแล้ว
2: ล้านหรือสุดอะไรก็แล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปลือในตัวเอกสารของการยื่นเพราะถือว่าเขาได้มาแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังไปดูว่าวิธีการที่เขาประกอบธุรกิจหรือแหล่งเงินที่เขาเอามาในการพัฒนาโครงข่ายของเขาเนี่ยเขาเอามาจากที่ไหนซึ่งเรามีข้อสงสัยเยอะและหนึ่งในข้อสงสัยตอนนี้ก็ถูกแจ้งออกหมายไปแล้วก็คือที่ชลบุรีเพราะนั้นเราเชื่อว่าอีกหลายสิบบริษัทที่เขาถืออยู่นั้นเนี่ยก็คงไม่แตกต่างไปจากบริษัทที่ชลบุ
1: ร
2: ีทั้งนี้ทั้งนั้นการได้สัญชาติไม่ได้เป็นเครื่องกังวลอะไรต่อเราหรือทีมงานใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากฎหมายไทยสามารถจะบังคับใช้กับเขาได้ทันทีเพราะถือว่าเขาเป็นคนไทยเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางทางการเงินในการสอบสวนการยึดทรัพย
1: ์
2: การถอนสัญชาติและการในประเทศสามารถทำได้อยู่แล้ว
1: ทั้งสี่โมเดลที่มันไปเชื่อมกับการเป็นนอมินีเนี่ยนะแสดงว่ามีคนไทยไปเกี่ยวข้องโดยตรง
2: ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหมฮะเยอะไหม
2: ก็เยอะครับ เยอะครับทุกๆบริษัทจะมีผู้ร่วมเป็นคนไทย ผู้ร่วมณที่นี้คืออาจจะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือกรรมการบริหารบริษัทนะครับแล้วก็จะมีบริษัทบัญชีมีบริษัททนายความที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อแนะนำระหว่างข้อกฎหมายต่างๆของคนไทยด้วย
1: ครับหมายถึงว่าโมเดลนอมินีเนี่ยชื่อเป็นของคนไทย
2: ถูก
1: แต่พฤติการเนี่ยเป็นของชาวอิสราเอลต่างชาติหมดเลยถูกไหมต่างชาติหมดเนี่ยเฉพาะอิสราเอลหรือว่ารวมชาติอื่นด้วยมีไหม
2: มีชาติอื่นด้วย
1: ชาติอื่นด้วย
2: ใช่ครับไม่ได้เจาะจงเฉพาะอิสราเอลอย่างที่ผมไปที่กระบี
1: ่ครับ
2: ก็เป็นบริษัทนอมินีคือมีไทยเป็นผู้ถือหุ้นมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เปิดบริษัทเดียวเขาเปิดอีก3บริษัทรวมเป็น4
1: ครับ
2: เขาก็จะควยไปควยมาทำให้ต่างชาติมีสัดส่วนในการบริหารเนี่ยสูงกว่าคนไทยที่ดินที่เราไปเจอที่กอปอ22แปลงมูลค่า 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็เป็นสัญชาตินั้นเป็นสัญชาติบริเตน
1: ครับ
2: นะครับภารกิจที่ผมไปร่วมกับท่านสำราญนวลมาที่สมุยล
1: ่
2: าสุดออกหมายจับนะครับ101หมายทั้งหมดเนี่ย80กว่าคน12สัญชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจาะจงที่ชาติใดชาติหนึ่ง
1: ที่ดินส่วนใหญ่ไปได้มาได้ยังไงที่ดินน่ะ
2: ก็จริงๆแล้วเขาก็พอเขาเห็นก็มีในหน้ามาขายพอเขาอยากได้เขาก็ไปตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็เอาคนไทยมาเป็นตุ๊กตาแต่เงินทุนเป็นของต่างชาติ
1: เพราะก็ถือครองที่ดินไม่ได้อยู่แล้วนี่ถูกไหมฮะ
2: ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
1: ก็คือเอาคนไทยมาเป็นตุ๊กตานี่แหละก็คือนอมินีแหละนอมินีตั้งแต่ที่ดิน
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ภูเก็ตเยอะ
2: เยอะสมุย
1: เพียบ
2: พังงานเยอะ
1: พังงานเพียบ
2: ครับภาคตะวันออกเยอะแต่อย่าเพิ่งให้พูดชื่อเพราะว่าผมกำลังมีภารกิจเร็วๆ
1: กำลังจะถาม
2: เดี๋ยวเขาหนีหมดนะครับภาคเหนือก็มีอีสานมีบ้างแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออย่างนี้พี่ฮะเราไปเจอที่สกลนครกับนครพนมมีการใช้ที่อยู่ของพี่น้องประชาชนโดยมีการหลอกเอาทะเบียนบ้านกับเลขที่บ้านไปแล้วก็มีนายหน้าคนไทยนี่แหละพอไปหลอกมาเสร็จปุ๊บเขาเอาข้อมูลพวกนี้ไปขายต่อ
1: โอ้โห
2: และคนที่ซื้อข้อมูลนี้ไปก็ไปจัดตั้งบริษัทโดยใช้บ้านพวกนี้เป็นสถานที่ตั้งเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปประกอบธุรกิจและมีการเรื่องร้องเรียนคืนของหรือสุดอะไรก็แล้วคนที่จะต้องรับภาระก็คือ
1: ขออภัยคนไทยซวย
2: ใช่ต้อง
1: ถูกไหมคนไทยเจ้าของชื่อของบ้านซวยขออภัยถูกไหม
2: ถูกต้องสกลนครเราเจอ51บริษัท
1: โอ้โห
2: นครพนมอีก5
1: เอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าที่สกลนครกับที่ไหนนะฮะ
2: นครพนม
1: นครพนมเท่ากับว่าจริงๆเจ้าของบ้านสมยอมไปด้วย
2: เขาไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่รู้เลย
2: ไม่รู้เลยครับก็เขาก็ไปบอกว่าขอยืมบ้านหน่อยเดี๋ยวจะไปทำมันนั้นหรือมีข้อแลกเปลี่ยนบางทีเจ้าบ้านไม่ให้ไปจ่ายตังหลาน500หลานก็ไปแอบขโมยใบมาให้แล้วก็มีสำนักบัญชีที่คนไทยนี่แหละสำนักทนายความนี่แหละเอาเอกสารพวกนี้ไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการจัดตั้งบริษัท
1: โอ้โห
2: แต่สองจังหวัดนี้นะครับอยากจะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เก่งมากโดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัดเพราะเขาผิดสังเกตว่าทำไมบ้านหลังนึงอยู่ดีผุดขึ้นมา4บริษัทบ้านหลังนี้3บริษัทบ้านหลังนี้2บริษัทพอผมเทรสไปดูเนี่ยจีน
1: 100%
2: และแย่ไปกว่านั้นก็คือว่าปกติเราจะจดบริษัทเนี่ยเราต้องมาเซ็นต่อพนักงานบัญชี
1: ครับ
2: กลายเป็นว่าคนจีนพวกนี้ไม่เคยเดินทางเข้าไทยด้วยซ้ำ
1: แล้วปรากฏชุดข้อมูลได้อย่างไร
2: ถูกต้อง
1: ถูกไหมฮะ
2: ถูกต้อง
1: เท่ากับว่าโมเดลที่นครพนมกับเจ้าของบ้านตัวจริงจะรู้ตัวอีกทีก็คือโดนดำเนินคดี
2: ถูกต้อง
1: ถูกไหม
2: คือมีจดหมายการจัดตั้งบริษัทมาแล้ว
1: โอ้โห
2: พอเขาอ่านแล้วเขาก็งงว่าเขาไม่รู
1: ้โอ้โห
2: แล้วก่อนผมไปเจอท่านสุภจี
1: ครับ
2: ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันพี่อาร์ตเชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 50,000 คน
1: ครับ
2: อยู่ดีๆไปเห็นชื่อตัวเองอยู่ในบริษัทต่างๆ 50,000 คน
1: เพราะฉะนั้น 50,000 คนนี่ 50,000 บ้านมั้ยฮะ
2: 50,000 บ้าน
1: ก็ 50,000 ครอบครัวครัวเรือนอย่างเงี้ยเหรอ
2: ต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังวิ่งไล่ปิดหมดเพราะเราต้องปกป้องคนไทยก่อน
1: ครับ
2: 2ก็คือว่าเราต้องไปดูว่าบริษัทบัญชีที่ช่วยยื่นในการตั้งบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นบริษัทบัญชีไหนแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: ครับโมเดลที่ไปใช้บัญที่อยู่ที่นครพนมที่สกลนครทุนอะไร
2: จีนจีน
1: หลักๆคือจีน
2: จีน 100% เลยคร
1: ับ 100%
2: ครับ
1: ผมกลับไปเรื่องนี้กลับไปที่โมเดลการทำธุรกิจนอมินีที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มต้นที่ภูเก็ตได้ขยายไปเรื่อยๆที่พังงานมาที่ชลบุ
2: ร
1: ีมาที่บางคล้าที่ฉะเชิงเทราที่กรุงเทพมาเกี่ยวข้องอยู่ดีๆโมเดลมันขยายไปกว้างขนาดนี้ได้ยังไงฮะ
2: ก็พอเราไปจับที่หนึ่งก็มีคำถามมันก็พาบานไปอีก3ที่พอไปจับอีก3ที่หรือไปตรวจสอบอีก3ที่มันก็บานไปอีก5ที
1: ่ตอนนี้รวมเป็น
2: เยอะมากครับพี
1: ่เกิน5มั้ยตอนนี
2: ้บริษัทหรือสถานที่เราไปปิด
1: เอาสถานที่ปิดก่อน
2: เกิน5ครับ
1: เกิน5แล้วถึง10มั้ย
2: เฉียดๆครับ
1: มีเพิ่มเติมมั้ย
2: มีอยู่ครับ
1: มีอีกเร็วๆนี
2: ้มีครับ
1: แล้วถ้าบริษัทล่ะท่านเป็นบริษัท
2: หลายสิบบริษัทหลายสิบบริษัทหลายสิบนะทีนี้คือเกิน40 50นะ
1: โอ้โหเครือข่ายนี้นะ
2: ครับเกินครับเกินครับ
1: ซึ่งหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าเอาเป็นประธานกันก็คือท่านคนนี้คนเดียวที่เป็นสัญชาติไทยนี่แหละ
2: คือคนนี้ลูกชายแล้วก็คนที่เขาร่วมในบริษัทเนี่ยเขาก็จะแตกสาขาไปมีบริษัทของตัวเองindividualด้วยและแต่ละบริษัทก็จะประกอบธุรกิจไม่เหมือนกันมีตั้งแต่ร้านอาหารโคเชอร์เช่ามอเตอร์ไซค์เช่ารถทำบริการทัวร์นะครับอสังหาริมทรัพย์ลงและมีหมด
1: โอ้โห
0: ครับนี่คือทางด้านของพิธีกรของช่องเดอะเนชั่นคุยกับท่านมท.2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลภีสุวรรณชวีเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาเรื่องของไม่ใช่มีแค่อิสราเอลอย่างเดียวนะครับรัสเซียก็มีฝรั่งเศสก็มีครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่านอมินีคนไทยซะเป็นส่วนใหญ่ครับกำลังลุกประเทศไทยเหมือนกับเรียกว่าโหมจะครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยอีกเยอะแยะมากมายครับคุณฟังครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อช่วงนี้เบรกฟังสปอร์ตฟังสิ่งน่าสนใจของทางสถานีสักครู่เดียวครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
0: เอาละครับสมุนไพรแต่ละตัวครับสมุนไพรน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านและยังมีน้ำมันมะระนี่มีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานครับนี่ก็ผสมกับสมุนไพรน้ำมันงาดำครับได้มาเป็นน้ำมันมะระ3ชนิดและน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดแล้วก็สกัดเย็น 100% ด้วยสกัดเย็นนี่รูปเม็ดแคปซูลมันจะไม่เหมือนกับใครเขานะครับลักษณะคล้ายๆซอฟต์เจลครับใสๆแล้วก็เราโปรโมชั่นก็อยู่ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับเท่ากับ3ขวดขวดนึงบรรจุ60แคปซูลเท่ากับสมุนไพร9ชนิดครับเท่ากันกับสมุนไพร9ชนิดนะครับ9ชนิดก็มี60แคปซูลเช่นเดียวกันสมุนไพร9ชนิดนี่ซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200แล้วไม่เสียค่าขนส่งนะครับพร้อมทั้งน้ำมันมะพร้าวที่จะดูแลพวกที่อะไรนอนหลับไม่ค่อยจะหลับคือนอนไม่ค่อยจะหลับนะครับแล้วก็ ดูแลเรื่องไขมันความดันเบาหวานบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังล้างสารพิษในร่างกายนะครับหรือมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันข้อต่อไขข้อไขข้อข้ออักเสบอะไรพวกนี้ครับน้ำมันมะพร้าวซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดบรรจุ60แคปซูลเท่ากันหมดทุกขวดนะครับบริษัทนี้บรรจุ60แคปซูลเท่ากันหมดผมบอกสะดวกในการขายดีคือราคามันเท่ากันหมดครับแต่น้ำมันมะละผสมน้ำมันงาดำนั้นซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1ได้180เม็ดครับเท่ากับว่า2แถม1แต่ถ้าน้ำมัน9ชนิดไม่มีค่าขนส่งลดให้200ด้วยครับแต่ถ้าเอาขวดเดียวมีค่าขนส่งครับสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับเรามาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องของยิวกันอีกต่อนะครับยังมีอีกช่วงหนึ่งครับ

0: เรามาฟังตอน2กันต่อนะครับเรื่องของทุนยิวไปกว้านซื้อที่ไหนมาบ้างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับลองฟังรายละเอียดดูนะครับ
1: เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังข่าวน่าตกใจมีข่าวว่ากลุ่มทุนยิวทุ่ม100ล้านบาทกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างชาบัดเพื่อสร้างอะไรต่อไม่อะไรผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องสอบถามดังนั้น
2: เราจะไปกันที่คุณพลพีสวันฉวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกาะติดเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ครับ
1: ครับกลุ่มทุนยิวที่บอกว่าทุ่มร้อยล้านไปกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คอนเฟิร์มได้ไหมครับว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามนั้นจริง
2: ค่ะ
3: คือข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมได้มาจากสส3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเขา มีการพูดคุยกับผมเมื่อสัก2สัปดาห์แล้วล่ะครับตอนนี้ผมก็ให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ลงไปดูแล้วก็กรมที่ดินด้วยว่าการเปลี่ยนชื่อของผู้ถือครองที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเป็นใครและเชื่อมโยงหรือไม่นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาจากท่านสสเนี่ยเขามั่นใจครับว่าเป็นเครือข่ายที่เรากำลังสืบอยู
1: ่ครับครับในเบื้องต้นตรวจสอบแล้วผู้ครอบครองที่ดินตรงนั้นเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อบริษัทฮะ
3: เบื้องต้นนั้นเป็นชื่อบริษัทครับ
1: เป็นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับการทำสุสานแถวๆบางคล้าชาเชิงเทราหรือเปล่า
3: ชื่อของผู้ครอบชื่อของบริษัทนั้นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหมดครับ
2: อ๋อหนึ่งในผู้ถือหุ้น
1: มันก็มีไปรู้สิครับเป็นบุคคลคนนั้นเป็น
3: คือต้องเข้าใจว่าบริษัทที่ชาเชิงเทราเขายกตัวอย่างนะครับอย่างตรงนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทย3คนนะแล้วก็1ใน3เนี่ยก็แตกสาขาไปถืออีกหลายๆ10บริษัทนะครับแล้วก็เป็นบริษัทในเครือของ3คนนี้แหละครับที่ไปซื้อที่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: อ๋อครับแต่ชื่อบริษัทไม่ใช่ชื่อเดียวกันกับบริษัทที่ครอบครองที่ดินสุสานตรงบางคล้านะ
3: ปิดไว้ก่อนได้มั้ยครับเพราะว
1: ่าได
2: ้ๆๆๆเพื่อการ
1: ได้ครับได้ครับที่ดินที่เขาไปกว้านซื้อนี่เยอะไหมฮะจำนวนเยอะไหมที่บอกว่าเกือบร้อยล้านนี่เยอะไหมฮะ
3: โอ้ตอนนั้นก็หลายสิบไร่เหมือนกันครับหลายสิบไร่แต่ว่าที่น่าตกใจก็คือว่ามูลค่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมูลค่าประมาณร้อยล้าน
1: โอ้นั่นสิน
3: ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปดูเพราะว่าคำที่ข้อมูลที่ท่านสสให้เรามาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นข้อมูลไม่ใช่เป็นข้อมูล 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมที่ดินเนี่ยได้ลงไปดูรายละเอียดเชิงลึกอยู่ครับ
1: คร
3: ับเพราะข้อมูลที่เราพูดไปเนี่ยมันจะได้เป็นข้อมูลที่ประชาชนสามารถที่จะยึดติดได้นะครับ
1: ครับ
2: ทำเลมันเป็นทำเลโซนที่ดีหรือเปล่าคะราคาขนาดนี้
3: ก็น่าจะเป็นทะเลที่ดีแต่ว่าข้อหนึ่งที่ผมกังวลก็คือว่าเขาก็จะมีศาสนสถานในพื้นที่ใกล้เคียงทีนี้ถ้าเกิดว่าทางเอกชนรายนี้ที่ไปซื้อที่นะครับแล้วไปทำศาสนสถานอื่นๆเนี่ยผมกลัวว่าจะมีกลัวว่าจะมีการขัดแย้งทางวัฒนธรรมทางสังคมหรืออาจจะไปถึงทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปห้ามไม่ได้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะไปในทางนั้นซึ่งเราก็คิดว่าอาจจะเกิดปัญหาเนี่ยเราคงขอคุยกับเขาก่อนนะครับ
1: โอเคได้ครับได้ครับเขาไปกว้านซื้อที่ดินในเขตจังหวัดไหนครับเนี่ย
3: 3จังหวัดชายแดนเลยครับในหนึ่งในนั้นเลยครับ
1: หนึ่งในนั้นก็คือปัตตานีใช่ไหม
3: ครับแถวนั้นครับคุณนายครับ
1: อ๋อแถวปัตตานีแถว
3: ปัตตานี
1: ผมเข้าใจว่าแถวปัตตานีแล้วก็ค่อนต่อแดนกับทางจังหวัดสงขลาด้วยใช่ไหม
3: ครับมีครับมีครับถูกต้องครับ
1: ต่อแดนกับทางจังหวัดสงขลา
3: ทำอยู่นะครับแล้วเราก็ผมกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเราก็คุยกันเกือบทุกวันนะครับเราก็พยายามจะดูว่าเครือข่ายตอนนี้คือตัวเลขของบริษัทในเครือข่ายนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าเกือบจะเฉียดร้อยบริษัทแล้วแล้วทีนี้การที่เขากระจายการลงทุนการสลับปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นการขยายบริษัทต่างๆออกไปเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยเขาคืออาจจะเป็นการขยายธุรกิจแต่ว่าอะไรที่มันแฝงนอกเหนือจากการเป็นทำธุรกิจเดี่ยวๆเนี่ยเราให้ความกังวลอยู่แล้วเรากำลังสืบอยู่นะครับเร็วๆนี้ก็คงจะมีข้อมูลอะไรที่เราสรุปได้บางส่วนก็อาจจะแจ้งต่อสาธารณชนในอาทิตย์หน้าครับ
1: ครับสิ่งที่ผิดปกติที่สุดก็คือแต่ละธุรกิจที่เขาไปลงทุนที่เขาไปทำเอาไว้ประเมินด้วยสายตาในเบื้องต้นมันไม่สามารถที่จะเมคกำไรกลับมาเมคเงินกลับมา
4: คุ้มกับสิ่งที่เขาใส่เงินเข้าไปที่เขาลงทุนเข้าไปใช่ไหม
3: คุณอมรรัตน์อย่างนี้เอาเรายกตัวอย่างภูเก็ตเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเห็นรูปทรงของภูเก็ตอยู่แล้ว
2: ใช่
3: เป็น5ชั้นอยู่กลางป่าตองมีลานจอดรถมีอะไรก็สุดแล้วแต่ผมเดินเข้าไปตรวจวันนั้นเนี่ยรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไปตรวจเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นแหล่งรายได้ของเงินเลยที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี
4: ้ไม่เห็นแหล่งรายได้
3: ถามผมคำถามผมก็คือว่าที่แปลงนี้ใช้เงินที่ไหนซื้ออาคารนี้5ชั้นใช้เงินที่ไหนซื้อการที่มีระบายนะครับ อยู่ในสถานที่แห่งนี้การดูแลค่าน้ำค่าไฟค่าเมนเทนเนนซ์ค่าซ่อมหรือกิจกรรมต่างๆที่ชาวต่างชาติได้เข้ามาทำกิจกรรมเนี่ยเงินสปอร์ตตรงนี้มาจากที่ใดอันนี้เรากำลังสืบอยู่นะครับอันนี้แค่ที่เดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเครือข่ายของในตัวชาวบันดุสซินกอดที่คือโบสถ์ของชาวอิสราเอลหรือโบสถ์ยิวเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 8-9 ที่แล้วและกระจายอยู่ในภูมิลำเนาที่มูลค่าที่ดินนั้นสูงเช่นสมุยพังงานเชียงใหม่กรุงเทพสุขุมวิทซอย22อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีข้อสงสัยว่าวิธีการที่เอาเงินมาลงทุนหรือว่าการดูแลเนี่ยเขาเอาเงินมาจากที่ใดอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของเรามาตลอดนะครับในฉบับที่ภูเก็ตเขาก็จะมีอาคารด้านหน้าเนี่ยจะมีอาคารด้านหน้าอาคารหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายของสินค้าข้างในเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเกือบ 100% และเป็นสินค้าที่ไม่มีฉลากอากรหรือไม่มีอย.เลยเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งคำถามครับอีกว่า1ใครเป็นคนนำเข้า2เอามาวักขายแบบนี้ได้อย่างไรเพราะมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้เราก็ต้องเจาะลึกไปดูอีกครับว่าในที่อื่นๆที่ในชาบัตมักจะมีบริการแบบนี้เนี่ยเป็นสมการเดียวกันหมดหรือไม
2: ่ลักษณะนี้ไหน
3: เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมนำเข้าของหรือว่าผมสั่งของจากเมืองนอกเนี่ยผมโดนภาษีตั้งแต่บัตรแรกอยู่แล้วแต่นี่การที่คุณสามารถมีสินค้าให้ชาวต่างชาติได้เลือกได้ซื้อเนี่ยและไม่มีฉลากอากรไม่มีอย.ไม่มีการเสียสตางค์เลยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอครับ
2: ต้องตรวจสอบค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอัปเดต
3: อันนี้เป็นแค่ธุรกิจเล็กๆไม่รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวรถเช่าโรงเรียนเอาอันนี้เยอะ
2: ครบวงจรเลย
4: ครับเอาละครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรโดยเฉพาะไอ้ตรงปัตตานีเดี๋ยว
2: ขออัปเดตอีกทีนะคะ
4: ขออัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะ
2: ครับท่านตีค่ะ
3: ได้ครับแน่นอนคร
4: ับขอบพระคุณครับ
3: เป็นแฟนพันธุ์แท้จอดเลือดทั่วไทยอยู่แล้ว
4: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณท่านตีด้วยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านรัฐมนตรีประภีสวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
4: โหน่าตกใจไปกว้านซื้อที่ดินร้อยล้านแถวป
2: ั
4: ตตานีต่อแดนกับจังหวัดสงขลาเรื่องใหญ่นะเนี่ย
2: แล้วเขาบอกเดี๋ยวจะแถลงข่าวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันแต่วันนี้หมดเวลาจริงๆนะคะขออนุญาตลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ครับวันนี้ให้ฟังเรื่องของยิว2เรื่องด้วยกันครับก็คงจะเป็นเรื่องของการนอมินีและก็ของการที่เราจะเอาพื้นดินของประเทศไทยกลับมาเป็นของเจ้าของคนไทยไม่ได้อยู่กับคนอิสราเอลแล้วก็มีชื่อเป็นคนไทยไม่ใช่เพราะนั้นคนไทยเป็นแค่เพียง หุ่นเชิดเพราะนอมินีเกิดกินกันกันทั้งประเทศว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ประเทศไทยเราได้รับหลายๆคนเขาก็บอกว่าทุนอิสราเอลนี่กว้านซื้อที่ดินทุ่มไปเลยร้อยล้านกวาดเรียบ3จังหวัดภาคใต้แถมยังจะเจาะเพิ่มเที่ยวบินตรงภูเก็ตอิสราเอลภูเก็ตเลยนะครับรู้ว่าอาณาเขตอาณาจักรเขาขนาดไหนสามารถเอาเครื่องบินมาลงที่ภูเก็ตจากอิสราเอลตรงภูเก็ตเลยนั่นแสดงว่าทุนอิสราเอลเขาค่อนข้างจะมากกว่าคนไทยแน่นอนคนไทยไม่ได้มาสนใจเพราะเป็นบ้านเมืองของเราเองแต่อิสราเอลกว้านซื้อที่ดินทุ่มไปเลยร้อยล้านกวาดเรียบ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นชื่อของอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยทั้งนั้นเลยแล้วคนไทยแท้ๆล่ะครับจะมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่แผ่นดินไทยไหมที่สำคัญที่สุดนะครับเขาก็พยายามจะขนคนของเขามาขนาดเปิดเที่ยวบินวิ่งตรงจากอิสราเอลมาภูเก็ตเลยอ่ะคิดดูแล้วกันว่าสำคัญขนาดไหนครับทุกท่านครับเก็บมาเป็นการบ้านไปคิดกันแล้วกันนะครับคนไทยผู้หลักผู้ใหญ่จะสนใจหรือไม่แต่เราคนไทยด้วยกันก็ต้องรู้ทางหนีที่ไล่เหมือนกันนะครับว่าเราจะอยู่กันด้วยความสุขหรือว่าเราจะอยู่เพื่ แบ่งแยกดินแดนกันนี่แหละครับเราน่ากลัวแค่ทางชาวปากใต้ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับสามจังหวัดในภาคใต้แล้วนี่มีอิสราเอลเข้ามาร่วมด้วยอะไรจะเกิดขึ้นครับผู้ฟังครับไม่อยากคิดถ้าหลับตาแล้วก็บอกตรงว่ามันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับพื้นที่ของประเทศไทยที่เราใจดีกับเขาลูกหลานของเรามันจะด่าบรรพบุรุษที่ต้องเป็นอย่างเนี้ยเราลูกหลานจะให้เป็นเจ้าของที่ดินในผืนหนึ่งสักผืนใดผืนหนึ่งก็เป็นชื่อของชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยและเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนลูกหลานมันจะด่าบรรพบุรุษที่มันเติบโตขึ้นมามันไม่เห็นแผ่นดินของไทยเลยมีแต่ชื่อของชาวต่างชาติคุณผู้ฟังรับฟังแล้วอาจจะเฉยๆแต่อนาคตลูกหลานเราจะมีที่ดินอยู่อาศัยหรือไม่เท่านั้นเองครับครับส่งงานเพลงให้กับคุณผู้ฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง

0: ยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
11: ข้างบนนั่งอยู่ข้างบนแต่เพื่อนร่วมทางอยู่ข้างๆ74เสียงเพื่อไทยนี่ครับก็จะเห็นว่ารถคันนี้มีความพิเศษเพราะว่ามียางอะไหล่58เสียง
12: ค่ะ
11: อันนี้แนวหน้าการ์ตูนโดยพจน
12: ์ต่อกันที่ลูกชิ้นยืนกินคาบิเนตนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านสีส้มนะคะก็ขับสีเขียวออกจากการเป็นฝ่ายค้านแล้วฝั่งนี้นะก็ไปชี้หน้าถามเลยบอกว่าอ้าวเนี่ยคุณดูจากตรงไหนที่มากล่าวหาพรรคกล้าทำว่าเข้าข้าง
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกยังผันผวนหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
17: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้าคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายวีรภัทรเกศเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบปัญหาความผันผวนอย่างหนักโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุหลักของความผันผวนมาจากสหรัฐอาจยกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังราคาปรับตัวสูงขึ้นและรัสเซียมีแนวโน้มที่จะห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีกหนึ่งเดือนตลอดจนภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่ลดลงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้กระทรวงพลังงานระบุถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนอาทิการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลและควบคุมราคาการลดราคาหน้าโรงกลั่นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกอย่าง B20 รวมถึงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและร่วมกันประหยัดพลังงานณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอรวม115ครัวเรือนขณะที่ปภ.เตรียมเรือและรถกู้ภัยรับมือพื้นที่เสี่ยงคุณพลรพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรหลังเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรส่วนแม่น้ำน้อยที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอได้แก่ป่าโมกวิเศษชัยชาญและชายโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมรถกู้ภัยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือหลายประเภทเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้วตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองยังคงระบายน้ำออกทางด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนบริเวณประตูระบายน้ำให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
3: ไปต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่มีมวลน้ำจากแขวหนุมานและแขวพระโป่งจังหวัดสระแก้วไหลมาสมทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ที่ชุมชนตลาดเก่าถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรไปแล้วยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกเท่านั้นส่วนที่บริเวณชุมชนโรงสีไปรษณีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินที่เป็นพื้นที่ต่ำเริ่มมีมวลน้ำไหลเข้าบริเวณบ้านพักอาศัยและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนทางปลัดอำเภอกบินบุรีได้นำเจ้าหน้าที่อส.ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนั้นในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลกบินที่อยู่ติดกับแควพระโป่งพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกริมน้ำได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สูงเฉลี่ย20เซนติเมตรรวมทั้งนาข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วมต้นข้าวเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากขึ้น
6: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก และจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: ร้อยรวงดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
7: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
9: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
10: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
9: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
10: อืมจะชัวร์เหรอ
9: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
10: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอ่ะ
13: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
11: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี24กันยายน2569นะครับพี่กิ๊กนะฮะแล้วก็พี่แบงค์รวมถึงพี่เอ็กซ์ทีมงานจากสถานีของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวพี่กิ๊ก24กันยายนของทุกปีเนี่ยวันนี้เป็นวันมหิดลนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในมิติของกองทัพบกวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของกำลังพลเหล่าทหารราบนะครับซึ่งเป็นกำลังพลที่มีจำนวนเยอะมากที่สุดของกองทัพบกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นกำลังรบหลักเลยทีเดียวแล้วก็ทหารราบเนี่ยเขาได้รับสมญาว่าอะไรนะครับพี่กิ๊ก
0: ราชินีแห่งสนามรบค่ะ
1: อ๋อนี่นะครับซึ่งสมญานามนี้นะครับไม่ได้ได้มาเพียงแค่โชคช่วยหรืออะไรเท่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว
0: ่
1: าในส่วนของพี่ๆทหารราบเวลาเขามีการศึกการรบจริงๆเนี่ยนะครับก็ตามยุทธวิธีของการรบทหารปืนใหญ่นะฮะก็คือราชาแห่งสนามรบเนี่ยเขาจะยิงปืนใหญ่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อทำการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดของการรบแล้วเนี่ยก็คือจะใช้ทหารราบนี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปนะครับเพื่อไปปฏิบัติการแล้วก็ไปยึดในพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิของข้าศึกเนี่ยนะครับรวมถึงเป็นการประกาศชัยชนะด้วยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของราชินีแห่งสนามรบแล้วก็ขีดความสามารถของการรบของกำลังพลเหล่าทหารราบเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับรบได้ทุกสมรภูมิอ่ะนะฮะแล้วก็ลบได้ทุกภูมิประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นพื้นที่โล่งนะบางทีต้องลุยน้ำหรือบางภารกิจเนี่ยต้องมีการส่งกำลังลงมาจากทางอากาศ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เป็นประธานในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบอยู่ที่ไหนนะครับพี่กิ๊ก
0: อยู่ที่ค่ายธนรัตน์ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1: ์ใช่ละครับก็มีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์พิธีวางพวงมาลาที่บริเวณอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วก็ที่สำคัญคือมีพิธีเทิดเกียรติ
0: ใน
1: พลนะครับแล้วก็กำลังพลทุกระดับชั้นของเหล่าทหารราบด้วยนะครับก็จัดขึ้นที่บ้านของเขาที่ศูนย์การทหารราบประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสำหรับวันมหิดลนะคะเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติของราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันค่ะทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นสมเด็จพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: ครับซึ่งพลเรือเอกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีอุปนิสัยใฝ่รู้สนพระราชฤทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์การสาธารณสุขมาโดยตลอดพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารเรือนะครับที่โรงเรียนนายเรือที่ประเทศเยอรมนีต่อมาเนี่ยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อวิชาการแพทย์จากแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยในส่วนของคนไทยนะครับน้อยคนแล้วก็แทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่ได้ไปเล่าเรียนวิชาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์ทันสมัยเนี่ยนะครับจากต่างประเทศพระองค์ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกๆนะครับที่ได้ไปเรียนแล้วก็นำวิทยาการความรู้กลับมาพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้มีความก้าวหน้าคนไทยนะครับในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับจึงได้มีการขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้านะครับเพราะว่าพระองค์ใช้วิชาการแพทย์สมัยใหม่ดูแลรักษาผู้ป่วยมาโดยตลอดนะครับที่สำคัญเนี่ยพระองค์ทรงมีคุณูปการทางด้านของการแพทย์เป็นอย่างมากและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ได้แก่การสนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและการเริ่มพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตลอดจนการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อที่จะได้กลับมารับใช้ชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศแก่การยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะคะประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจ จจุบันของไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันมหิดลซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นราชสกุลมหิดลเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการแก่วงการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในประเทศไทยค่ะ
1: ครับก็ทยอนกลับไปนะครับในปีพุทธศักราช2503นะครับทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์กสานจาติกะวณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชนะครับมีดำริให้จัดทำของที่ระลึกขึ้นเพื่อมอบเป็นสิ่งตอบแทนแก่ผู้ที่บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลเป็นธงรูปสามเหลี่ยมนะครับทำจากผ้าต่วนสีขาวพิมพ์ภาพพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกล้อมรอบด้วยอักษรข้อความที่ระลึกวันมหิดลถึงวันที่24กันยายนอยู่บนส่วนของธงเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีข้อความนะครับที่เป็นข้อความของโรงพยาบาลศิริราชอยู่ทางส่วนล่างของธงนะครับโดยทั้งหมดเป็นสีเขียวสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่10บาทขึ้นไปอันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2503นะครับ10บาทในสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
0: พี่กิ๊ก
1: นะฮะแล้วก็มีแถบริบบิ้นสีต่างๆพิมพ์ภาพแล้วก็ข้อความเช่นเดียวกับบนผืนธงสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่1บาทขึ้นไปซึ่งทางโรงพยาบาลได้มอบให้กับสโมสรนักศึกษาแพทย์จัดสรรแก่หน่วยนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลที่อาสาออกรับบริจาคนะครับในวันที่24กันยายนเพียงวันเดียวแต่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับด้วยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับเงินบริจาคมามากเป็นจำนวนถึง 69,758 บาท45สตางค์ด้วยกันครับ
0: ค่ะและต่อมาภายหลังนะคะได้มีการยกเลิกการผลิตลิปบิ้นและเปลี่ยนมาเป็นแผ่นสติกเกอร์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีต่างๆค่ะซึ่งก็จะมีสีภาพแล้วก็ข้อความเช่นเดียวกันขึ้นทดแทนรวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลนะคะก็จัดเพิ่มวันออกหน่วยรับบริจาคเนื่องจากว่ามีผู้บริจาคมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2520ธงที่ระลึกเนี่ยซึ่งเตรียมไว้มีไม่เพียงพอกับการมอบให้กับผู้บริจาคทางด้านของกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำจนมีพอเพียงกับความต้องการของผู้บริจาคนะคะในปีต่อมาโรงพยาบาลศิริราชจึงจัดจ้างกลุ่มอาสาให้เป็นหน่วยหลักในการผลิตธงที่ระลึกมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคของคณะนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลศิริราชจะนำเงินเข้าสมทบทุนศิริราชมูลนิธิโดยเมื่อบริจาคตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปค่ะก็จะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลขนาดใหญ่เมื่อบริจาคตั้งแต่300บาทขึ้นไปจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลพร้อมเสาธงนะคะเมื่อบริจาคตั้งแต่20บาทจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลและเมื่อบริจาคสมทบทุนจะได้รับสติกเกอร์ที่ระลึกวันมหิดลค่ะ
1: ครับนี่คือความสำคัญของวันนี้นะครับวันมหิดลซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะทางด้านของการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับถึงได้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศนะครับแล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีนะครับกับน้องเนเน่รอยัลนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเลยทีเดียวนะครับ
0: เราพูดกันเมื่อวานคุณเรายังคุยกันอยู่เลย
1: เพราะว่าจากเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงของน้องบนเวทีแล้วเนี่ยแม้มันน่าจะเป็นใครไปไม่ได้แหละนะครับวันเมื่อวานเราก็แอบลุ้นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราลุ้นสิ่งที่เราฝันมันก็เป็นความจริงนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพรรัตติการอําลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีเท่านั้นน่ะนะ
0: เก่งเนาะ
1: เก่งมากๆพี่เก๊กจากนักร้องเปิดหมวกอะที่เล่นดนตรีที่ตลาดถนนคนเดินที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับสู่การคว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนะครับแล้วก็สร้างความปลื้มใจให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับซึ่งก่อนการประกาศผลการแข่งขันนะครับบรรยากาศบนเวทีเนี่ยยิ่งสร้างความฮือฮาเมื่อเนเน่รอยัลนะครับได้ปรากฏตัวพร้อมป้ายลินคินพาร์คนะครับลินคินพาร์คนี่คือวงร็อกระดับตำนาน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ได้ร่วมการแสดงโชว์เนี่ยด้วยนะครับอภิกิกสำหรับผู้ที่คว้าแชมป์นะครับในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเขาได้รับอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ33ล้านบาท
1: เยอะมากนะครับ
0: เยอะมากโดยผู้ชนะจะมีโอกาสเลือกรับเงินรางวัล2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนั่นก็คือการรับเป็นเงินงวดรายปีผู้ชนะสามารถรับเงินรางวัลเต็มจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยแบ่งจ่ายเงินเท่ากันทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีและยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆค่ะ รูปแบบที่2การรับเงินก้อนในครั้งเดียว
1: ครับ
0: หากไม่ต้องการรับเงินเป็นรายปีผู้ชนะสามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนได้ทันทีโดยทางรายการจะคำนวณจ่ายเงินสดจ่ายเงินตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาโดยจะคงเหลืออยู่ที่ประมาณ300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9.9 ระหว่าง 9.9 ถึง 14.2 ล้านบาทก่อนหักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆค่ะ
1: โอ้ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับก็ไม่เพียงแค่ความฝันของน้องเองแต่เป็นความฝันของคนไทยทั้งประเทศนะครับน
0: ี่
1: คือการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆน้องเก่งมากจริงๆนะครับแค่เนเน่รอยัลเนี่ยคว้าอเมริกาก็อตทาเลนต์คว้าชัยชนะจากอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้เนี่ยตอนนี้ทุกสื่อของโลกทุกคนบนโลกเนี่ยก็จับจ้องมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าทุกการแสดงของน้องถ้าเราไปดูเนี่ยน้องแฝงซอฟต์พาวเวอร์ไว้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องการแต่งกายนะครับชุดต่างๆแล้วก็ความหมายรวมถึงความน่ารักนะครับในความเป็นไทยเนี่ยน้องนำไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้เป็นอย่างดีมากๆเนี่ยนะครับทุกคนก็แสดงความยินดีกับน้องๆรวมถึงรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเราด้วยนะครับติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้ววันนี้เหมือนมันฟูลฟิลอ่ะความฝันมันถูกเติมเต็มเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันครับ
2: ไปลิงกูปุ๊กเกอร
3: ์นิทานเรื่องร่า
4: อัลเฟรด
5: เรื่องอัลเฟรด

0: the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิอัลเฟรดมีงวงที่ยาวมาก

0: everything to hide his long track.
1: อัลเฟรดน้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He even covers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได
0: ้ Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushesAnd every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวันอัลเฟรดได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal-sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual, Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกน
2: ช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes. All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
3: ้ Help! Help!
0: She cries again
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb upThe steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได
0: ้ Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
2: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks how lucky I am to have a long trunk I can do things the other elephants cannot do
1: อัลเฟรดคิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
4: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
2: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Soon Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นานอัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keyword.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant, L, E, F, A, N, T. Elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, T, R, U, N, K. Trunk.
1: งวง
0: Zoo, Z, O, Zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
0: paw paw paw
1: น่าสงสาร
0: not not not
1: ปม
0: ashamed ashamed ashamedSlide, slide, slide.
1: My name.
0: Normal, normal, normal.
1: ปกติ
0: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
0: Bushes, bushes, bushes.
1: พุ่มไม้
0: Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: Ring, ring, ring.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: ก็นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Elephant L A F E N T Elephant
0: ช้าง
1: Trunk T R U N K Trunk
0: งวง
1: zoo zoo zoo
0: สวนสัตว
1: ์ friendly friendly friendly
0: เป็นมิตร
1: paw paw paw
0: น่าสงสาร
1: not not not
0: ปม
1: ashame a sh a m ashame
0: i
1: slide slide slide
0: my name
1: normal normal normal
0: ปกติ
1: reach reach reach
0: เอื้อมยืด
1: Bushes, bush, bushes.
0: พุ่มไม
1: ้ Shout, shout, shout.
0: ตะโกนส่งเสียง
1: Friend, friend, friend.

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตามกิฟต์ลดนาวให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่สื่อต่างประเทศกันบ้าง มีการยกย่องนะครับในส่วนของสมเด็จพระบรมราชินีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน5พระราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกที่สวยที่สุดในโลกครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกนะคะตามการคัดเลือกของนิตยสารเอลใช่ไหม
0: ครับ
1: นิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์แล้วก็ความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะสมเด็จพระราชินีสุทธิดาแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็น1ใน5ราชินีนี้ด้วยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญก็เราทุกคนจะได้เห็นนะคะตามสื่อนั่นก็คือพระองค์ท่านเนี่ยมักจะทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมกับรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าชุดสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะ
0: ครับต่อมาคือสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนนะครับทรงเป็นพระราชินีด้านแฟชั่นนะครับพระราชินีราเนียมีสไตล์การแต่งตัวที่ดูโมเดิร์นเนียบและมีความเป็นสากลพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์ด้วยชุดสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและความสง่างามเอาไว้ได้นอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์ยังทรงมีบทบาทในประเด็นการศึกษาเด็กแล้วก็สิทธิสตรีอีกด้วยครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ค่ะพระองค์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนนะคะเพราะพระองค์เนี่ยทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำค่ะตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคด้วยค่ะ
0: ครับต่อมานะครับคือสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนนะครับภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งตัวของพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอ็นแล้วพระราชินีเลติเซียนะครับพระองค์ยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นอย่างเช่นซาร่าแล้วก็แมงโก้เนี่ยนะครับทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเชื้อเชิ้ตนะครับและเสื้อผ้าที่มีลายเส้นเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพอีกด้วยครับ
1: ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างกันออกไปค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้เลยนะคะว่าทั้ง5พระองค์เนี่ยมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่เลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนิตยสารชั้นนำซึ่งเป็นนิตยสารด้านแฟชั่นของฝรั่งเศสเขาได้ออกมายกย่องนะครับแล้วก็เทิดพระเกียรติในเรื่องของการแต่งกายฉลองพระองค์ของสมเด็จพระราชินีที่มีการรวบรวมจากพระราชวงศ์ทั่วโลกแล้วก็มีการจัดอันดับมา5อันดับนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างอย่างที่เราทราบกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำจากฝนตกแล้วก็ในส่วนของปัจจัยอื่นๆแล้วนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับกองทัพบกหน่วยทหารทุกพื้นที่ยังคงดูแลพี่น้องประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วกระทบกับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงนี้น่าเห็นใจมากๆครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะก็มีการสั่งการแล้วก็ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ให้ไปติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือเป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนไปติดตามสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งทำให้ ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่รวมไปถึงการจัดกำลังพลขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปแล้วก็สิ่งทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงช่วยยกระดับพื้นที่บ้านเรือนนะคะขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษาขึ้นที่สูงที่โรงเรียนวัตตะกูแล้วก็สนับสนุนเรือสำหรับสัญจรในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของตำบลบ้านใหญ่อยู่ที่อำเภอผักไห่นะครับในด้านของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5เนี่ยก็สนับสนุนเทศบาลผักไห่เข้าดูแลด้วยแล้วก็ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับเราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ในส่วนของกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เขาร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นบังเกอร์นะครับผนังกั้นน้ำสแตนเลสนี่แหละที่บริเวณวัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรนะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับต่อในพื้นที่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้รับผลกระทบที่อำเภอบางประม้าแล้วก็2พี่น้องในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29เขาก็เข้าดูแลไม่ว่าจะเป็นการกรอกกระสอบทรายขณะที่กองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9มีการร่วมกับในส่วนของเทศบาลเมือง2พี่น้องนะครับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอีกด้วยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบคือที่อำเภอกบินบุรีแล้วก็อำเภอนาดีนะครับทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายจากมวลน้ำในขณะนี้แล้วก็มีที่สักแก้วด้วยนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นะคะจัดกำลังพลช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงในพื้นที่ของอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายค่ะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าปัจจุบันกองทัพบกยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศนะคะพร้อมกับมีการเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยได้มีการช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นการประสานงานร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานะคะนั่นก็คือทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปสั้นๆช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: กใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: แม้ว่าในแต่ละเราต้องปรับหยุดสับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าทหารรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานเพื่อสร้างรั้วแห่งความอยู่ปกป้องคนให้พ้นภัยยากสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูข่าวดีอีกหนึ่งเยาวชนของไทยกันบ้างนะครับอันนี้เป็นนักกีฬาปิงปองนะฮะที่ทำการแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับน้องโนตันนะฮะทิตพัฒน์ปรีชาญาณนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติไทยวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะพี่กิ๊กนะครับถ้าเทียบมืออันดับโลกแล้วเนี่ยน้องอยู่ที่มืออันดับ275ของโลกแต่ช็อกวงการมากนะครับล่าสุดที่ผ่านมาช็อกวงการเทเบิลเทนนิสโลกเลยทีเดียวนะครับด้วยการที่น้องลงแข่งขันแล้วก็โค่นหลินซือตงนะครับมือ8ของโลกชาวจีนนะครับแล้วก็เป็นอดีตมือ1ของโลกไปได้3ต่อ2เกมในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเอเชียนเกม2026นะครับโดยสุดท้ายนะครับแม้ทีมไทยจะพ่ายไป1ต่อ3คู่เนี่ยนะครับแต่ชื่อของนอตันก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงการเทเบิลเทนนิสโลกแล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างยาฮูเจแปนก็ตีข่าวยกย่องนักตบลูกเด้งวัย16ปีของไทยอีกด้วยครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะก็ก่อนเกมกูรูทุกสำนักนะคะตามฟันธงค่ะว่าทัพนักกีฬาจีนน่าจะ
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะ

0: ธุรัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซีย
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอ่ะ
13: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
13: ๆสอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
11: เลอา
10: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอัมลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ขณะเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรก

0: ฉันมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดด้านนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีเนเน่ลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกเผยรัฐบาลพร้อมเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประสานกทม.ศูนย์ปภ.เขตเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะปภ.จังหวัดตราดส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูนตำบลหนองบ่อนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางฝนถล่มปลวกแดงน้ำท่วมขังหลายจุดบางจุดน้ำสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ฝนตกหนักน้ำป่าเขาตะแบกทะลักกัดเซาะถนนสายตรี9อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ขาดชำรุดเตือนประชาชนเลี่ยงเส้นทางน้ำเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องวัดเก่าแก่เร่งเสริมแนวป้องกันวัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามเหลือ30เซนติเมตรถึงตลิ่งชั้นนอกพระมั่นใจแนวกั้นมั่นคงแข็งแรงฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะกับพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นอำเภอที่ชาวบ้านเคยอพยพการปะทะมาแล้ว2ครั้งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดอธิบดีกรมชลลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งรับมือฝนเพิ่มลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนปปช.เปิดเซฟธรรมนัสพร้อมคู่สมรส2คนรวย 1,160 ล้านแจ้งพึ่งซื้อนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล13ล้านแจ็คเก็ตโครมฮาร์ดไนกี้ 480,000 สะสมกรุพระดังพรึบกรรมาธิการกฎหมายสภามีมติเสียงข้างมาก7-5ใช้อำนาจเรียกอนุทินณฤชาและมติเอกฉันท์เรียกอธิบดีมสว.เข้าแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้รัฐบาลยันให้อำนาจเต็มที่14นายอำเภอ3จังหวัดชายแดนใต้นำร่องขับเคลื่อนแก้ไขไฟใต้ทนายตั้มหวนคืนรัฐสภาในคราบยอดนักสืบเข้าให้ข้อมูลปัญหาโควต้าสลากกินแบ่งผู้พิการ DSI หอบสำนวน 40,000 แผ่นสั่งฟ้องป้อมพาวุธฟิล์มรัฐภูมิคดีฟอริกพร้อมพวกรวม34รายมูลค่าความเสียหายพันล้านบาทขณะทั้งคู่มาตามนัดมั่นใจไม่กังวลยันบริสุทธิ์ใจศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4นายตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: เพลงเพราะได้ความรู้คือสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาว และสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมรขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมรขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
4: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
3: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
0: ่0812901691 0812901691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
6: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691กาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นและเซซามีน
8: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
10: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
10: 0812901691
9: 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วอิ๋วเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้กลับมาพบกันมาพร้อมกับความรักความห่วงใยและกำลังใจดีๆนะคะที่มอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านค่ะอย่างไรก็ดีเนาะบ้านเราตอนนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะมีเวลาก็แบ่งเวลาไปออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอนะคะเลือกชนิดกีฬาประเภทกีฬาที่เหมาะสมกับเรานะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะอย่างไรก็ดีเคลื่อนไหวบ่อยๆนะคะถ้าเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยได้นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพน้ำดื่มสะอาดดื่มกันเยอะๆนะคะและจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงร่างกายนะคะก็ใช้โปรมิกซ์ออยล์ได้เลยนะคะโดยเฉพาะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยนะคะใช้โปรมิกซ์ออยล์ได้ค่ะค่ะและสมุนไพรไทยทิปโอโซดปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีนะคะค่ะและไทยแคลพลัสท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดกระดูกปวดข้อนะคะนึกถึงไทยแคลพลัสได้เลยค่ะได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อการดูแลกระดูกและข้อไว้มากมายนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบนะต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ซึ่งสามารถทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้ค่ะค่ะแล้วมาราคีโนสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้ได้เลยและสามารถที่จะทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะสำหรับมาราคีโนสกัดเย็นค่ะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆใช้งานแล้วอย่าลืมพักผ่อนอย่าลืมถนอมดวงตาด้วยยายาบริงค่ะค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอิ๋วก็มีไซเลียมจอยเป็นตัวช่วยแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันเลยนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียนะคะต้องไซเลียมจอยค่ะค่ะและทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะอิ๋วก็จะมีสรรพคุณมาบอกต่อการเรื่องของราคาโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะมีของแถมราคาย่อมเยาค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันก่อนก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนเนี่ยก็ค่อยสั่งซื้อกันนะคะอ่ะไม่ว่ากันนะคะหรือบางท่านบอกว่าใจร้อนอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะก็สั่งกันได้เลยค่ะที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

Work life balance ที่ดีคือการไม่ลืมเผื่อเวลาให้สุขภาพแต่สุขภาพดีเริ่มที่ใจนะคะถ้าใจไหวเนี่ยร่างกายของเราก็จะไปต่อได้ค่ะค่ะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Promix Oil ค่ะค่ะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะคะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะแต่เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเหมือนดังเดิมนะคะถ้าเรายังอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆลดกันก่อนนะคะนะลดปริมาณกันก่อนก็ยังดีค่ะนะแล้วก็อาจจะลองสั่ง Promix Oil เนี่ยมารับประทานกันดูนะคะค่ะซึ่ง Promix Oil รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้ใน Promix Oil เป็นที่เรียบร้อยดูแลร่างกายด้วย Promix Oil ได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายค่ะค่ะคนชราผู้สูงอายุนะสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นค่ะ Promix Oil ปลอดภัยได้สารระบบอาหารที่16106765021ค่ะท่านที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทำใจยากเหลือเกินนะคะที่จะงดอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องอดเลยสำหรับท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตนะคะถ้าเราทำไม่ได้ในชีวิตจริงก็ต้องค่อยๆลดกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่ง Promix Oil เนี่ยมารับประทานได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจ Promix Oil สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้ที่081-290-1691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพตัวเองค่ะเราไม่ต้องเก่งกว่าใครนะคะแค่เก่งกว่าตัวเราเมื่อวานก็พอค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะถ้าพูดถึงไทแคลพลัสตัวนี้นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าบวมเนี่ยนะคะให้ไทแคลพลัสดูแลท่านได้เลยค่ะเป็นสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดค่ะไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลานะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันค่ะค่ะแล้วก็มีแมกนีเซียมวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 อยู่ในไทแคลพลัสตัวนี้นะคะค่ะไทแคลพลัสปลอดภัยมีอย.นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดแล้วก็สามารถที่จะทานควบคู่กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ด้วยค่ะพอพูดถึงราคายิ่งคุ้มไปใหญ่เลยทีเดียวนะคะลุงช้างบอกว่าจัดไปเลยสำหรับไทแคลพลัสซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นค่ะและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอยากจะลองทานสัก1กระปุกก่อนเนี่ยก็สั่งซื้อได้ราคากระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าจะให้คุ้มนะคะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทแถมฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไทยแคลพลัสสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะที่สามารถทานคู่กับไทแคลพลัสได้นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าบอกก่อนเลยนะคะเด็กและสตรีมีครรภ์เนี่ยห้ามรับประทานนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าค่ะเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้นะคะช่วยลดความเครียดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนเป็นภัยใกล้ตัวค่ะอย่านิ่งนอนใจรีบๆดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะคะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.ค่ะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะค่ะ ำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นคุ้มจริงๆนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆ

สื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474

0: ทำไมกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่

0: อยุธยาระทมครับคงจะเข้ากับเหตุการณ์น้ำที่อยุธยาที่อ่างทองพี่น้องชาวอยุธยาพี่น้องชาวอ่างทองสู้ๆนะครับหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้แหละโดยเฉพาะอำเภอเสนาครับจะท่วมก่อนเข้าเลยแป๊บเดียวถึงคอแล้วว่างั้นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวพอจบเพลงก็ข่าวข้นมาแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นข้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ข่าวอะไรจะโด่งดังเท่าน้องเนเน่รอยันคงไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่เด็กไทยวัย16คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์เนเน่รอยันหรือน้องพลอยอําลอยใช่ไหมซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้ด้วยความฟุกไม่ได้ด้วยเส้นสายแต่ได้มาด้วยความสามารถของน้องเนเน่ครับสาวใต้ลอยแรงมากเนเน่รอยันสร้างประวัติศาสตร์คนไทยแรกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ในที่สุดก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์แบบสุดๆสำหรับเนเน่รอยันหรือแพรวรัตติการอําลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์นี้ได้ครับมีน้องผู้ชายคนหนึ่งยืนน้ำตากล่ำๆตาแดงกล่ำๆอยู่ตอนลุ้นที่ประกาศว่าใครจะได้ชัยชนะนะครับโดยเข้ารอบ2คนสุดท้ายเนี่ยเนเน่จับมือกับกีโน่นักมายากลครับไม่เป็นนักมายากลไพ่ก่อนที่จะมีการประกาศผลว่าเนเน่รอยันสามารถคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จครับก็แสดงความยินดีกันทั่วหน้าทั่วโลกนะครับแล้วเธอก็ล้มตัวลงกลิ้งเลยนะครับดีใจเธอน่ารักตรงที่ว่าเธอไหว้สวยครับผมชอบการไหว้ของเธอครับน้องเนเน่เนี่ยไหว้สวยครับเป็นลักษณะว่าไม่ใช่เป็นลักษณะแบบการจับมือถึงแม้เขาจะเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตแต่ประเพณีไทยที่เขาดูแลน่ารักครับเขาจะยกมือไหว้ตลอดยกมือไหว้ตลอดเลยกลายเป็นว่าโอ้เป็นสัญลักษณ์ของน้องเนเน่เขาเลยว่าเขายกมือไหว้ครับเป็นอะไรที่ต้องบอกความน่ารักของเธอมันกินใจคนไทยทั้งโลกนะครับจะอยู่ที่ไหนแล้วแต่เห็นน้องเนเน่ขึ้นเวทีแล้วทุกคนดีใจครับผมเองยังบอกเลยว่าความรู้สึกคือน้ำตาไหลดีใจกับน้องเขาและที่สำคัญที่สุดว่าการสร้างประวัติศาสตร์นั้นมันไม่ใช่การเขียนประวัติศาสตร์ที่ง่ายๆเงินที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ก็ชนะเลิศก็ประมาณ33 ล้านบาทนี่ผมเชื่อว่าไม่ได้แค่นี้หรอกทำไมเหรออย่างน้อยยักษ์ใหญ่แห่งประเทศไทยครับที่รู้จักกันดีนั่นก็คือทางด้านของเจ้าสัวธนินทร์ครับมอบคอนโดหรูให้น้องเนเน่และครอบครัวครับสาวน้อยที่สร้างบริษัทหน้าใหม่ด้วยการคว้าแชมป์ในครั้งนี้เจ้าชัวธนินเจียววนนท์เล็งเห็นความตั้งใจและความทุ่มเทในการฝึกฝนของน้องเนเน่รอยันซึ่งได้มอบคอนโดมิเนียมครับแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ประมาณ 98.69 ตารางเมตรให้กับทางครอบครัวของเนเน่เพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปครับได้บ้านหลังใหม่1หลังแล้วเป็นคอนโดหลังใหญ่กว้างขวางทีเดียวนะครับเกือบ100ตารางเมตรคุณธนินเจียววนนท์พร้อมด้วยดร.ณัฐวัฒน์คุณทิพาพรอริยวรารมคุณวันนีเจียววนนท์รอดเป็นตัวแทนครอบครัวมอบคอนโดมิเนียมให้กับคุณณรงค์อำลอยและคุณชวนพิษภูเกิดซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนเน่เพื่อเป็นบ้านและรากฐานแห่งความมั่นคงในครอบครัวของเนเน่พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปอย่างมั่นคงและอบอุ่นครับการมอบ คอนโดครั้งนี้เกิดขึ้นจากความประทับใจในเรื่องราวของครอบครัวที่เชื่อมั่นในศักยภาพของลูกอย่างไม่เคยย่อท้อแม้เส้นทางจะไปด้วยอุปสรรคพ่อแม่และครอบครัวยังคงย่องอยู่เคียงข้างร่วมต่อสู้ฝ่าฟันและสนับสนุนเน่เน่ด้วยความรักและความเชื่อมั่นจนสามารถก้าวเดินตามความฝันแล้วมาถึงวันนี้ได้บ้านหลังนี้จึงเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่ไม่เคยหยุดเชื่อในความฝันของลูกและพร้อมจะสละทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกได้ถึงฝั่งฝันเรื่องราวของเนเน่สะท้อนเห็นว่าเบื้องหลังความสำเร็จของคนละคนคนหนึ่งไม่ได้มีเพียงความสามารถหรือความพยายามของตัวเองแต่ยังมีความรักความเสียสละและครอบครัวที่เคยเป็นลมใต้ปีกให้กล้าที่จะบินไปถึงความฝันของน้องเนเน่คุณตานินได้กล่าวกับครอบครัวน้องเนเน่ว่าเรื่องราวความรักและของครอบครัวของน้องเนเน่จะส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของความเป็นครอบครัวและผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางการมอบในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบที่อยู่อาศัยแต่คือการมอบความมั่นคงให้กับครอบครัวและพื้นที่แห่งโอกาสให้ความฝันได้เติบโตด้วยความเชื่อว่าทุกความฝันที่ดีเมื่อได้รับโอกาสความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสามารถเติบโตเป็นพลังที่สร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมได้และเมื่อคนหนึ่งได้รับโอกาสวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ส่งต่อโอกาสแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายครับเห็นคอนโดแล้วน่าอยู่มากขอให้บ้านหลังนี้เป็นมากกว่าสถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความมั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันบทใหม่และเป็นเครื่องเตือนใจไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไกลเพียงใดเมื่อเรามีความเชื่อมั่นมีความพยายามและมีครอบครัวเป็นลมใต้ปีกความฝันเธอก็สามารถเป็นจริงได้การมอบที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เป็นการมอบจากครอบครัวถึงครอบครัวโดยไม่มีภาระผูกพันใดๆจะจัดมอบขึ้นในวันที่5กันการจัดมอบขึ้นเมื่อ5กันยายนที่เคยมอบให้แล้วนะครับก่อนที่น้องเนเน่จากครอบครัวจะเดินทางไปแข่งขันรอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริการอบนี้คือมอบก่อนไปนะครับเป็นกำลังใจให้เลยครับโครงการ Mulberry Grove The Forestier Condominium Condominium Luxury ภายในโครงการที่ถนนบางนาตราดนะครับออกแบบเพื่ออยู่อาศัยร่วมกันหลายๆทุกช่วงวัยท่ามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และระบบนิเวศที่ยั่งยืนครับเป็นคอนโดสูง 7-8 ชั้นจำนวน6อาคารพื้นที่โครงการกว่า16ไร่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับห้องชุดที่มอบให้ครอบครัวนี้เป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ประมาณ 98.69 ตารางเมตรครับต้องขอบคุณน้ำใจคนไทยเจ้าสัวธรณินนะครับที่ท่านมีน้ำใจให้กับเนเน่มาตลอดตั้งแต่ท่านินเจียววรนนท์ที่ท่านดูแลเรื่องของการโฆษณาให้กับน้องมาตลอดที่ใจกลางเมืองอเมริกานะครับเอาถือว่าเป็นความสำเร็จอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับที่สมความตั้งใจของคนไทยที่ส่งกำลังใจช่วยกันนะครับและก็ในขณะเดียวกันนะครับชาวภูเก็ตก็ภูมิใจที่เน่เด็กสาววัย16คว้าแชมป์ระดับโลกก็ทายัน2026ได้ครับนับเป็นเกียรติประวัติของคนไทยด้วยนะครับเป็นคนไทยคนแรกเลยก็ว่าได้ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับครับก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวคงจะมีความสุขเพราะอย่างน้อยเงินรางวัลหรือการโชว์ตัวเนี่ยยังไปได้เยอะเลยนะครับผมเชื่อว่ายังไปได้เยอะและอนาคตยังไปได้ไกลครับเพราะความเชื่อมั่นของน้องเขาผมชอบคือชอบการยกมือไหว้ของเขาอะไรก็ยกมือไหว้เนี่ยเขาดูน่ารักไม่ได้แซงทำดูน่ารักน่าเอ็นดูยิ้มเขาตลอดนะครับเขาหน้าบึ้งก็ดูสวยพอยิ้มยิ่งมาสวยใหญ่เปิดโลกกว้างครับเอาเป็นเรื่องของการดีอกดีใจของคนไทยทั้งชาตินะครับมาอีกข่าวหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวใหญ่จากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็มีเรื่องของศาลสั่งประหารชีวิตโกธรกับพวกที่ยิงสจ.โต้งครับที่ปราจีนบุรีแต่ให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับศาลพิพากษาประหารโกธรอดีตนักการเมืองชื่อดังกับพวกรวม4รายคดียิงสจ.โต้งเสียชีวิตให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับที่ศาลอาญาครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีของร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทวงศ์หรืออดีตสจ.โต้งครับที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทยื่นฟ้องนาย ธนสรัญกรเตชะธนัญโชตจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์จำเลยที่2นายธนพัฒน์หรือนายแนวส่งแสงจำเลยที่3นายอภิสิทธิ์หรือนายบาสสดชื่นจำเลยที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มหรือจิ้นศรีภักดีจำเลยที่5นายพัทรนนท์หรืออ๊อฟบุญชูจำเลยที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจำเลยที่7และนางสาวมิญญรัตน์หรือเมพัชรมานลสุดอมานลกุลจำเลยที่8ร่วมกันเป็นจำเลย1ถึง8ตามบัญญัติในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบ.อาวุธปืนอัยการโจทฟ้องระบุความผิดคืนวันที่11ธันวาคมปี2567นายสุนทรได้สั่งให้จำเลยอื่นใช้อาวุธปืนยิงนายชัยเมธหรือสจ.ต้งสจ.แห่งปราจีนบุรี22นัดเสียชีวิตภายในบ้านณวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนและอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเบิกตัวพวกจำเลยที่ให้การปฏิเสธจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาล่าสุดมีรายงานว่าศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพร้อมพวกทั้ง4คนฐานลั่นไกฆ่าสจ.ต้งพร้อมให้การชดใช้ค่าสินไหมอีก 81,400 บาทให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเหลือจำคุกตลอดชีวิตครับครับก็เป็นเรื่องของเวรกรรมนะใครกล่าวเวรกรรมใครก่อคำคนนั้นก็รับไปครับทำเวรทำกรรมยิงเขาตายมันก็หนีไม่พ้นนะครับกับเรื่องของโทษทันสจ.จอยขอบคุณศาลเป็นธรรมประหารโกธรกับพวกคดียิงสจ.ต้งสามีเขาทนายยันหลอกหลักฐานนิติวิทย์ไม่ได้ครับหลังจากคำฟังคำพิพากษาที่ร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทวงศ์หรืออดีตสจ.ต้งซึ่งก็โจทฟ้องกลุ่มของนายโกธรหรือนายสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจและอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับนางสาวนภาพัฒน์อัญชสานิชมนนะครับซึ่งก็เป็นศรีภริยาศรีภริยาของสจ.ต้งก็บอกว่านายนิติศักดิ์มีขวดหรือเอี้ยงทนายความของเธอให้สัมภาษณ์ภายหลังตนพูดมาตลอดว่าคนจะเบิกความโกหกยังไงก็ได้แต่โกหกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้จากคำพิพากษามีขม่าวดินปืนในจำเลยที่ถูกกล่าวหารวมทั้งมีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาและนำบุคคลแต่ละคนไปอยู่ตามจุดต่างๆในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณกองปราบปรามที่รับคดีนี้มาทำสำนวนอย่างรัดกุมครับนายนิติศักดิ์ทนายความบอกว่าผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาชัดว่านายสุนทรซึ่งเป็นจำเลยที่7เกี่ยวข้องด้วยจากคำพิพากษาเชื่อได้ว่าเป็นคนที่ร่วมยิงด้วยซ้ำตนถือว่าวันนี้นางสาวนภาพัฒน์ได้รับความเป็นธรรมจากศาลจากการที่สูญเสียสามีไปแต่ก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีการอุทธรณ์ฎีกาอีกหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไปแต่ส่วนจำเลยที่มีการยกฟ้องก็จำเลยก็ยอมรับคำพิพากษาของศาลส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่จะต้องศึกษาจากตัวคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งเมื่อผลออกมาแบบนี้ได้คุยกับตัวนางสาวนภพัฒน์ศรีปริยาของสจ.ต้งก็บอกว่านางสาวนภพัฒน์ได้กล่าวขอบคุณศาลและสื่อมวลชนทุกคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้เงียบจนทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในวันนี้ครับก็เธอก็น่าสงสารนะครับเหมือนหลอกเข้าไปยิงในบ้านเงี้ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอย่างระดับคนเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะและที่สำคัญคนที่รู้จักมักคุ้นกันด้วยนะกลับก็เหมือนว่าคาเต่าเก่าเลี้ยงเหมือนว่าเป็นอะไรที่มันสนิทชิดเชื้อในวงการปราจีนบุรีนี่เขารู้กันหมดว่าอะไรคืออะไรระหว่างสจ.ต้งกับโกธรแต่ลวงเหมือนลวงไปฆ่าในบ้านมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันเป็นความโหดเหี้ยมโหดร้ายนะครับแล้วไม่ใช่ยิงคนเดียวก็ตายมันก็จบแล้วแต่นี่โอ้โหมันแบบระดมยิงกันแบบชนิดที่ว่าไม่หาสลาวัดได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันสร้างความโหดร้ายกับประชาชนคนปราจีนบุรีที่เขารักก็มีนะที่เขารักสจ.ต้งไม่งั้นเขาก็คงไม่ได้เป็นสจ.ต้งแล้วก็เมียศรีภริยาคือคุณนภพัฒน์ก็เคยสอบได้เป็นนายกอบจ.และสุดท้ายก็ต้องมาตกม้าตายตรงที่ตัวเองมีอะไรนะมีเรื่องของ งานคลากระสังที่ค้างอยู่ก็เป็นอะไรที่มันของธรรมดาอยู่เองนะครับไม่ได้ตรวจเช็คตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็นสจ.อยู่นั่นแหละครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับผมต้องบอกว่าคำใครก่อคำนั้นก็รับไปแล้วกันครับเมื่อศาลสั่งประหารชีวิตเนี่ยก็ถือว่าสั่งตายในบ้านพักคิดดูแล้วกันเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะแค่การเมืองท้องถิ่นแต่สั่งตายยิงตายในบ้านพักเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าเชื่อว่ามาหลอกล่อยิงคนระดับสจ.ตายในบ้านพักในบ้านพักตัวเองได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปเป็นคดีอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าเป็นการสังหารโหดจริงๆนะครับรัวทั้งหมด22นัดนะอยู่ในบ้านเลขที่21/1ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีของนายสุนทรเองคดีนี้ถือเป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจากการขัดแย้งทางการเมืองจะพาย้อนดูรายละเอียดคดีดังกล่าวที่มาที่ไป2ทุ่มครึ่งของวันที่11ธันวาคมครับตำรวจภูมิกับสภ.เมืองปราจีนบุรีตอนขณะนั้นพันตำรวจเอกธนงศักดิ์คำมาศได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันภายในบ้านที่21/1ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลในเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยผู้ก่อเหตุยังอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวทางด้านตำรวจก็โดยเฉพาะท่านภูมิกับก็รายงานให้ทุกผู้กับการตัวผู้จังหวัดปราจีนบุรีได้รับทราบตอนนั้นสมัยนั้นเป็นพลตำรวจตรีภูมินทร์สิงห์สุดรับทราบในทันทีเพราะบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนายกอบจปราจีนบุรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปยิงในบ้านของตัวเองอ่ะโอ้โหมันขนาดไหนอดีตส.ส.ปราจีนบุรี8สมัยและยังเป็นบ้านของนางสาวกนกวรรณวิลาวันหรือครูโออดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยทางด้านตำรวจนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุโดยบริเวณหน้าบ้านยังพบในกริชกสมพันธ์หรือสจ.อุรองนายกอบจ.ปราจีนบุรีดาบตำรวจศิลปชัยวงนิกรหรือนายกตุ๋ยนายกอบจ.บางเดชะกับกลุ่มชายชะกันนับ10คนยืนคุมเชิงกันอยู่กับบุคคลที่อยู่ภายในบ้านตำรวจเจรจาจนผู้ที่อยู่ภายในบ้านวางอาวุธให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านบริเวณเชิงบันไดทางขึ้นชั้นที่2เจ้าหน้าที่พบศพสจ.โต้งอดีตสมาชิกอบจ.ปราจีนบุรีเป็นคนสนิทของนายสุนทรซึ่งถึงขนาดรับเป็นลูกบุญธรรมแต่งอนหงายเสียชีวิตอยู่สภาพถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองและอาวุธปืนสั้นตามใบหน้าและลำตัวรวม22นัดโดยพบปลอกกระสุนปืน9มม.ตกอยู่เกลื่อนพื้นบริเวณพื้นไม้กระจกบ้านถูกคมกระสุนจำนวนมากในบ้านที่เกิดเหตุตำรวจพบคนอยู่ในบ้านอีก9คนโดยอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ7คนมีนายสุนทรหรือโกธรเจ้าของบ้านแล้วก็หรือนายก๊อฟเตชะธนัทโชติหรือนายธนสรัญกรนายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ทั้งคู่รับว่าเป็นมือปืนที่ก่อเหตุและพวกพร้อมบุญปืนหลายก็บอกส่วนอีก2คนเป็นสามีของครูโอ๊ะกับลูกชายอยู่อีกโซนหนึ่งของบ้านส่วนครูโอ๊ะขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่พักที่บ้านจึงได้คุมตัวทั้ง7คนเอาไว้จากการสอบสวนสจ.อุ๊ก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุสจ.ต้องโทรศัพท์หาบอกว่าต้องไปคุยกับโกธรที่บ้านว่าจะไปช่วยเรื่องโรงนายกอบจ.หรือไม่ทั้งสองเถียงกันเป็นเรื่องปกติพ่อกับลูกทะเลาะกันตนก็เถียงด้วยเพื่อช่วยสจ.ต้งที่ต้องการแค่ให้โกธรยืนยันว่าจะช่วยแน่นอนเพราะสองคนได้เถียงกันบ่อยมากเลยสรุปไปว่ามีอะไรก็มาลงที่ตนแล้วกันสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปโกธรร้องไห้บอกว่าจะช่วยซึ่งตนก็ไม่เคยเห็นโกธรร้องไห้มาก่อนจบด้วยโสจ.ต้งกราบเท้าและพาโกธรขึ้นไปบนบ้านหลังจากที่ส่งโกธรเข้าห้องนอนแล้วตนจึงเดินออกมาพร้อมกับสจ.ต้งแต่ประตูบ้านเป็นประตูรีโมทเปิดเองไม่ได้ตะโกนเรียกคนในบ้านให้เปิดก็ไม่มีใครได้ยินสจ.ต้งจึงเดินเข้าไปในบ้านอีกครั้งระหว่างนั้นตนเจอคนในบ้านเลยบอกให้เปิดประตูให้หน่อยพอออกมาก็ไปยืนรอกับนายกตุ๋ยประมาณ10นาทีก็คิดว่าสจ.ต้งน่าจะขึ้นไปกราบโควิดโกธรอีกครั้งต่อมาเสียงปืนดังขึ้นอีกชุดหนึ่งประมาณ10กว่านัดตอนนั้นก็คิดว่าสจ.ต้งยิงปืนระบายความรู้สึกเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนพอมีชุดที่2ห่างประมาณสักไม่เกิน30นาทีผมกับนายกตุ๋ยมาหาที่หลบสักพักโกธรโทรหาผมถามว่าไปอยู่ไหนมายิงปืนที่บ้านกูทำไมเดี๋ยวกูก็ล็อกห้องก่อนที่ยิงผมไม่เห็นโดยไม่มีการปิดไฟที่บ้านมาสจ.ต้งมักมีปัญหากับเด็กๆไม่ค่อยชอบหน้ากันในพื้นที่จะรู้ว่าไม่ชอบถึงขั้นไหนสจ.ต้งชอบตบหัวสั่งสอนเด็กๆแต่อาจจะสั่งสอนบ่อยไปหน่อยจึงสั่งสอนแบบไหนต้องไปคิดว่าสั่งสอนแบบไหนถึงขั้นเกิดการยิงกันขณะที่นายสุนทรหรือโกธรปฏิเสธไม่เห็นเหตุการณ์และเข้าห้องนอนไปแล้วโดยยืนยันหนักแน่นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกอบจ.ปราจีนบุรีรวมทั้งไม่ได้ไฟเขียวให้เก็บสจ.ต้งอย่างใดอย่างใดคดีนี้ไม่ธรรมดาทั้งผู้ตายผู้ต้องสงสัยสำหรับสจ.ต้งเปรียบเสมือนมือขวาของโกธร ปัจจุบันเป็นทั้งโปรโมเตอร์มวยและสมาชิกอบจ.ปราจีนบุรีหลายสมัยตอนที่เขายังไม่ตายนะครับแต่หลังจากปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางบังออนวิลาวันน้องสาวโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีกับพวก19รายกรณีหัวประมูล15โครงการเมื่อปี63มีชื่อสต.จ้องอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยจนต้องระเหตุเข้าไปอยู่ในคุกแม้สุดท้ายศาลยกฟ้องในปี66แต่ก็เป็นชนวนเหตุให้โกธรและสจ.ต้งไม่สนิทแนบเหมือนก่อนย้อนไปเมื่อปี55ครับเมื่อพลตำรวจโทวินัยทองสองเข้ารับตำแหน่งนะครับเมื่อรับตำแหน่งสมัยนั้นก็พลตำรวจโทวินัยทองสองเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พบว่าพื้นที่ปราจีนบุรีมีคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหัวประมูลความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นมีผู้ถูกฆ่าตายไปหลายสิบศพแต่ไม่สามารถลากคอมือสังหารดำเนินคดีได้แม้แต่รายเดียวที่อุกอาจที่สุดก็คือคดีนายพรศักดิ์จันศิวานนท์หรือเสียโตถูกร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตคารถเบนซ์ที่อาคารจอดรถของอบจ.ปราจีนบุรีเลยภายหลังผู้ตายเข้าประมูลงานที่อบจ.ปราจีนบุรีแข่งขันกับกลุ่มบริษัทของผู้มีอิทธิพลเมื่อเดือนกันยายนปี52หรือคดีฆ่าพยานที่ให้การกับกต.เกี่ยวกับการชิดเลือกตั้งเป็นเหตุให้พรรคมัชฌิมาธิปไตยถูกยุบเมื่อปลายปี51ทำให้โกธรที่เป็นรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคถูกให้ใบแดงหลังคำสั่งกกต.ออกมาพยานก็หนีไปหลบกับญาติที่ต่างจังหวัด6เดือนกลับมาบ้านไม่กี่วันก็ถูกยิงตายครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละหองและแหงกันมานานนะครับถ้าจะเล่าเรื่องนี้ก็คงจะยาวไม่น้อยครับเอาเป็นว่าคนไขคนใดทำเวรทำกรรมยังไงไว้มันก็ไม่พ้นเวรพ้นกรรมที่ตัวเองทำไม่มากก็น้อยผมว่านะครับนี่คือหนทางของการดำเนินชีวิตครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนี่ยนะครับผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของอาหารเสริมน้ำมันสกัดรวม9ชนิดครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังนะครับว่าสุขภาพร่างกายคุณปวดเข่าปวดข้อปวดแข้งปวดขาปวดชามือชาเท้าอะไรหรือไม่นึกถึงผลิตภัณฑ์ของเราครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลกันครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี
4: ้ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
7: ู้
8: ส
7: ึ
8: กว
7: ่
8: าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575 5575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับงานบุญงานกุศลนะครับสำหรับงานปิดทองฝังลูกนิมิตงานที่ยิ่งใหญ่ครับใครที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันจะบวชเพื่อฉลองโบสถ์ใหม่จะทำบุญเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกรองลูกเอกนะมีเจ้าภาพแล้วนะครับลูกรองครับอีก8ลูกก็เหลืออีก4ลูกหรือ5ลูกเนี่ยนะครับที่ยังรอรับเจ้าภาพเมตตาในเรื่องของการทำบุญในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับผู้ที่แอบอ้างไปหลอกให้ทำบุญครับทางวัดขอยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันเลยเราไม่เคยส่งใครไปออกเรื่อยไรตามหมู่บ้านต่างๆนะครับระมัดระวังพวกมิจฉาชีพด้วยนะครับผู้ฟังครับคุณผู้ชมรับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์สำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเลี้ยวแรงแขนขาอ่อนแรงเลี้ยวแรงไม่มีครับยังไงก็รับประทานเขาเป็นลักษณะคล้ายผงกาแฟแต่ละลายกับน้ำอุ่นแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆมันจะได้น้ำสีขาวๆยกสดได้เลยครับซองหนึ่งก็หนึ่งแก้วเช้าแก้วเย็นแก้วครับสำหรับภูผาวิปโรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับรีบเลยครับก่อนของแถมจะหมดแจกมานานแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ทางด้านของเครื่องดื่มดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรครับเป็นน้ำใครที่รับประทานเป็นแบบแคปซูลไม่ได้ก็ดื่มน้ำสมุนไพรขวดใหญ่ๆน้องๆขวดน้ำปลาเลยครับซื้อ2ขวดสำหรับผลิตภัณฑ์ดีไทยซื้อ2ขวดรับภูผาวิปโรฟรีอีก1ห่อครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายโรคลมกองละเอียดนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหากันขึ้นมาปุ๊บเป็นลมก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านี่นะครับติดตัวก็ไว้ติดตัวก็ดีนะครับติดบ้านก็ดีติดตัวเอาไว้ก็ติดบ้านก็ดีและที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ต้องมีน้ำร้อนน้ำอุ่นละลายแล้วค่อยกินก็ได้อมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับสำหรับยาหอมดอกของมะลิเนี่ยอมไว้ใต้ลิ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยละลายไปครับไอ้ที่ท่านเป็นอยู่มันก็จะเบาทุเลาไปสนใจสั่งซื้อเลยนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับเป็นดอกไม้ธรรมชาติอีกมากมายหลากหลายในขวดของยาหอมดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิครับ0817805575081-780-5575กลิ้งกลางเข้าไปได้เลยนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับก็เห็นจะเป็นเรื่องของพระเอกรูปหล่อฟิล์มรัตภูมิ จะโดนคดีเกี่ยวกับทางด้านของอะไรเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ DSI ที่เขาเอาคดีฟอเร็กนะฟอเร็กนะครับคดีฟอเร็กฟอเร็กเนี่ยนะ DSI นำตัวนายภาวุฒิกับนายฟิล์มกับพวกคดีแชร์ฟอเร็กพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นส่งให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องคดีครับสำนักงานอัยการพิเศษครับได้นำตัว34ผู้ต้องหาคดีฟอเร็กแบ่งเป็นนิติบุคคลทั้ง10รายบุคคลธรรมดา24รายใน2คนนั้นก็มีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องนักแสดงเป็นความเห็นสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จร่วมกันฟอกเงินโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเอกสาร17ลัง102แฟ้มเป็นเอกสารกว่า 40,000 แผ่นครับอ่านกันมาบัดไม่ไหวส่งให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษพิจารณามีความเห็นทางคดีซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและความเห็นสมควรสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการพิจารณาครับผู้ต้องหาถูกนำตัวขึ้นรถตู้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมารับทราบเกี่ยวกับคดีนะครับแล้วก็นี่จะยื่นฟ้องวันไหนแล้ววันไหนก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องของทางด้านนายรังสิมันต์โรมจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นกรรมาธิการกฎหมายมีมติ7ต่อ5ใช้อำนาจเรียกอนุทินนาฬิชาหลังเบี้ยวไม่เลิกแจงโกงสอบท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุกรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ5เสียงงดออกเสียง1เสียงให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายรัฐนิชาโคสาสิริวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีมติ10ต่อ0เสียงงดออกเสียง1ใช้อำนาจพรบ.อำนาจเรียกอธิบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธรรมโรจน์มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นครับยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะครับกรรมาธิการต้องเรียกมาคุยอีกได้ข้อมูลเป็นยังไงอะไรยังไงมันยังไม่จบกันง่ายๆใช่ไหมครับเพราะทางด้านของนายรังสิมันต์โรมบอกมีเด็กนายเข้าสอบเข้าได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวว่างั้นครับจะจริงประเทศยังไงก็คงจะต้องพิสูจน์กันละนะครับเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวแบบนี้นะครับจากทางด้านของเดลี่นิวบ้างนะครับโรงเดลี่นิวก็มีพูดถึงเรื่องของทางด้านททปลื้มครับปลื้มที่อะไรปลื้มเกี่ยวกับเด็กไทยไปสร้างสีสันในต่างประเทศคืออเมริการ่วมยินดีที่คว้าแชมป์ก็อตทาเลนต์ครับอเมริกาก็อตทาเลนต์ด้วยทางด้านของททการท่องเที่ยวนะครับยิ้มสยามความอ่อนน้อมของเธอน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยจากจังหวัดภูเก็ตความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นหนึ่งของคนรุ่นใหม่ของไทยที่มีความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองจนสามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เรื่องราวจากภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติยังสะท้อนเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับสากลททมุ่งส่งเสริมและนำเสนอประเทศไทยที่มีมิติหลายหลากหลายในเฉพาะศักยภาพของคนไทยวัฒนธรรมไทยความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อถ่ายทอด Amazing Thailand ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในนานาชาติครับนั่นเป็นเรื่องของการชื่อเสียงครับเป็นเรื่องของการนำชื่อเสียงเลยล่ะมิสยูนิเวิร์สเขมรครับไม่ได้ตั้งใจที่ใช้ภาพคนไทยประกอบการประกวดบ้างแม้แล้วไปอ้างอิงไปจะโอ้โหดราม่าประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาได้นำรูปภาพคนไทย นุ่งชุดสบายไทยทำสื่อประกอบการประกวดจัดให้ผู้เข้าประกวดเดินแบบชุดไทยจนถูกต่างจนถูกทางประชาชนคนไทยและกระทรวงวัฒนธรรมคัดค้านว่าเป็นการบิดเบือนความเข้าใจกับชุดประจำชาติกัมพูชาเพราะก็พยายามแล้วก็เขาบอกว่าพยายามแล้วนะที่จะเรียนแบบให้เหมือนนะครับเขาก็ยอมรับความผิดพลาดยอมรับคำติชมไม่มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิดที่นำเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนอันมีค่าเพื่อปรับปรุงและก็เพิ่มความเข้มครับซึ่งก็กรณีการประกวดมิสยูนิเวิร์สคอมเมดี้หรือกัมพูชาปี2026มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องราวชุดประจำชาติโดยภาพถ่ายโบราณของไทยไปประกอบและบรรยายเป็นชุดโบราณของกัมพูชาโดยนำภาพต้นฉบับไปใช้ด้วยความจงใจลบลายน้ำหรือตราของกรมศิลปากรออกเพื่อนำไปให้ผู้ชมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาเองก่อนตามมาด้วยเสียงค้านและยืนยันเป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของสตรีของไทยครับลำดับภาพที่สำคัญเป็นภาพหญิงวัย7คนหญิงสาว7คนนั่งสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนแท้จริงแล้วคือภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของสตรีเมืองกำแพงเพชรที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับความคืบหน้าล่าสุดทางกองประกวดได้รับข้อเสนอแนะและกระแสความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพที่ถูกจัดเตรียมและเผยแพร่โดยทีมงานมิจูนิเวิร์สคอมมิเดียซึ่งการใช้ภาพบางส่วนเป็นการนำเสนอเกิดขึ้นนั้นไม่ได้ตั้งใจเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนทั้งนี้กองประกวดขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเข้าใจผิดก่อให้เกิดประเด็นการถกเถียงหรือกระทบกระเทือนจิตใจของสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติแต่อย่างใดครับยอมรับผิดแล้วใช่ไหมครับประสงค์ก็คือเชิดชูความหลากหลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนผ่านความงดงามและความปราณีตของสบายชุดแต่งกายเครื่องแขวนแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมรบทโถไอเรามาก่อนเราไม่อยากจะคุยมากเองก็จะเป็นประเทศได้ก็เราไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเอาเถอะเขาขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเนาะครับเราไปดูในประเด็นข่าวอื่นดีกว่านะครับไล่หลังมานะครับเป็นเรื่องของเวลาครับก็มาที่เดลีนิวครับเดลินิวก็พูดถึงเรื่องของประเด็นข่าวทางด้านของตำรวจวังทองหลางครับตำรวจวังทองหลางตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตม.ตรวจคนเข้าเมืองทำการตรวจสอบชาวต่างชาติต้องสงสัยบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยลาดพร้าว122แยก15แขวงพระพราเขตวังทองหลางกรุงเทพผลปรากฏว่าทางด้านของชายลักษณะชายชาวจีนอยู่เวนด้าโรแลมมีพฤติกรรมสงสัยว่าพกพาอาวุธปืนเคยเห็นพกพาอาวุธปืนบริเวณกล่าวเกรงว่าจะเกิดอันตรายครับขอตรวจค้นชายสัญชาติจีนคนนี้วัย50ปีซึ่งไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ตรวจค้นกระเป๋าเดินทางพบอาวุธปืนลูกโม่อีก1กระบอกครับคุมตัวมาตรวจค้นแล้วก็นำตัวไปสอดองวังตรงหลังตรวจค้นกระเป๋าเดินทางพบยาไอซ์อีกโอ้ทั้งปืนทั้งยาไอซ์เอง2เด้งเลยนะตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลพบสารเสพติดในร่างกายอีกฉี่สีม่วงอีกชายสัญชาติจีนวัย50คนนี้ตรวจใบอนุญาตอยู่ในประเทศไทยอ้าวเกินอีกโอเวอร์สเตย์ครับมียาวนานถึง586วันนี่เกินกำหนดส่งกลับในประเทศแน่นอนครับแต่เข้าคุกก่อนเนี่ยมีทั้งยาไอมีทั้งอาวุธปืนบอกซื้อมาจากเพื่อนชาวจีนด้วยกันก่อนเดินทางกลับประเทศว่างั้นอ้าวไปอย่างนั้นไปครับทั้งปืนทั้งยาไอแล้วก็โฮมโอเวอร์สเตย์ครับอยู่นานเกิน586วันแล้วครับเข้ามามันต้องไม่เกิน30วันใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายครับเนรเทศหนุ่มอิสราเอลอีกแล้วครับท่านนั่นต้องอย่างนั้นครับประเทศไทยเราต้องเข้มงวดแล้วโดยเฉพาะอิสราเอลนะครับหรือเขมรนั่นก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนุ่มอิสราเอลที่ต้องถูกเนรเทศเป็นคนต่อไปครับชื่อนายยาคอบโอฮะออนชาวอิสราเอลก่อเหตุวิวาทข่มขู่นักท่องเที่ยวเกาะสมุยต้องถูกในประเทศกลับไปอิสราเอลบ้านเองแล้วไม่ต้องเข้ามาอีกเลยนะครับส่งขึ้นเครื่องบินกรุงเทพเทลอาวิฟเส้นตรงเลยนะครับเรียบร้อยสืบเนื่องจากบุคคลต่างด้าวรายนี้มีพฤติกรรมพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องในประเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศครับก็เรียบร้อยครับเป็น รายที่2ของอิสราเอลนะครับนายยาคอบโอฮายอนออกนอกราชจักรเจ้าพนักงานดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนแล้วเสร็จส่งตัวกลับประเทศอิสราเอลไปที่เรียบร้อยครับจบข่าวเฮ้ออย่ามาเก่งกับกฎหมายไทยมาอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่เคารพกฎหมายไทยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผู้ฟังครับต้องรำลากันหมดเวลาขอบพระคุณครับเราพักกันสักครู่เพราะเราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวกลับมาครับในช่วงต่อไป
2: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: บอกเชื่อว่าริมเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคริมเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง20

ให้ฟังเศร้าๆกันสองเพลงนะทั้งผู้ชายผิดหวังฆ่าฉันให้ตายว่าเธอไม่รักฉันในขณะเดียวกันชาวมนรักชาวบ้านทุ่งนี่ฟังออนไลน์อยู่เพชรบุรีเขาขอฟังข่าวแล้วก็ขอออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ชอบจังเพลงตอนท้ายเนี่ยบอกอาจารย์เปิดเพลงเศร้าๆครับแล้วก็นึกถึงสาวเพชรบุรีว่างั้นครับขอบพระคุณนะครับที่ฟังอยู่เพชรบุรีฟังผ่านออนไลน์เพราะเขาฟังออนไลน์ตอนเช้าก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับติดตามรับฟังรายการจบจากข่าวก็ต่อด้วยเพลงฮิตติดลมบนไปแล้วนะครับหลายๆบทเพลงขอบพระคุณครับกับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแต่มารวมไว้ถึง9ชนิดน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม่อนครับช่วยอะไรเหรอก็ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดชามืออาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมกลับบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายโอ้สารพัดหลับลึกหลับสบายไม่ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ได้ครับนี่คือสมุนไพรน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสกัดเย็นครับขวดนึงบรรจุ60แคปซูลครับและของเรามี3ชนิดครับชนิดที่1ก็คือน้ำมัน9ชนิดชนิดที่2น้ำมัน4ชนิดครับน้ำมันมะระมะระขี้นกมะระหวานมะระจีน3ชนิดและก็ผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับสกัดเย็น 100% อีกแหละมี100เม็ดอาทานโทษบรรจุ60แคปซูลแต่ขาย2แถม1ถ้าเป็นมะระขี้นกนะครับผสมน้ำมันงาดำมะระ3ตัวครับมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ตัวผสมกับน้ำมันงาดำบางที่เขามีน้ำมันงาดำอย่างหนึ่งมะระอย่างหนึ่งน้ำมันมะพร้าวอย่างหนึ่งน้ำมันงาขี้ม่อนอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เรามารวมกันแบบ9ชนิดน้ำมันมะระ3ชนิดนี่มะระจีนมะระหวานมะระขี้นก3ชนิดรวมด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% บรรจุขวดนึง60แคปซูลช่วยอะไรเหรอก็ช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆช่วยสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงแล้วก็น้ำตาลในเลือดหรือน้ำตาลพวกเบาหวานทั้งหลายอันนี้ซื้อ2แถม1ครับมะระครับก็คือ60แคปซูลเช่นเดียวกันน้ำมันมะพร้าวครับอันนี้ก็2แถม1เหมือนกันครับแต่เป็นมะพร้าวอย่างเดียวสกัดเย็น 100% ครับช่วยหลับดีขึ้นช่วยดูแลไขมันความดันเบาหวานทุกตัวเลยที่ช่วยความดันเบาหวานครับแล้วก็ไขข้อกระดูกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการมือชาเท้าชาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับอันนี้ตัวเดียวโดดๆเลยครับก็60เม็ดเช่นเดียวกันซื้อ2แถม1เรามีซื้อ2แถม1 2ตัวน้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1น้ำมันมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนก็ผสมกับน้ำมันงาดำก็ซื้อ2แถม1ครับก็60แคปซูลเท่ากัน2แถม1ก็เท่ากับ180แคปซูลแต่ถ้าน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่ไม่แถมแต่ลดให้200ขวดเดียวเก็บค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับเบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นบรรจุลดจำนวนลง50แคปซูลถ้าสนใจก็สั่งซื้อเราส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรวมแล้วสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับตามคำขอทุกๆวันที่ผมจัดก็ตามคำขอทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าอะไรพอขอกันมาก็วันหนึ่งจะสัก 7-8 เพลงมันก็เปิดให้ไม่หมดก็ใช้หนี้กันไปเรื่อยๆเนาะบ้านนี้ฉันรักครับตามคำขอที่ขอกันมา2สัปดาห์แล้ววันนี้ก็ขอมาวันนี้ก็ขอมาเอ้าขอแล้วต้องได้เนาะจะช้าจะเร็วเท่านั้นแหละครับบ้านน้อยหลังนี้สุขีแล้วจริง

0: ความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ปัญหาเรื่องดวงตาเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับตามองไม่เห็นเนี่ยเหมือนกับคนก็อย่างที่บอกมันเดินคำทางแสงสว่างก็ไม่ได้เห็นกลางค่ำกลางคืนก็ไม่รู้ครับอย่าปล่อยให้มันมีปัญหากับดวงตาเลยครับAND Lutina ครับมีให้เลือกทั้งชุดเล็กชุดใหญ่2แถม1ครับแล้วก็4แถม3 3ขวดกับ7ขวดส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดเพราะว่ามันคุ้มแสนคุ้มเหมือนกันครับสนใจก็ดูแลดวงตากันและบำรุงร่างกายด้วยส่วนหนึ่งที่ AND Lutina มันมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเอาเอนไซม์มาผสมด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสุขภาพตาด้วยดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยวันนี้ซื้อ2แถม1ชุดเล็ก4แถม3ชุดใหญ่7ขวดนะครับสำหรับ AND Lutina ครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับพร้อมทั้งภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลพระกำลังสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับนึกถึงภูผาวิปโรมีวิตามินที่เข้มข้นมีทางด้านของโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายสำหรับการ ดื่มซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วกับภูผาวิโปรครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575แต่ถ้าจะซื้อทางด้านของมะละขี้นกสกัดเย็นกับน้ำมันงาดำ3ชนิดแล้วก็น้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดอยู่ในขวดเดียวกันบรรจุ60แคปซูลซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อ1ขวดมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อ2ขวดนี่ขายดีกับคนที่ชอบซื้อ2ขวดเนี่ยนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายได้แน่นอนครับสนใจสั่งซื้อกันมา0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับมาฟังเพลงกันต่อครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแต่ถ้าเวลาไม่จบไม่พอก็จะเสริมให้อีกหนึ่งบทเพลงแล้วกันครับรักที่เท่าไรในหัวใจเธอฟังเพลงนี้แล้วกันเนาะลำลากันสวัสดีครับ

0: 19:30 น.โดยประมาณแบบนี้นะครับต่อเนื่องกันจนถึง20:00 น.นะครับจะมาสรุปอัปเดตข่าวสำคัญรอบวันฝากคุณผู้ชมกันผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทุกประเทศนะครับแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์กันด้วยนะครับวันนี้แน่นอนฮะหลายคนติดตามกันตั้งแต่เช้านะฮะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กับน้องเนเน่รอยัลเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดครับก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้กับเรียกว่าคนไทยแล้วกันนะฮะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับได้สำเร็จนะฮะแล้วในส่วนของนายยมปรีคุณอาทินก็ส่งกำลังใจจากนิวยอร์กร่วมแสดงความยินดีบอกน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะฮะหลังจากเถียงกันนะฮะว่าเอตกหนักมากหนักไม่มากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดประเด็นสำคัญคือการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีปภ.ประกาศแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงนะครับตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะขณะที่กรมชลประทานยังคงการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านกรรมการกฎหมายสภาครับมีมติใช้อำนาจเรียกอนุทินนฤชาชลวิทย์แจงปมโกงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้เดี๋ยวใส่ส่งสำนวนคดีเครือข่ายโบรกเกอร์หลอกลงทุนเทรดสินทรัพย์102แฟ้ม 43,348 แผ่นพร้อมผู้ต้องหาอีก34รายให้การดำเนินคดีในเรื่องของการหลอกลงทุนความเสียหายมูลค่า17,000 ล้านบาทศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทศาลสั่งลงโทษประหารชีวิต4ผู้ก่อการร้ายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สู้

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้กลับมาข่าวกันต่อครับเริ่มกันที่ข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับก็เรียกว่าหลายคนส่งแรงใจนะฮะแล้วก็รอลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับกรณีของน้องเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยพัศจรรย์สายร็อกอายุเพียงแค่16ปีครับจากจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกในรายการอเมริกา Scott Talent Season 21นะฮะก็โชว์ความสามารถทั้งร้องเพลงทั้งเล่นกีตาร์ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงบนเวทีระดับโลกเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจกับแฟนๆชาวไทยที่คอยลุ้นคอยเชียร์มาโดยตลอดตั้งแต่รอบแรกนะฮะออดิชั่นที่เรียกว่าเปิดตัวด้วยเพลงซอมบี้นะฮะที่อาจจะคุ้นหูคนไทยกันหลายคนนะครับในยุค90นะฮะหลังทราบผลการแข่งขันนะครับน้องเนเน่ก็ถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีด้วยความดีใจสุดขีดนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดนะฮะหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันเมื่อวานรอบไฟนอลกับเพลง Seven Nations Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกครับแถมยอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่เนี่ยทะลุหลายล้านเลยเดียวนะฮะก่อนประกาศผลแชมป์AGT หรือว่า America's Got Talent ในซีซั่น21ในเน่ยังสร้างความประทับใจในการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับผลงานเมื่อปี2024ก็เรียกว่าทำเอาระดับตำนานอย่าง Linkin Park เองก็สุดทึ่งนะฮะไปกับฝีมือของน้องเนเน่ด้วยหลังคว้าแชมป์ฮะเนเน่เปิดใจนะฮะก็เรียกว่า I'm very happyI'm very emotional right now. I just want to say thank you to all of you guys for supporting and love me. นะก็พูดประมาณนี้นะฮะก็แปลเป็นไทยคือฉันมีความสุขมากๆนะฮะรู้สึกตื้นตันแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์มากจริงๆฉันอยากที่จะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้กับฉันมาโดยตลอดนะฮะก็ประมาณนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของน้องเนเน่นะฮะสำหรับแชมป์อเมริกาสก็ทาเลนต์นะครับผู้ชนะจะสามารถเลือกรับรางวัลได้2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบรายปีนะฮะก็โดยผู้ชนะสามารถที่จะรับเงินรางวัลแบบเต็มจำนวนก่อน1ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็จะแบ่งจ่ายเงินเท่ากันในทุกปีเป็นรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีโดยยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติกับแบบที่2ครับก็คือจ่ายเงินแบบครั้งเดียวหรือได้เงินก้อนไปนะฮะก็ก้อนใหญ่พอควรนะฮะผู้ชนะสามารถเลือกรับเงินก้อนโดยรายการจะคำนวณค่าจ่ายตามมูลค่าเงินในปัจจุบันแต่จะถูกหักลดทอนลงมาคงเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านนะฮะจนถึง 14.2 ล้านก่อนหักภาษีณที่จ่ายนะฮะก็เรียกว่างานนี้นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ตัวน้องเนเน่เองจะได้รับนะฮะก็เรียกว่าสำหรับคนไทยเองก็น่าจะได้รอยยิ้มและก็ความสุขไปตามๆกันแม้แต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองนะครับแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์นะฮะรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้พร้อมชื่นชมความสามารถ

ความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งความสำเร็จของเนเน่ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจให้แก่คนในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองแล้วก็ใช้ความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลกเนี่ยทั้งมิติเรื่องของการแสดงการร้องต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองคุณอาทินบอกครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อคนรุ่นใหม่ของไทยสามารถที่จะก้าวไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับได้ชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่นะครับที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถและรักในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวัฒนธรรมสไตล์การวางตัวการขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเสน่ห์เนี่ยแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยที่นำไปสู่สายตานานาประเทศผ่านเวทีระดับโลกได้อย่างชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็พร้อมที่จะร่วมผลักดันและก็สนับสนุนความสามารถและเชื่อครับว่าเน่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายในการแสดงความสามารถให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงจะเป็นต้นแบบของการรักวัฒนธรรมและรักความเป็นไทยด้วยนะฮะขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้แจ้งให้เฝ้าระวังระดับน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกรุงเทพให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรวมถึงสั่งการปภ.0นะครับที่เป็นศูนย์เขตเนี่ยให้เตรียมเครื่องจักรกลสารภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลการประกาศเตือนของปภ.เนี่ยก็เป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะที่เพิ่มขึ้นมา70เซนถึงเมตร70มาจากอะไรก็มาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่เขาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับน้ำในตัวท้ายเขื่อนนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทในส่วนของจังหวัดอยุธยาเนี่ยฮะในส่วนของอ่างทองเนี่ยก็จะมีวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองเนี่ยสิงห์บุรีมีอำเภออินบุรีพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทที่อำเภอสัพพยาเนี่ยทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับก็ได้1ก็คือการประกาศแจ้งเตือน2ก็คือการสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับด้านกรมชลประทานครับยังคงการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ก็ยังคงจับตาปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดถ้ามีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอาจเพิ่มนะฮะ อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามทางปภ.ครับได้สั่งตั้งวอร์รูมส่วนกลางร่วมติดตามสถานการณ์ฝนและประสานงานในการทำงานกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับ24กันยาไปจนถึง27กันยาพร้อมเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศฉบับที่7เรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่43จังหวัดด้วยกันทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะฮะส่วนในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับว่าจากภาคใหญ่ๆเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกเนี่ยจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างไรกันบ้างมีรายละเอียดทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาและในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านอยู่จังหวัด

0: ไหนไปเช็คพื้นที่ของท่านได้นะครับแบบลงรายละเอียดกันนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเบรกหน้าตามต่อการเมืองร้อนกันหน่อยครับมติกรรมธิการกฎหมายสภาใช้อำนาจเรียกนะครับอนุทินนฤชาชลวิทย์ในการชี้แจงปมโกงสอบท้องถิ่นช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมิน
0: มติการกฎหมายมีมติเสียงข้างมากนะฮะ7ต่อ5ให้ใช้พรบ.อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยและนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12ต่อ0ก็นะฮะในการใช้อำนาจเรียกอธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่าใช้อำนาจในส่วนของกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายในมือนะจะมีการมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร8ตุลาคมนี้รู้กันนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ครับกับคดีสั่งตายนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสจ.โต้งที่บ้านพักปมเรื่องของประเด็นปัญหาจากการเมืองท้องถิ่นในช่วงปลายปี67วันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้นะครับซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นจดฟ้องนายธนสรัญกรเตชะธนโชตนะครับจำเลยที่1นะรวมถึงนายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงที่3นายอภิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มนะครับแล้วก็นายพัทรนนท์หรือออฟนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขรวมถึงนางสาวมินชารัตนะฮะหรือว่าเมย์ร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง8ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับตามพรบ.อาวุธปืนโดยอัยการโจทก์เนี่ยฟ้องระบุความผิดสรุปว่าคืนวันที่11ธันวาคมนายสุนทรนะครับหรือว่าโกธรเนี่ยได้สั่งให้จำเลยอื่นเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงสจ.โต้งนะครับ22นัดเสียชีวิตภายในบ้านพักของโกธรการฟังคำพิพากษานะครับในส่วนของสจ.จอยซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งเนี่ยมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยโดยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรหรือนายสุนทรพร้อมพวกอีก4คนพร้อมสั่งชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์จึงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตด้านสจ.จอยนะครับหรือว่านางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนนะครับอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยพร้อมขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมขยับไปดูความคืบหน้าคดีแชร์ Forex กันหน่อยนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนกรมคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้นำตัว34ผู้ต้องหาครับมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งในจำนวน34คนนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคล10รายและเป็นบุคคลธรรมดาอีก24รายโดย2คนในนั้นคือนายภาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องชื่อดังเนี่ย2คนนี้ถูกสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่รวมถึงนะครับคดีร่วมกันฉ้อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันฟอกเงินนะครับโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเอกสารเนี่ย17หลัง102แฟ้มถ้าตีว่าเป็นเอกสารเนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย 40,000 กว่าหน้านะฮะเอกสารทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาในการให้ความเห็นทางคดีซึ่งยังอยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและความเห็นสมควรในการสั่งฟ้องให้กับพนักงานอัยการพิจารณาโดยขั้นตอนหลังจากนี้ครับทางอัยการก็จะรับสำนวนไว้พิจารณาและนัดฟังคำสั่งต่อไปซึ่งล่าสุดอัยการนัดฟังคำสั่งคดี

Forex ในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับแล้ววันนี้ครับศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำพิพากษาในคดีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15 เมษายน2565นะครับจากเหตุนี้เองนะฮะที่เกิดในปี2565เนี่ยก็ส่งผลให้นายนาวีประมวลเสียชีวิตแล้วก็ยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องหลายข้อหาหนักนะครับทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีจำเลย4รายนะครับร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีก็มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งก็จะเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวนะครับแล้วก็ให้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างการอุทธรณ์ขณะที่ในส่วนของจังหวัดสงขลาครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอใน14อำเภอนำร่องเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ครับมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเข้าร่วมสะท้อนบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านนโยบายความมั่นคงการต่างประเทศด้านการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอนะครับในฐานะที่เป็นพื้นที่สเกลที่เรียกว่าเป็นระดับปฏิบัติและก็เป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยนั้นสามารถที่จะสนับสนุนกันได้ภายใต้เป้าหมายเดียวกันขณะเดียวกันการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานในทุกระดับเพื่อให้การปฏิบัติและการสื่อสารนั้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเข้าใจในบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยพลโทอดุลครับได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นพร้อมชื่นชมผู้เข้าร่วมประชุมในการยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการคิดและกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและประชาชนเข้าถึงพื้นที่และข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับยังได้กล่าวถึงการนำแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมเนี่ยมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้มาตรการด้านต่างๆดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมขอให้นำองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับขยับไปดูความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางลงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์เปิดเผยครับว่าทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและทีมกู้ภัยทางน้ำเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือผลการสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางและบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่ใช้อาจลอยไปตามกระแสลมและกระแสน้ำจึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาตามข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์จากตัวระบบของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนพร้อมประสานเครือข่ายเรือประมงในทะเลให้ช่วยเฝ้าระวังและก็ติดตามแจ้งเบาะแสในการค้นหาลูกเรืออย่างเต็มขีดความสามารถปิดท้ายกันที่ข่าวทั่วโลกครับจับตากรณีผู้นำสหรัฐต้อนรับผู้นำจีนถึงบันไดเครื่องบินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ
และเมเลเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1ได้เดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยานางผึงลี่หยวนด้วยตนเองที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐพร้อมปูพรมแดงยาว100 ฟุตในพิธีต้อนรับที่จัดอย่างเป็นทางการ

0: เรื่องการค้าเทคโนโลยี AI ความขัดแย้งเรื่องอิหร่านไต้หวันการส่งออกสินค้าเกษตรและแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งในช่วงค่ำวันนี้ครับสหรัฐจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีของจีนในวันเดียวกันครับสกอตเบสันรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ประกาศข่าวดีหลังเสร็จสิ้นการหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกของจีนบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการพักรบทางการค้าออกไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยในข้อตกลงรอบก่อนหน้าทรัมป์ยอมลดอัตราภาษีนำเข้าบางรายการแลกกับการที่จีนนั้นผ่อนปรนข้อจำกัดในการส่งออกแร่หายากด้านสำนักข่าวซินหัวของจีนได้เผยแพร่แถลงการของประธานาธิบดีสีนะครับบอกว่าจีนและสหรัฐต่างเป็นชาติยิ่งใหญ่ทั้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งพร้อมย้ำครับว่าการฟื้นฟูชาติจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่รุ่งเรืองอีกครั้งสามารถดำเนินควบคู่กันเสริมพลังซึ่งกันและกันและส่งผลดีต่อโลกใบนี้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำผมแจ็คสุวรรณรัฐมนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100 ปีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีนามพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52 คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพราะสุขภาพที่ดีของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้

0: ที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บูรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องค์คมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการหรือชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน4ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะณบ้านเลขที่154/1หมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีจ ากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่79/16 หมู่ 1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10เอกชวกรเดชคุณทศ

ย10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของ11พัชระแย้มแตงอ่อนณบ้านเลข

ทัตเทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19 นาฬิกากระสวน

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิด

0: อึภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนและเปียกสปอเตอร์ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เปียกโปสเตอร์หรือนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินวาดใบปิดภาพยนตร์ไทยเริ่มต้นจากการเป็นช่างเขียนสร้างชื่อด้วยการวาดใบปิดภาพยนตร์ด้วยสีโปสเตอร์อาทิเล็ดครุฑแสงศูนย์ธนูทองและเสือเหลืองก่อนก้าวสู่การกำกับภาพยนตร์มีผลงานสำคัญอย่างโทนชู้ไวโอลวนข้างหลังภาพและสะพานรักสารสินเปียกโปสเตอร์ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่24กันยายน2569สิริอายุ93ปีทิ้งไว้ซึ่งผลงานและคุณูปการอันทรงคุณค่าต่อวงการภาพยนตร์ไทยต่อที่กองประชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนระดมกำลังรับมือน้ำท่วมเตรียมเรือศูนย์พักพิง24ชั่วโมงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกสะสมและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรขณะนี้ตำบลบางบานตำบลกระทุ่มตำบลน้ำเต้าและตำบลสะพานไทยมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-60 ซมส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า160ครัวเรือนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลเรือท้องแบนและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณตำบลไซน้อยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปิดท้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมลุยน้ำท่วมสั่งช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคลองพระสะทึงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัด

0: ระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมกับกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่สำนักสงฆ์รัตกระสังตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่จากการ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัดเพียงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยัดหยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยะหยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็

ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียักษ์เพียงยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและยักษ์เพียงยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านนะครับขณะที่ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชันนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับหลายท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนไพเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนไพ 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนไพเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนไพบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบัน

เพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่นท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตร1สุภาษิตและวิชั่นนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเรื่องจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับสูตรภัยบรุงกายตาสุภาษิตไลวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพันละดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมินไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมินไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผัก

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่

เอกสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ083-693-1999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องทำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเออก็ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ที่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ฉันว่ามันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องผมก็700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ตัวกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทานร่วมกันเลยนะเอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค
2: ่
3: ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วเขานอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นละของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย พี่ชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยไหมเทียนฉายกาแฟ
7: อร
6: ่
7: อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะๆช่ำๆกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้น เขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตไปประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองก็เกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภาษิตลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพศลาบวชนั่นเอง นะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับและบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเทียนฉายเขาไปบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊บุปาโมอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: เขาก็รู้เท่าทันเพราะตระกูลพี่นั้นมันไม่ใช่หงส
1: ์คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลัง
10: ผมร
9: ู้
10: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805577

0: แรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกและมีสรุปผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกเสี่ยงฝนตกหนักมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วโดยจะเคลื่อนผ่านตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในระยะแรกคือพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลังจากนั้นพื้นที่ของภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่งผลทำให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำล้นตลิ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมณบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสืบเนื่องจากฝนตกหนักสะสมส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำลึก 40-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำสะสมขออภัยค่ะจากมวลน้ำสมทบหน่วยทหารจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนทันทีทั้งในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เหรียญเงิน1เหรียญกับเหรียญทองแดง3เหรียญขณะที่บิวภูริพลระเบิดฟอร์มในวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกทำเวลาดีที่สุดของตัวเองในปีนี้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.95 วินาทีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เพิ่ม1เหรียญเงินจากกีฬาอีสปอร์ตนรกะเบสพอยต์ทีมชายหลังทีมไทยแพ้ทีมชาติจีนไปด้วยคะแนน 0-3และได้เพิ่ม3เหรียญทองแดงจากปริชาติแช่มพุทซาในกีฬาเรือพาย
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1

0: มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มีเสียงฟ้าร้องด้วยในบทเพลงนี้นะครับฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธรนะครับส่งมอบให้ยะเพียงยะยาที่รักและขอรบทุกท่านครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้รินในเมืองหลวงนะต่างจังหวัดก็รินด้วย เข้าสู่นะครับเรื่องราวของธรรมชาติจัดสรรเนาะก็คือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะตกน้อยตกมากก็ต้องตกนะ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นชื่นฉ่ำให้กับพื้นแผ่นดินเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนแม้กระทั่งนะครับคนไม่ได้ทำเกษตรกรรมก็ต้องรอน้ำฝนเช่นเดียวกันมันจะได้เย็นขึ้นอากาศที่มันร้อนรุ่มมันจะได้เย็นขึ้นนะครับดับร้อนใครร้อนนั่นเองนะครับคนจะได้เป็นฮิสโตกคือโรคนะฮะลมจะอากาศร้อนกันน้อยลงนะฮิสโตกนะครับส่งเพลงนี้ให้ญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการชั้นยอดเยี่ยมนะครับกับสุยสุดภัยวรกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดกาแฟทินชัยคอฟฟี่และก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาญาติเพียงญาติยาครับของใกล้จะหมดอย่างไรสั่งซื้อเสียแต่เนิ่นๆบางทีจะถึงช้าจะถึงเร็วฮะถึงเร็วไม่เป็นไรเนาะอีไรที่ถึงช้านี่สิทำให้หลายท่านขาดตอนหลายท่านหมดก่อนนะครับก็สั่งซื้อเสียแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ญาติเพียงญาติยาหลายท่านฟังสุภาษิตแล้วถูกใจอยากเอาไปทานอยากไปทดลองก็ซื้อมานะครับก็โทรมาที่0836931999สูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภาษิตไรวิชาสูตร2ลุงฟ้าโอสถเนี่ยหลายท่านบอกว่าคุณตาเปรียวเอาไปทานแล้วดีคนเดียวใช่ไหมเอาไปทานดีจำนวนมากแต่สุภาษิตเนี่ยจะยกแต่ตัวอย่างคุณตาประยูนเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแทนผู้สูงวัยหลายๆคนแล้วก็อายุถึง 99.99 แล้วจะ100ปีแล้วเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นถามคุณตาประยูนเนี่ยฐานสูตร1สูตร2นี่เป็นอย่างไรบ้างก็รู้อยู่คนอายุอนามมากขึ้นในการปวดเมื่อยการทุกข์ทรมานการไม่มีเรี่ยวมีแรงสารพัดสารพันในโรคภัยไข้เจ็บมากมายปรากฏว่าคุณตาประยูนของสวนเอาไปดีเอาไปทานแล้วดีทุกอย่างอายุ93เนี่ยย้อนหลังไป7ปีคุณตาประยูนของสวนเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยต้องถัดเข้าห้องน้ำสั่นไปทั้งตัวทานข้าวหกประกอบครึ่งจานแล้วก็น้ำต้องใช้แก้วพลาสติกแล้วก็ไฝฝีขี้แมลงวันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนอายุอนามมากขึ้นเนี่ยไฝฝีขี้แมลงวันนี่เต็มหน้าเต็มตาตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดทุกวันนี้เป็นอย่างไรฮะทานเป็นประจำแล้วผิวพองใสสะอาดนะผิวใสไม่น่าเชื่อเหมือนมาคนผิว40นะ30 40อย่างนั้นเลยฮะผิวสะอาดพองใสไม่มีฟ้าไม่มีกระแล้วก็สุภาษิตนะที่จริงอ่ะการผลิตยาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้คือคนเอาไปทานแล้วเขาจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับคุณตาปรึงคลองสุวรรณเนี่ยเอาไปทานปรากฏว่าดีจริงๆฮะยาเพียงยาหลายท่านเอาไปทานแล้วบอกผิวพรรณดีเวร่าไม่มีฟ้ามีกระเลยอายุ70กว่าแล้ว80กว่าแล้วก็ไม่มีฮะนะหน้าตาก็ผ่องใสตรงนี้แหละอย่าให้ยาเพียงยาไปทานนะไอ้บรรเทาการปวดเมื่อยเนี่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วมีเรี่ยวมีแรงทุกวันนี้คุณตาเป็นคนสวรรค์เนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเดินสบายเชื่อไหมไม่มีความดันเบาหวานไขมันอะไรเลยฮะบอกว่าทานเนี่ยมันไม่มีมันไม่เกิดนะเอาไปทานเถอะทั้ง2สูตรแล้วมันถูกด้วยสิกระปุก350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีของดีขนาดนี้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสูตร1ประกอบด้วยสมุนไพร30ชนิดสูตร2 85ชนิดตามตำรับยานะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟดื่มทุกวันที่ทุกวันเดี๋ยวนี้เป็นความชาญฉลาดนะเมื่อก่อนในกาแฟเนี่ยบอกว่าดื่มไปนะครับที่มีน้ำตาลไขมันทานคอเลสเตอรอลติกลีเซอไรด์คือมีทั้งครีมเทียมแล้วก็มีน้ำตาลใส่
ก็บอกมันมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยสิดื่มเป็นประจำเนี่ยจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลายท่านมีโรคประจำตัวแล้วไปดื่มอีกมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบแล้วก็สารสกัดหลายตัวเนี่ยมันสุดยอดนะฮะใช้กาแฟราบิก้าโคบอลจากประเทศสเปนใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมเขาบอกน้ำมันรำข้าวมันก็ดีอยู่แล้วนะสารสกัดชั้นยอดเนี่ยคือว่ามันบำรุงเลือดบำรุงหลอดเลือดให้ใสสะอาดอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยไม่มีคอเลสเตอรอลติกิสไลน์ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บโรคอะไรก็แล้วแต่นะเลือกไปทานดื่มเป็นประจำเนี่ยไม่เพิ่มน้ำตาลไขมันทานไม่เพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลติกิสไลน์เนี่ยถือว่าดีเลิศประเสริฐสีและสารสกัดทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์มีทั้งสมุนไพรไทยสมุนไพรต่างประเทศสมุนไพรจีนเกาหลีมีครบถ้วนฮะดังนั้นส่งผลต่อสุขภาพและก็อร่อยด้วยสิกาแฟต้องอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่วันละ1ซอง2ซอง3ซองคือชงแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีมีเรี่ยวมีแรงกระชุ่มกระชวยนะครับให้ของขวัญกับชีวิตท่านเองเถอะนะฮะนะครับให้ร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงของท่านเถอะหลายท่านอาการต่างๆเหนื่อยล้าปวดเมื่อยทุกทรมานมามากมายแล้วมาทานสูตร1สูตร2ทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลายท่านตามองไม่เห็นหรอกยอมให้ไม่ยอมรักษาไม่มีทางฮะไม่มีอยู่ดีๆตาจะกลับมาชัดเจนขึ้นมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นวันนี้เอาวิซอนเอาไปทานเถอะตาท่านจะดีขึ้นจะได้ดูความสำเร็จของลูกหลานและตัวท่านเองเนี่ยบางท่านนี่รวยฮะแปลว่ามีเงินมีทองมากกว่าเขาว่างั้นเถอะแต่เชื่อไหมคนข้างบ้านนี่จนกว่าแต่เขาซื้อผิดพันเพื่อดูแลดวงตาเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นคนที่รวยนี่ตามองไม่เห็นฮะไม่รู้ความสำเร็จของลูกของหลานไอ้ที่สร้างเขาไว้เนี่ยสวยสดงามมองไม่เห็นละเอาวิสันเอาไปทานเถอะนะจะยากดีมีจนเนี่ยไปทานแล้วตาดีขึ้นฮะตาดีขึ้นเหมือนกันหมดให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านเถอะบอกร่างกายของเราเนี่ยเราต้องรักษาเขานะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเอาวิสันไปทานตาจะได้ดีขึ้นนะเรื่องราวของดวงตาสลับซับซ้อนมีเรื่องราวของโรคตา70ชนิดนะไม่ว่าจะปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาสุบินเดตาเสื่อมหลายท่านไปลอกตามาแล้วกลับมามองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาสุบินเดตาเสื่อมเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับคนไทยมีปัญหาเรื่องราวของตาเนี่ยประมาณ10ล้านคนนะชนิดตาหนองมองไม่เห็นเลยเนี่ยเยอะมากพอไม่ได้ดูแลรักษาดวงตานะครับที่ไม่ได้บอดแต่กำเนิดนะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่นะวันนี้เอาวิสันเอาไปทานตาดีขึ้นนะครับคนไทยมีประมาณ70ล้านคนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องราวของตานี่10ล้านคนเป็นต้อหลากหลายโอ้หลายท่านไปลอกมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะเจ้าประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับมันทำให้การไหลเวียนในดวงตาไม่ดีขึ้นวิสันเขาจะมีสารไลเปสนะทำให้เส้นเลือดในดวงตาสะอาดแล้วก็โรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ทั้งวีทั้งวันเขาบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ5ชั่วโมงแต่ว่าบอก5ชั่วโมงที่เต็มที่แล้วนะที่จริงทางการแพทย์เขาให้4ชั่วโมงแต่ว่าหลายท่านเล่นกันเป็น10ชั่วโมงทำงานด้วยหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนสุภาษิตทำงานด้วยอะไรด้วยสารพัดสารพันจะตก9ชั่วโมง10ชั่วโมงมันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสันหายสุภาษิตนะเคยลืมตาไม่ขึ้นข้างหนึ่งโอ้โหไปหาคลินิกต่างๆมากมายคลินิกแรกไล่ให้ไปคลินิกที่2คลินิกที่2บอกรอทำ MRI ไปตรวจดวงตาส่งเข้าโรงพยาบาลไปตรวจดวงตาแล้วก็ต้องกลับมารักษาที่คลินิกคือว่าไปวันแรกเสียเงิน700บาทยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือไปตรวจดวงตาบอกว่ารอทำ MRIระหว่างเทมอาไอนี่คือระบบการตรวจระบบประสาทระบบหลายๆอย่างเลยสุภาษิตก็มารอลืมไปว่าเออของเราก็มีวิซอนเนี่ยก็ทานวิซอนไปพอครบ15วันที่จริงตาดีขึ้นแล้วลืมขึ้นเลยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้วแจ๋วประมาณสัก7วันนี่แหละ
10วันก็ทานโดยตลอดพอไปถึงคุณหมอบอกไปทำ MRI จะส่งไปทำ MRI ปรากฏว่าตาดีขึ้นนะฮะตาดีขึ้นก็เคยก็เลยไม่ต้องไปทำ MRI นะครับก็ปรากฏว่าตาไม่เสียเงินต้องเสียเป็น 10,000-20,000 เลยล่ะนะครับก็ปรากฏว่ามาทานวิสอนนะคุณหมอบอกไม่ต้องทำแล้วนะเชื่อสุภาษิตเถอะเอาทดลองที่1กล่องนะนะ1กล่องทานได้1เดือน2กล่องทานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันกับวิสอนนะครับ4กล่อง 2,700 นะครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมกนี้ขายเครื่องแบบนักเรียนด้วยนะนะเครื่องแบบนักเรียนตาสมอเลยเขาบอกแต่งตัวเนี่ยดีมากเลยเครื่องแบบนักเรียนทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายเนี่ยช่วงเปิดเทอมเนี่ยไปซื้อกันที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกและขายทุกอย่างของสุภาษิตด้วยร้านป้าเพลินป้าองแกว่าตันอินป้าพหันนะครับร้านสุกิจเพชรสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับร้านบัวเพชรสัตว์โคกสมรงร้านคังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพนานิคมมีชวกาแฟทินชัยกาแฟนะครับแล้วก็ที่ร้านจีฮวนจันมีเฉพาะวิสอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับนะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวจะมีเจ้าที่นะบริษัทจะส่งไปส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศและถ้าสะดวกโอนมาก็โอนมาหลายท่านไม่สะดวกก็เก็บเงินปลายทางนะครับส่วนมากจะค่าจะส่งฟรีอยู่แล้วนอกจากซื้อน้อยมากซื้อสูตร1กระปุกเดียวหรือสูตร2กระปุกเดียวที่จริงสั่งซื้อ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะซื้อวิสอน1กล่องก็ไม่เสียตังค์และซื้อกาแฟ2กล่องก็ไม่เสียค่าจะส่งแล้วส่วนมากเราจะส่งให้ฟรีนะครับนั่นก็คือว่าช่วยท่านประหยัดประหยัดทองนะครับเปลี่ยนว่านะครับพรุ่งนี้ 7:00 น.เป็นต้นไปโทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนนะครับที่สั่งซื้อทุกแผ่นเวชภัณฑ์เข้ามาคุณพี่หนิมเม่นทองคำตะบนหาดอาสาสัพยาชัยนาทกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินบัวทองตะบนเซงามอำเภอเซงามจังหวัดกำแพงเพชรสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุกนะครับวิสอน1กล่องทั้งหมด 2,300 บาทนะครับคุณพี่มาลีเมืองเจริญตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภาษิตนะครับสั่งสูตร1สุภาษิตและวิชั่น2กระปุก700บาทคุณยุพินอยู่แย้มตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณเทียมอินยาสีนะครับตำบลดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสูตร2รุ่งฟ้าสูตร3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตำบลบ้านตร้อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่องสูตร1สุภาษิตและวิชั่น1กระปุก 1,350 บาทบ้านตร้อมท่าเรือนะครับคุณสุวารีพันธาสุตำบลไม้ดัดอำเภอบางประบางระจันสิงห์บุรีวิสอน1กล่อง900บาทครับป้าเป้าเลิกสดับตำบลยางทางช้างเพื่อตะวันทางช้างเพื่อบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณทองพูนชานสูงเนินตะวันบางขโมดบ้านหมอสระบุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณเนตรละเอียดตะวันแพรกศรีราชาสายบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อุบลศรีสะเกษสร้อยทองตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณอรุณดอนเทียนพวงคุณอรุณดอนเทียนพวงตะวันห้วยม่วงตะบนห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมสูตร2ฟองสด3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตะบนป่าตานเพื่อมุ่งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่นกน้อยตะบนบางขุดสันคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณชานนท์น้ำเงิน
ตะวันช่องศรีกาพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟ2กล่องสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น1กระปุก850บาทนะครับคุณสุชาติหินแก้วตะวันหนองมะม่วงอำเภอหนองมะม่วงชัยนาทวิสอน1กล่อง900บาทนะครับคุณจิรพงศ์ศรีแจ่มดีตะวันพระพระชัยอำเภออู่ทองจังหวัดชลบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับยัดเพียงยัดยาครับพรุ่งนี้7โมงเช้าเป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินไปทางทั่วทั้งประเทศครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงของมนแคนแก่นคูนฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมีสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายรอท่านอยู่แล้วก็เบียร์พร้อมพงษ์วันคืดฮอตเดย์รอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักการ์ด
0: ยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไรแ
1: ปดกล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: ก็ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่พี่ที่พูดกับผม
1: จะเจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: าะยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ครับเจริญจ้ะ
0: ครับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีจ้า
2: ประสาทวงจันทร์ยืนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: น
2: ี่
3: จิบ
2: ปลากระ
3: พ
2: ุ
3: ก
2: ัน
3: นะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะอ
3: ย่าที่ตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
2: ครับ
3: พอมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จ้าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจํานะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจําขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ผมก็ไม่ร่วง
4: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้า
6: ค่ะนะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
7: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: ให้นั่นดิ
6: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
6: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ
5: จ
6: ้ะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะ
5: จ
6: ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับลำเพลินวงศกรเตะตระกูลต่อกับเพลงที่ชื่อว่าห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมร
7: ู
6: ้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
9: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า

0: เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
5: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
6: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามิน

0: ละวิตามิน A น้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักสาวม.2นะครับเพลงนี้ย้ายเพลงยาถามถึงกันเข้ามาทุกวันสุภสิทธิ์ส่งให้ในชั่วโมงที่3เลยนะฮะไม่ทราบว่าย้ายเพลงยาที่ขอมาชั่วโมงแรกๆมาติดตามรับฟังในชั่วโมงที่3นี้หรือเปล่าเป็นว่าสุภสิทธิ์ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายเพลงยาของสุภสิทธิ์หลายท่านก็บอกฟังรายการสุภสิทธิ์ด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่หลับหลายท่านก็หลับตื่นนะก็เข้าอกเข้าใจเนาะย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90เกือบ100กันทั้งนั้นอายุ50 60เนี่ย40เนี่ยนะก็พอมีแต่ว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าอายุเยอะๆนี่เยอะมากนะครับเป็นว่านะครับเป็นรายการที่ปลอบประโลมใจให้กำลังแรงใจย้ายเพลงจะยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มีความสุขความสำราญกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านบอกว่าดิฉันยังไม่แก่เลยยังหนุ่มยังสาวอยู่ฟังรายการตามตลาดนัดหรือตามท้องที่ต่างๆใช้รถใช้ถนนอยู่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็มานิยมฟังเพลงลูกทุ่งกันเยอะมากๆนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนไพบรวงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาให้กลับมามองชัดเจนแจ่มแจ๋วกับวิสอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เดี๋ยวมาบอกราคากันสักนิดนึงสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นเนี่ยบำรุงหน้ากายหญิงชายเวททองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยทานควบคู่กับยาบำรุงความดันไขมันได้ด้วยเนี่ยฟื้นฟูร่างกายนะดีหลายประการดีหลายอย่างเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกสำหรับท่านชายเนี่ยฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงเนี่ยกันปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยเข้าสู่วัยทองทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยมาทานกันเลยเสริมสร้างร่างกายให้กลับมาเลื่อนลมดีอะไรก็ดีไปหมดทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนนะกระปุกละ350บาทสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ2ครับกล่องครับแก้วแน่นอนฮะยาผินยาไปทานเถอะให้ของขวัญกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกๆวันหลายท่านในทานมากกว่า1 2นะ2 2 3 2มีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999

9หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ทันเลยฮะ เข้าใจฮะรุ่นคุณพ่อคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีว่าสมองไปมือไม่ไปทำไงล่ะแต่ว่าสุภาษิตของทุกอย่างที่สุภาษิตมีและส่งไปให้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตอยู่ด้วยนะแต่หมายเลขบ้านมีนะแต่ไม่ค่อยมีคนรับนะสิ0367802290เนี่ยที่มือถือสุภาษิตโทรมาที่0836931999นะครับ0836931999มั่นใจของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตได้เลยสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้ว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพได้ขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาบางส่วนนะครับที่ฟังรายการแล้วก็ติดตามรับฟังรายการนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นะครับและหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังแล้วแต่ก็ขอบคุณฮะขอบคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านเลยที่นั่งฟังนอนฟังหลายท่านขับรถขับราหลายท่านมีภารกิจอะไรก็ขอขอบพระคุณครับเป็นดีเจก็ต้องมีคนฟังไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีในบัดดลนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าอกแกวะตัดเย็นป้าประหันป้าจุกบันข้อป้าสมวงลุสมบัติช่างทองป้าสดงป้าประหันป้าเล็กบางขันมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชยวงทองพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาเอาผิวไทยพระนครศิทธิยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังดกโพทองอังทองนะครับป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มรุบรีนะป้าแปลงรถเสียงแก้วตากฟ้าและญาติเพียงญาติยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ท่วมไม่ท้วนอย่าโกรธอย่าเคืองสุภาษิตให้รู้ได้ว่าญาติเพียงญาติยาที่ติดตามรับฟังสุภาษิตขอขอบพระคุณนะครับจากใจดีเจสุภาษิตนะฮะที่ท่านผู้ฟังเท่านั้นก็ดีเจสุภาษิตก็ดีใจแล้วนะครับส่วนที่ท่านจะซื้อหาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตก็ยินดีและก็ดีใจเช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองซื้อน้อยๆก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรเงินทองเป็นของหายากครับจะซื้ออะไรทั้งทีให้มีคุณประโยชน์สูงและก็คุ้มค่าคุ้มเงินสุภาษิตขอแนะนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2นุ่งฝาโอสดครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์พี่มารีสรยาเนี่ยที่พูดถึงคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2ก็คือสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2นุ่งฝาโอสดเหมือนกับพี่ละอิทธิรันรุ่งนะครับ

0: สวัสดีครับพี่มารีสร้อยระยะ
1: จ
0: ้านะครับสั่งคุณแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับพี่นะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม
1: มันรู้สึกว่ามันดีหมดนะนะ
0: ครับ
1: เกาก็มันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: โอ้เกานี่ก็หาทางรักษากันยากน่าดูเลยนะพี
1: ่ใช่ปกติแล้วจะปวดกินอะไรแถลงหน่อยโหปวดมาก
0: เนาะ
1: แล้วจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
0: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาต์ลูมาตอยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
1: แล้วได้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
0: ครับ
1: เป็นแล้วก็หายไปอีก
0: หายไปโดยปริยายเลย
1: ใช่ไม่มีอาการอะไร
0: พี่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วแต่ถึงดี
1: โอ้หลานนับไม่ถ้วนแล้วเน
0: าะ
1: หลายเที่ยวหลายเที่ยว
0: นะเนาะและดีเนาะพอใจไหม
1: ดีมากเลยล่ะพอใจเลย
0: เป็นที่พอใจพี่เนาะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมนะครับพี
1: ่ที่เดิมค่ะพี่เดิม
0: ขนส่งมหาราชครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับ
2: ปลาสำลีจ้า
3: ปลาสำลีสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแล้วแม่พอไม่ดีจริงอะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
0: คุณภาพดีนะครับกาแฟเซนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
4: ก็
0: อร่อย
4: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
4: ้
0: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
4: ห้านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
4: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
4: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
4: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
4: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
4: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
4: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
4: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยล่ะครับพี
4: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
4: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่

0: ป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
1: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
0: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
1: โอ้ครับผม
0: พี่พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมครับผม
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
0: อำเภออุทัยค่ะ
1: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจังหว
0: ัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แข่งงานอะไรพี่ว่าก็ได้วิ่งเออ
1: ตั้งกันไป
0: ใช่
1: เต่าหลับ
0: แล้วเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาก็ไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
1: ็
0: แล้วกระต่ายก็ฉกวัวชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉันหมดแล้วเนี่ย
3: แกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
0: ทำไม
3: ปวดหัว

0: ปุ๊บเป็นได้เลย
1: เป็นได้เลย
2: ผมก็เคยเป็นผู้เยาว์มาก่อน
1: หายอ๋อนี่แกเป็นผู้เยาว์แล้วก็เป็นผู้แก่ด้วยเหรอ
2: จุ๋ม
1: ไม่ได้เป็นหนุ่ม
0: ทั้งโน้นทั้งโน้นถุยทั้งโน้นมันหันถุยก็มี
2: น้ำลายจะหมดตัวอยู่นะผม

ตามคำสัญญาของญาติเพียงญาติที่ถามถึงกันเข้ามาจำนวนมากเลยว่าอยากฟังทีมงานนายงนพงษ์นนงสุภสิทธิ์เลยจัดฉอยชื่อว่านึกเอาส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้ไหมไทยเจตวันกับเพลงที่ชื่อว่ากับคนนั้นถึงขั้นไหนมีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแทรกด้วยหนึ่งผลงานเพลงนะครับเป็นว่านะครับญาติเพียงญาติครับความสุขอย่างเต็มอิ่มเลยในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเชนฉายคอฟฟี่วิสอนครับทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดหรือส่วนผสมของสมุนไพรประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินนะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารได้รับการรับรองจากอย.จากทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับครบถ้วนทานดีแล้วบอกต่อดื่มดีแล้วบอกต่อกาแฟเทนชัย

คอฟฟี่ดื่มดีและบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยัดเพียงยาอยากได้อะไรจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมาที่0836931999นะครับทุกวันนี้นะครับนะฝากดูแลสุขภาพของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับตากฟ้าตากฝนก็โอกาสเป็นไข้หวัดไม่สบายระวังไข้เลือดออกด้วยโควิด-19 ก็ยังคงมีอยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยฝากดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยและที่สำคัญครับไปไหนมาไหนนะครับต้องดูแลต้องระวัดระวังนะครับนะเดี๋ยวนี้คนนะโหดร้ายขึ้นทุกๆวันเข่นฆ่ากันนะครับเกิดอาชญากรมากมายนะครับดังนั้นนะครับไปในที่ปลอดภัยและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหูตาต้องไวมีอะไรได้หลบได้หนีได้และที่สำคัญหลีกเลี่ยงในเหตุที่เขาทะเลาะเบาะแวงกันอย่าไปเฝ้าดูอย่าไปสนอกสนใจรีบปลีกตัวสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยมีคนทะเลาะกันมีคนอะไรต่อมีอะไรกันมีทางเดียวที่เราจะรอดพ้นคือแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับและตัวเราก็ชิ่งหนีฮะเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นทุกๆวันตามหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวสารทางทีวีนะครับหรือ เรื่องราวต่างๆนะมากมายเหลือเกินนะตั้งแต่ไม่กี่เดือนกี่ปีมานี่รู้สึกว่ามีเหตุรุนแรงขึ้นประจำก็ฝากดูแลสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวส่งท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าข้าวไม่มีขายก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัท2591เจ้าของสินค้า2591ลงโฆษณาติดต่อ
2: 0825952599
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์วันที่3 ลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอกบุญทรงธงชัยสิงเสนียมโชเล่พงนรินทร์สวายหลานชายแสวงชมเอฟรี25 ธันวาคมพบกับโชเล่ตายขาวดาวรุ่ง26 ธันวาคมวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบน29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจังไม้เลื้อยแบน31พบกับไทยรถแห่ถ่าย1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับ1วงย้อนยุคพันธุ์ทรัพย์ปีใหม่กับวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงย้อนยุคกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานร้านทองฝั่งลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ83แล้วพบกันในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ถึงความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ลิสิดูอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474
4: กาแฟดีเจมาชั้นใหม่กาแฟปรุงช่วยระบบเมล็ดกาแฟเหมาะสำหรับคนกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสูตรกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีกาแฟช่วยระบบดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องกาแฟดีเจไม่มวนเดียวกันกับสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081ดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ปวดไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดมาแล้ว
6: โปรรีโมทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณแห่งที่เล็กมากจะสำนึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานรีโมทสมุนไพรอนุภาคนาโมเรามีดีที่สำนึกตรงจุดผู้ผ่าวิตโตรและโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยสมุนไพรเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถมเวทติดเตียงซื้อ2แถมโปร1เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้ม8ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย
5: มาแล้ว
6: 081
5: ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง
6: รับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวท
5: ไทยภูผา
6: ต่อเติมงานก่อสร้างทุกสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวท
5: วิศวกร
6: งานต่อเติมงานก่อสร้างทุกขั้นตอนเราสร้างตามงบของลูกค้า
5: ได้เลย
6: วิศวกร
5: ด่วนบันทึกพิเศษ
6: คุมงานทุกโครงตอนบ้านใจกรีดปรึกษาได้เลยพร้อมติดตั้งแข็ง
5: ด่วนสร้างพิเศษ
6: โครงการนักสมบ้านคอนไกรเรียกใช้รูปการพร้อมติดมีส่วนลดแข็งเกรดสร้างไว้สนใจโทรสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลย
5: 7 ไทยภูผา
6: Engineering 5 7 5 0
3: 8สภาพนี้ไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับเบาหวานความดันโรคเกาต์หลับซีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคซึมต่างๆเอ็นไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสมใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทน

0: ประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานรีโมทสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
1: ผู้ผาวิตโปร
0: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษ
2: ซื้อ2แถมกำลัง
0: ซื้อ2แถมอีก1
2: ป่วยติดเตียง
0: โทรเลย
2: ผาวิตโปร
0: ก้าวเริ่มแล้วโปรโมชั่น
2: 2
0: สุดคุ้ม
2: 9
0: ซื้อ3แถม1
2: 9
0: ซื้อ5แถม2โทรเลย
2: 0817805575
3: ซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายไปกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนที่รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอม
4: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วย
3: ชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไป
4: คนที่มาขับล้อมาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบ
3: URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบ
4: มาจากไหนหรอ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่ม

0: มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิ้นใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา

0: สถานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดลพบุรี
1: ผมโชว์เล่นแบบว่าพอใจมากเลยล่ะ
0: ลิเกขาวคนคู่หมูกับช้างลิเกขาวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชว์เล่น
1: พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาวผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูก็ว่า
0: ดูสนุกกับคนทุกวัน
1: หอมฟุ้งใหม่กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยชีวิต
0: อลังการเวทีการแสดง
3: ปุ๋ยหอมฟุ้งกราบพญาเสือพิเศษที่ขอบสีเขียว
0: คุ้มครองมาร
3: วยทีวีเท่านั้นสนใจ
0: ที่ต่อการแสดง081-2-9-0-8-1-6-9-1-0-8-1-2-9-0-3-7-7-9-1
3: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกนี้มีน้ำหนัก
4: ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ครับแล้วคุณมาดีครับ
4: 20ไร่อายุ20นี่คือทำข้าวแต่กล้า

0: เขาจ้างเขามีสวนทุเรียนเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่าโอ้โหปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยเป็นลมไม่ใช่ดู
1: บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
2: ๆนี่แหละครับโอ้โหใช้ที่สุดเลยดีดวงสวยดีด้วยดวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
3: ครั้งแรก
4: กระป๋องที่ได้ตอนครับที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลมใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
2: ฟ้าวันบนไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มปลาเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุกเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงดูดมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย
3: เพียง
2: เโทรหาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย081
3: แบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: 169แล้วเขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะตัดใบออกมา
2: คน
3: พอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าตอบโจทย์ได้ดีปุ๋ยสีหอมปุ๋ยใบเหี่ยวใบสีเขียวต้นไม้รวยแรงใช้เลยเยอะเยี่ยม
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งกล้าพยาสีสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว
2: เห็นของมารวยผลจริง
1: สินค้าสนใจ
2: มากระสูนแต่1 2 9 10ผลิตภัณฑ์เกษตรเกเอ081 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 0 1 6 9 1 2 9 เร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดขอรวงรวงสมบูรณ์ไทยดอกดีมีน้ำไหลทั่วโลก
5: ที่เหลือที่นั้นกับทองครับลพบุรีครับ

0: วัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
1: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีดวงสวยดีด้วยดวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
2: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับ

0: ปน
1: ฝากรายการหน่อยนะกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงตีห้า
0: อ
1: าทิตย์หน้าเจอลุงช้างตัวเป็นๆตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนเนี่ย
0: ฟังเขาได้เลย
1: พอหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วทีนี้ก
0: ็
1: ถอดสารเอฟเทป
0: นาน
1: ไม่ต้องโทรมานะจ๊ะเข้าใจว่าน่าจะออกอากาศพร้อมกับวสป.ด้วยวสป.711ตอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะ
0: ฟังก็ได้
1: ครับจะได้สดๆจะได้ขอเพลงได้เนาะลุงนันเนาะลุงนันเขาอยู่เท่าไหร่นะวิเชียรบุรีนะ
0: วิเชียรบุรีไง
1: เอาไก่ย่างส่งเคอรี่ไม่สองตัวแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ครับแล้วก็ทางคลื่นตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงครับ
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับผม
0: 92.50 FM
1: ขอบคุณน้องที่อยู่ที่ทุ่งใหญ่ด้วยมาขายของเขามีงานแต่อยากได้กินโกโก้ไงเขามีงานกันนะทีนี้ไม่ได้บ้านอยู่นี่ให้ส่งมาที่วัดได้ไหมก็ไม่รู้แล้วแต่วาสนาแล้วนะแล้วแต่ดวงอะนะงานก็มีกี่วันไม่รู้บอกหนูไม่ได้พักที่นี่แต่หนูมานอนวัดช่วงมีงานที่ทุ่งสงเนี่ย
0: นครศรีธรรมราช
1: ครับผมขอให้ขายดิบขายดีร่ำรวยร่ำรวยนะทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM เนี
1: ่ยเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกนะ
1: แล้วก็เดี๋ยวยามค่ำคืนเราจะมาที่จทล.ด้วย
0: จทล.ก็รับฟังกัน
1: ครับวสป.ก็รับฟังกลางคืนด้วยคุณแม่จากตลาดบนเมืองลพบุรีบอกเอ๊ะมันเป็นด้วยวิทยุหรือเป็นด้วยสถานี
0: ไหนอ่ะ
1: ฟังชัดมั้งไม่ชัดมั้งอยู่บนเมืองเนี่ยลพบุรีเนี่ย
0: ฟัง3ทุ่มมั้งอ่ะนะ
1: เออตลาดบนเมืองอ่ะนะผมจะฟังเที่ยงคืนก็ไม่ไหวหลับซะแล้ว
0: ดึกไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ
1: ่าไม่เป็นไรเนาะเมื่อคืนก็ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะแล้วก็วันนี้ครับพฤหัสบดีถูกต้องไหม
0: วันพฤหัสบดี
1: จะฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: น้องแฉลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: เจอกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: วัดเวียงไง
1: ตำบลบ้านครัวไงเล่า
0: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
1: ครับ
0: จะสั่งปุ๋ยอะไรก็รีบโทรไปบอกเขาซะก่อนเขาได้เอาติดรถไป
1: ขอบคุณปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างปุ๋ยอินทรีย์นะจ๊ะ
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกันได
1: ้ได้เลย
0: โดยเฉพาะซื้อเป็นตันนี่เราก็แจกแถมกันอยู่แล้ว
1: ส่งถึงบ้านส่งถึงหัวไร่ปลายนา
0: ใช่
1: ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: แถมให้เขาไป
1: ซื้อ4ตันแถมไปเลย1ตัน
0: ให้เขาไป
1: ครับผ
0: ม
1: ให้บอกว่าให้ก็ต้องให้สิบางคนก็อยากจะได้วิทยุก็ได้
0: เราก็มีนะ
1: วิทยุไม่ต้องกลัวหมดครับเหลือเยอะ
0: ตอนนี้สั่งมาตุนมาแล้ว
1: ตุนมาแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งมาตุนไว้เรื่อยๆแหละครับเพราะวิทยุในเราเล่นเอาที่แบบอย่าเอาแบบทนๆนะทนเดี๋ยวพังเลยเดี๋ยวมันนานพังเดี๋ยวเขาไม่สั่งซื้
0: อ
1: เอาเปิดสักเดือน2เดือนแล้วพังอะไรเงี้ย
0: โอ้ยอันนี้ใช้นานเหมือนเราไม่ใช่ของไม่ดี
1: ไม่ใช่ของลอยถ้อย
0: ยี่ห้อเขามีอยู่นี
1: ่ทานินไง
0: นั่นเต
1: ฉะนั้นเอควรเป็นลำโพงด้านซ้ายฉะนั้นบีควรเป็นลำโพงด้านขวา
0: ใช้ระบบทานนะ
1: ทุกบาทคุ้มค่า
0: ด้วยทานินนะ
1: ด้วยทานิน
0: ซื้อกับเราก็600บาทเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อสินค้าสักอย่างนึงเหลือเครื่องละ500
1: ถูกต้องครับ
0: ตามนี้เลย
1: ผมต้องทำเสียงหล่อๆหน่อยแล้วเนี่ย
0: แม่
1: เพราะว่าเล่นไอ้ห้าวเข้าไปแล้วเสียงมันแหบเลยกินไอ้ห้าวแล้วเสียงแหบนะอย่าไปกินข้าวล่ะนี่ครับไอ้ห้าวก็2กล่องแถมกล่องนึงนะเหมือนกันเลยกับจอยมิกฟู้ดเหมือนกันเลยกับไซเลียมจอยไอ้ที่ว่ากินแล้วไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลอะไรทำนองนั้น
0: รับประทานสายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ครับถ้าอยากจะได้แบบชงน้ำดื่มก็เรียกจี๊ดจุ๊ดจ๊าดนะนะ
0: แบบผงชงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
1: เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจอยมิกฟู้ดแล้วนะครับรสชาติอร่อยต้องชงน้ำเย็นนะแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะตอนเช้ามาจะได้พุ่งปรุ๊ดตะแลกแตกจึงออกมาแต่ใครถ่ายออกมาแล้วมีเลือดติดมาด้วยให้สันนิษฐานว่า
0: เราจะเป็นฤทธิ์ดวงทวารแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: เอารับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถกันนะ
1: จดเป็นยา สามัญประจำบ้านนะยาทะเบียนเป็นทะเบียนเป็นยานะฮะไม่ใช่เป็นอาหารเสริมนะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ยังมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่จดทะเบียนเป็นยาด้วย
0: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกก็รับประทานสูตรดั้งเดิม
1: อันนี้กล่องละ200บาทครับ
0: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแถมฟรีทันที1กล่องครับ
0: แถมให้ไป1กล่องเลย
1: ส่วนท่านที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกละ300เนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
0: 2กระปุก600ซื้อวิทยุเครื่องก็500
1: ครับผม
0: เป็น 1,100
1: คุณคิดเลขเก่งนั่นนะเนี่ย
0: อ้าวผมคนฉลาดเรียนชั้นป.3 2ปีอ่ะ
1: สู้ผมไม่ได
0: ้เป็นไง
1: ผมประสีทั้ง2ปีอยู่เนี่ยถ้ากระดูกมันปวดนะมันปวดกระดูกปวดข้อแสดงว่ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกรุ่นรับประทานไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้เรื่องของกระดูกต้องไทยแคลพัด2กระปุกก็500
1: ไทยแคลพัดไม่ใช่ยาแก้ปวดนะเป็นแคลเซียมเสริมกระดูกและข้อต่อควรจะกินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถนะครับเพราะยาไทยทิพย์โอสถเขาจดทะเบียนเป็นยาและที่สำคัญเป็นยาสามัญประจำบ้านครับ
0: นั่นเต
1: ้ถ้าเราปล่อยให้กระดูกมันแห้งนะก็ความเสื่อมของไขข้นไขข้อต่อของเราเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งมันก็ต้องผุต้องพุนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราอะนะแต่ถ้าอยากจะรับประทานน้ำมันงาดำเพื่อสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อได้เลยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าของลุงช้างเนี่ยนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็บอกเขาเพราะเขามีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับบอกว่าของลุงช้างที่มีรูปลุงช้างอ่ะ
0: มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% แล้วก็ใช่อ่ะนะ
1: อันนี้นะกระปุกหนึ่งอ่ะ300บาทมี60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ไม
1: ่ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงอ่ะ
0: แถมไม่เข้าไป
1: ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: มระคินกครับ
0: กระปุกก็300เหมือนกัน
1: แต่มะระคินกไอ้ใครล่ะที่จะกินน่ะก็คนที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ไง
0: ไปหาหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเอายาโรงพยาบาลมากินนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็รับประทานมะระคินกเราควบคู่กันไป
1: 300บาท60เม็ด2กระปุก6004กระปุกก็ 1,200 บาทแถมฟรีกระปุก1เหมือนกันเลยกับน้ำมันงาดำสลับกันได้นะอย่างละ3อย่างละ2อย่างละ4อย่างละ1ได้ระหว่างงาดำกับมระคินกนะจ๊ะ
0: นาน
1: ทั้งหมดทั้งปวงก็คือผู้สนับสนุนรายการข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ครับผมนี่เลยครับพยากรณ์อากาศหน่อยฝนฟ้าจะตกขนาดไหนเชียวนะข่าวนี้เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยต้องบอกให้ทราบหน่อยวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยครับ
0: ร้อยละ30ของพื้นที่
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะนิดนึง
0: ร้อยละ60ของพื้นที่
1: แต่ถ้าว่าภาคกลางที่เจ้าอยู่นี่แหละ
0: ภาคกลางร้อยละ80ของพื้นที
1: ่โอ้โหนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรี
0: กาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
0: นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครนี่จะหนักหน่อย
1: อันนี้เกิน80%นะจ๊ะตัวเอง
0: ระวังกันไว้ด้วย
1: ส่วนภาคตะวันออกที่ฟังอยู่855ก็ไม่น้อยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: ภาคตะวันออกร้อยละ80ให้เพิ่มเขาอีกหน่อยนึง
0: ภาคตะวันออกใช่ไหม
1: เ
0: ออ80ของพื้นที
1: ่ใจร้อนจริงเนี่ยไปดูภาคใต้ซะแล้ว
0: คิดถึงคนใต้อะเ
1: ซ่ถึงชุมพรนะเ
0: ซ
1: ่น้องปลาได้แล้วนะทุเรียนนะทุเรียนทอดขมิ้นนะ
0: อ
1: ร่อยได้กินกับแกงส้มโอ้แซ่บนะฝนฟ้ากระนองร้อยละ80นะภาคตะวันออกนะจ๊ะ
0: มีตกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ
0: น่าน
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
0: อันนี้ร้อยละ70เนี่ยบอกไปเมื่อกี้เนี่ย
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
1: นี่สาวเขาย้อยนี่โทรมาต่อว่าตลอด
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม้ไม่ยอมจัดสดเลยนะก็จัดสดแต่เธอไม่ฟังอ่ะเนี่ยตอนจัดสดจอสอหนึ่งฟังสิแต่รอฟัง85
0: โ
1: อ้คำว่างั้นขอเพลงอะไรนะขอเพลงกบฏอะไรคือเพลงกบฏ
0: เพลงกบฏรักไง
1: ไม่ใช่
0: เปลี่ยนกบฏอะไร
1: ตามใจผู้เปิดตามใจผู้จัดกับใจผู้ฟังเนี่ยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่เราฟังกันอยู่ที่สตูลเนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ดิ
1: ระนองกับพังงาครับ
0: มีสงสองจังหวัดเนี่ยนะ
1: สตูลไม่ตกตกนิดเดียวนะแต่กรุงเทพและปริมณฑลสิ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะ
1: ลาบตกหนักแล้วเกิดในกรุงเทพเนาะหรือไปตกทำไมในกรุงเทพในปทุมธานีเขาทำนากันหนองเสือเนี่ยที่สั่งซื้อปุ๋ยเราบ่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาซื้อปุ๋ยจากเราไปเนี่ยก็โอ้โหใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะบอกต่อกันไปแบบนี้นะครับ
0: สั่งซื้อกันได้นะปุ๋ยของเรา
1: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: เป็นปุ๋ยที่มีทั้งฮอร์โมนมีทั้งฮิวมิกโคโดไลต์ตัวพวกนี้เพราะปรับปรุงดินมีวัสดุปรับปรุงดินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์มนะนะก็บอกราคากันเลยก็ได้นะกระสอบละ
0: ปุ๋ยเนี่ยนะ
1: 800บาทวันนี้จ่ายเพียง
0: จ่ายเพียง
1: 700บาท
0: ตอนนี้นะ
1: ทั่วฟ้าเมืองไทยไกลก็ออกค่ารถไปผมหน่อย
0: ต้องซื้อกันนะ
1: ครับผม
0: ปุ๋ยของเรา
1: บางคนบอกแม่เขามีผ่อนด้วยนะเอาเหอะผ่อนนะ800กว่านะลองดูอันนี้ถ้ายังไม่เชื่อใจก
0: ็
1: ลองสอบถามคนที่เขาใช้แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการฝ่ายปกครองเนี่ยจู่โจมสายฟ้าแลบทลายบ่อนพนันรายใหญ
0: ่
1: ย่านดินแดงในกรุงเทพเลยเนาะ
0: รวบนักพนันได้ครึ่งร้อย
1: ยึดของกลางได้เพียบเลยคุณผู้ฟังข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์
0: เกี่ยวกับการดูแลสายตาดวงตาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ยาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกก็800
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่ก็เป็นแบบซอฟต์เจลเด้
1: สองกระปุก650
0: ซื้อ4กระปุกก็พันสามนะ
1: ครับ
0: แถม1กระปุกด้วยกัน
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยกินช่วงเช้าท้องว่างดีที่สุดจ้ะนี่เขาไปจู่โจมยังไงอะ
0: สายฟ้าแลบเนี่ยนะ
1: จะมืดอยู่แล้วยังทำงานกันอีกเนาะ18นาฬิกา30นาทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับโอ้มอทอเดี๋ยวนี้เก่งเลย1 2 3 4เนี่ยนะ
0: ครับ
1: นายชนะเดชเดโชสสพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: นายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการนายเรืองลักษณ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการกองรักษาดินแดงนำกำลังครับ
0: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
1: แม่มีชุดหน่วยสวัสดด้วยนะกรมการปกครองอ่ะ
0: เรียกอะไรนะ
1: โดป้าสวัสดมีหน่วยสวัสดเหมือนตำรวจเหมือนกันเลยนะร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงนำกำลังชุดปฏิบัติการหน่วยสวัสดของเราเนี่ยแหละ
0: เข้าไปที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เนี่ย
1: กลับเข้าไปร่วมกับกรรมธิการปปงกับการปกครองสภาผู้แทนราษฎรไปกันเยอะ
0: หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปกันนะ
1: ที่ไปนี่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันกว่า50คนครับ
0: นี่เขากำลังทำอะไรกันเนี่ย
1: กำลังดูพยากรณ์อากาศไงไปขึ้นที่สูงก็ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปอ่ะ
0: 56อ่ะหมู่5หมู่6
1: หมู่5หมู่6เนี่ยอยู่ที่สูงเนี่ยหมู่1หมู่2หมู่3นี่อยู่ที่ลุ่มนะ
0: ลุ่มนี่แถวบางบานเนี่ยน้ำจะท่วมบ่อย
1: เอาท่วมแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลบอกว่าไม่มีน้ำไงมาแล้ว
0: โอ้เอาย
1: ามาแล้ว
0: น่าเห็นใจนะคนบางบานนี่คนเขาทุกปีนะ
1: อยุธยาเมืองเก่าแล้วของเราแต่ก่อนเดี๋ยวนี้จะนอนสบายไม่ได้น้ำมาอยู่เรื่อยเลย
0: ต้องระวังกันนะชาวบางบานนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ทุกคนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนเป็นผู้ชาย22ผู้หญิง23
0: ส่วนมากผู้หญิงเยอะๆกับผู้ชายเล่นการพนันเนี่ย
1: ผู้จัดมีการเล่นเป็นชาวกัมพูชา2คนนะ
0: แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของบ่อนไง
1: ไม่มีใครรับ
0: ยึดของกลาง
1: เป็นเงินสด
0: 350,000 บาท
1: ชิปแทนเงินสดประมาณ
0: ชิปยังอยู่ไหมนะ
1: ชิปไม่อยู่แล้วหายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
1: เก็บไปดีนะชี้ไปตำรวจนะ
0: เอา 635,000 บาท
1: ถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันมากมาย
0: การเข้าจับกลุ่มบ่อนพนันในครั้งนี้
1: สืบเรื่องมาจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน
0: ในพื้นที่เขตดินแดงบอกว่า
1: ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการลักลอบเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ
0: ่ส่งให้พื้นที่เขตดินแดงเนี่ยนะ
1: มีเสียงดัง
0: เสียงดัง
1: แหล่งหมอมเมาประชาชนที่ฝังตัวในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาตรงก็แขวงและเขตดินแดงนี่แหละ
0: ฝ่ายปกครองจึงได้ลงพื้นที่
1: ก็ไปจ้าเอ๋บ่อแสดิ
0: หาบ่อแส
1: ชัดเจน
0: เปิดให้มีการเล่นการพนันประเภทไฮโลจริงเนี่ย
1: เป็นไฮโลเทคนะ
0: มีตู้ม้าด้วย
1: ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับ
0: ถ้าทำไง
1: วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจู่โจมทันทีครับ
0: เอาไปจับกุมบ่อนการพนันดังกล่าวแบบสายฟ้าแลบ
1: เพื่อตัดเส้นทางหลบหนีแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
0: แบบสายฟ้าแลบเลยไง
1: เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
0: ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน
1: และร่วมกันเข้าเล่นการพนัน
0: จากนั้น
1: นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
0: พร้อมของกลางเนี่ยนะ
1: ส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงครับ
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
1: พร้อมทั้งขยายผลการทางกฎหมายด้วยว่า
0: เรื่องของการฟอกเงินเนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวอีไม่นานแล้วผมว่า
0: เป็นยังไง
1: เดี๋ยวก็ห้าเสือย้าย
0: ย้ายยังไง
1: อ่ะฮะนะ
0: ยังไงก็ย้ายไว้ก่อนนะ
1: ดูแลไตครับดูแลไตดูแลไตด้วยโปรมิกออย
0: โปรมิกออยนะ
1: นะครับก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูบำรุงและฟื้นฟูไตด้วย
0: โปรมิกออยนะ
1: ราคาเดียวกับดีแคร์ครับ
0: 2กระปุก650บาทเนี่ย
1: ครับ4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะ
0: แถมให้โปรเหมือนกันสลับโปรกันก็ได
1: ้ถ้ายังไม่ถึงกับขั้นฟอกไตไม่ต้องกินก็ได้ลดเค็มซะอาหารที่มันเค็มๆก็เบาๆกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะนักท่องราตรีชอบกลับมาแล้วชอบกินนู่นนี่นั่นโน่นนั่นโอ้ยไม่
0: ออกไปนั่งกินข้าวต้มกลับมาเย็นเรามากินบะหมี่ง่าย
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มแล้ว
0: พวกกินเหล้าหรือเนี่ยพวกนี
1: ้ใส่โซเดียมมันเยอะนะตายแทนที่จะได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนอีกเพราะว่าต้องขับของเสียออกจากร่างกายเพราะนั้นถ้ามันหิวจริงๆเนี่ยชงโกโก้ลุงช้างดื่มเลยอร่อยเลิศย้ำว่าอร่อยเลิศแล้วอิ่มนอนหลับสบายใจเมื่อดื่มโกโก้
0: โกโก้
1: สายฟ้าแลบเนี่ยนะกรมการปกครองนี่เรียกว่าถล่มแบบฟ้าแลบกันเลยนะบ่อนดินแดงนักพนันครึ่งร้อยในวงแตกยึดชิปแล้วก็เงินสด600,000กว่าบาทนะครับ
0: ดีนะยังยึดได้มันไม่ไปไหนซะก่อน
1: เออแต่ชิปไม่อยู่แล้วมันหายไปไหนรวมไปแล้วทนายครับชิปเสียแล้วนี่
0: หายไปแล้ว
1: ชิปมันหายไปแล้วไปนะ
0: ของกลางได้เยอะเนี่ย
1: ครับอุปกรณ์การแสดงเพียบเลยนะ
0: แม่มีหมู่5หมู่4หมู่3เนี่ย
1: ถ้ารวมๆก็ได้11หมู่เมื่อไหร่แล้วก็
0: 11ไฮโลเลยละ
1: กินรอบวงนั่นไงห้าเสือโรงพักดินแดง
0: โดนเด้งแล้ว
1: จ่อไว้ก่อนจ่อไว้ก่อนเขาเรียกว่าเส้นฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนใหญ
0: ่
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบ
0: ต้องสอบสวนกันละ
1: ผมว่าต้องสอบผู้บัญชาการด้วยแหละดูแลลูกน้องไม่ดีนี
0: ่
1: หยอกหยอกหยอก
0: นาน
1: นะข้างล่างไม่ดีหัวมันจะไม่ดีได้ไงแต่หัวต้องดีล่างมันต้องดีสิ
0: คร
1: ับเออย้ายเลยตั้งแต่ผบ.ตร.ลงมาเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยผมย้ายแน่ผบ.ตร.ผมไม่เอาไว้หรอก
0: เอาง่ายเออเพราะอะไรอ่ะ
1: เกษียณน่ะดิ
0: หมดวาระเขา
1: หมดวาระแล้ว
0: ได้ผบ.คนใหม่ผบ.ตร.คนใหม่
1: เออโอ้อุปนายกกีฬามวยสากลสมัครเล่นด้วยนะแต่มาวานพ่ายยับเลยนะครับ
0: มวยสากลหวังไม่ค่อยได
1: ้ไม่ได้หวังแล้วครับมันหมดยุคไงนะฮะต้องรอใหม่รอใหม่เนาะนะครับผ
0: ม
1: สักครู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ7563นะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: จ้า
1: ครับผม
0: โทรไป
1: เดี๋ยวโทรไปใจล่ำล่ำหน่อยนะครับจากกรณีที่ทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองทลายบ่อนการพนันเนี่ยสามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่าครึ่งร้อยเนี่ยนะ
0: ยึดของกลางจำนวนมากเนี่ยนะ
1: เมื่อวานช่วงเย็นก็จู่โจมแบบสายฟ้าแลบอะ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี่เป็นยังไง
1: ตอนทุ่มครึ่งที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1
0: ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
1: พิจารณาข้อบกพร่องของพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดงพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
0: หากพบว่ามีความผิดเนี่ยไปปะละเลย
1: ใช่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะมีการพิจารณาจากความผิดวินัยทางวินัยอย่างไรก็ตามครับ
0: ขณะนี้
1: ผู้บังคับบัญชาสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1
0: อยู่ระหว่างการพิจารณา
1: ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1ต่อไปย้ายเลยย้ายกันจังเลยนะ
0: นาน
1: ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่เอาออกเลยนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนนะ
0: นาน
1: ยังทำงานรับเงินเดือนนี่ตั้งเดือนหนึ่งแน
0: ่โอ้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
1: ครับผมมาดูแลกันด้วยไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะ
0: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไบโอดีนี่ไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: คนเราถ้ามันบกพร่องลงไปมันก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ก่อนอาหารเช้า3เม็ดก่อนอาหารกลางวัน3เม็ดก่อนอาหารเย็น3เม็ดนะ
0: หรือละ3เม็ดกระปุกนึงก็100แคปซูลนะนะ
1: 690บาทครับ
0: ใช่เลย
1: 2กระปุก 1,300
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลเนี่ยนะ
1: 2,000 บาทก็แถมให้กระปุกนึงนะ
0: ไบโอดีนะ
1: หลายท่านบอกว่าแม่ก็ที่บ้านกินยาแคปซูลไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางอยู่นะแต่กินน้ำได้นะก็ดีไงแล้วก็ผสมกับโคโค่สิน
0: าน
1: ฉีกผงชงดื่มได้เลยมีไปไ
0: ล่สบายสบาย
1: ครับผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความคลินิกเสริมความงามทำจมูกพังครับ
0: อ้าว
1: แล้วคลินิกก็ปัดความรับผิดชอบ
0: ของจมูกเขาพังแล้วไม่รับผิดชอบไง
1: อยากสวยไงเล่า
0: เป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะ
1: ที่เมืองพัทลุงนู่นนะ
0: พัทลุงไง
1: คลินิกเสริมความงามชื่อดังพัทลุงหลายรายการและโดนผู้เสียหายเขาร้องเรียนร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะช่วยดูหน่อยสิคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเมืองพัทลุงเนี่ยเขาว่าฟังทางขึ้นทุ่งสงได้นะ
0: พัทลุงเนี่ยนะ
1: FM อะไรนะทุ่งสงอะ
0: องสงไง
1: ครับ92.5 ใช่ไหมเล่า
0: FM เนี่ยนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับนี่ที่สุราษฎร์ธานีก็ยังฟังเราได้เลยนะแถวบรรสะอะไรเนี่ยบรรสะนครศรีนะที่พัทลุงเนี่ยมันทำไปแล้วก็เกิดการอักเสบ
0: ใช่
1: ทางคลินิกไม่รับผิดชอบ
0: จึงได้แจ้งความดำเนินคดี
1: พร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
0: แล้วก็สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเอาตรวจสอบเนี่ย
1: หลังเปิดมานานกว่า6ปีแล้วครับ
0: เปิดมานานแล้วนี
1: ่หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าก่อนหน้านี้มาปี65เนี่ย
0: ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆนั่นแหละ
1: นะครับบอกว่ามีสถาบันเสริมความงามดังกล่าว
0: เป็นยังไง
1: จัดแคมเปญเสริมความงามลดราคาอาทิเช่นเสริมจมูกด้วยการร้อยไหมคิดราคาเพียง 3,999 บาทท
0: ำให้ใบหน้าเป็นไง
1: กระชับ
0: โอ้สวยงาม
1: อยากสวยก็เลยไปทำจมูกร้อยไหมซะหน่อย
0: อ๋อ
1: ที่นี่บอกว่าเป็นไหมละลายนะภายใน2ปีแต่พอผ่านไป2ปีแล้วไหมมันยังอยู่มันครบไม่ไปไหนเลยไม่ละลายเลย
0: ไหมไม่ละลายไง
1: ต่อมาตัวนึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเจ็บจมูกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
0: จึงได้ติดต่อไปที่คลินิกดังกล่าว
1: มีบุคคลของคลินิกได้จัดยามาให
0: ้แล้วก็บอกว่า
1: แต่ตนก็ไม่รับเพราะต้องการจะเอาไหมที่ร้อยจมูกออก
0: แต่ก็ถูกปฏิเสธเ
1: ด้โดยบุคคลดังกล่าวได้บอกว่า
0: หากมีแบบเนี้ยทุกเคสเนี่ย
1: หมอก็ตายเลย
0: หมอต้องตายแน่ๆทั้งนี้
1: ตนเองยังต้องการให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่จะเอาไหมที่ร้อยจมูกออก
0: และเป็นยังไง
1: ฮึ
0: ได้รับการปฏิเสธบอกไม่รับผิดชอบ
1: ไม่รู้ไม่ชี
0: ้
1: ต่อมาตัวหนึ่งก็ไปหาคลินิกอื่นเพื่อเอาเส้นไหมที่ดึงเอาออก
0: แล้วเป็นไง
1: โดนนำออกมาทั้งหมด4เส้น
0: พบว่าทั้ง4เส้นเนี่ย
1: มันไม่ใช่ไหมละลายชักหน่อยมันเป็นไหมเอ็นเบ็ดตกปลาแท
0: ้โอ้ได้เอ็นตกปลา
1: เอาเอ็นตกปลามันร้อยจมูกให้เขานี่จะบ้าหรือไง
0: ยังไงมันก็ไปละลายต้องไปจุดไฟเผาอย่างเดียว
1: แล้วก็ร้องผู้สื่อข่าวเลยพอรู้ความจริงดังนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดเจ้าของคลินิกออกมาร ับผิดชอบ
0: อ
1: ยากสวยอยากงามก็อย่างนี้ละแม่มึงเอ้ย
0: เป็นธรรมดาของมนุษย์เราอะนะ
1: ครับผม
0: อยากสวยอะนะ
1: อยากสวยอยากงามอะนะอ่ะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนี่ดีที่สุดแล้วกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้เนี่ย
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ดื่มทุกวี่ทุกวันสุขภาพดีครับเพราะว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีสารเสพติดไม่มีคาเฟอีนเพิ่มและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลครับใช้สูตรลดตัดความขมของโจมทางเช่า
0: เกากี้
1: เห็ดลิ้นจือ
0: กระชายดำเนี่ย
1: ครับมันขมแต่เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเ ขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาด้วยนะ
0: นี่เขาก็เพิ่มกันเข้าไป
1: วันนี้ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมธรรมดาถุงละ490บาทซื้อ2ถุงเนี่ยนะ900บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ้
1: ถุงละ380 2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างก้อนหนึ่ง
1: ผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้ได้เลย
1: โกโก้เนี่ยอร่อยเลิศประเสริฐสีดาหมดยังอ่ะ
0: ยัง
1: คนที่ไม่ช่วยสมาหากินคือใครรู้ไหม
0: เป็นใครอ่ะ
1: แชล่มดาวรุ่งอ่ะสิ
0: ไม่ได้ไปขายไง
1: ไปกิน
0: ไปกินอ่ะก็ชอบอ่ะ
1: จะบอกว่าดีก็ไม่บอกจะบอกไม่ดีก็ไม่บอกทำใช่ต้องให้เราโทรถามเป็นไงวะน่ะ
0: นาน
1: เขากินดีอยู่สตูนี่ยังโทรมาบอกว่าอร่อยเลยอย่างผอ.สนั่นเมื่อกี้บอกผมไม่ดื่มกาแฟนะผมดื่มโกโก้
0: ชอบโกโก้สั่งไป2กล่องอ่ะนะ
1: ละงูในเมื่อวานนี้ท่าเรืออยุธยาบอกไม่ยังไม่เคยกินแต่สั่ง4กล่องเลย
0: อ้าวก็สั่งก็ส่งกันไปนะ
1: ครับผม
0: 2กล่องก็500 4กล่องก็พันนะนะ
1: อร่อยเลิศประเสริฐสีว่างั้นนะหลานปล่อยโฮเลยครับพบร่างของปู่ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา
0: หลังจากประกาศหามาหลายวันเนี่ยนะ
1: ปู่ผมอยู่ไหนปู่ผมอยู่ไหนนะ
0: ปู่ตกน้ำหรือไง
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคีนกสกัดเย็น
0: มรคีนกนะ
1: กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะจ๊ะ
0: ปุกก็300
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
0: รับไปเลย
1: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการ
0: ได้รับแจ้งบอกมีคนเสียชีวิตนะ
1: ลอยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณริมเขื่อนตลาดหัวกอกตำบลท้ายบ้าน
0: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: หลังรับแจ้งรีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ
0: เดินทางไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ที่เกิดเหตุได้เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตสภาพเนี่ยนะ
0: อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาคว่ำหน้าอยู่เนี่ย
1: สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิทำยังไงนะ
1: นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาตรวจสอบพบว่าเป็นชายสูงอายุ
0: เบื้องต้นเนี่ยนะ
1: ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มอบไปมูลนิธินำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการชันสูตรครับ
0: แต่ในขณะที่มูลนิธิเนี่ย
1: นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลก็ได้มีนายณัฐวุฒิ
0: อายุ20ปีเนี่ย
1: ขี่รถจักรยานยนต์มาในจุดที่เกิดเหตุ
0: มาขอดูร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: คาดว่าน่าจะเป็นปู่ตัวเองเธอละกำลังหายไปตั้งหลับเมื่อวานนี้แล้ว
0: และเป็นยังไง
1: มีการประกาศตามหาทางโซเชียลต่างๆ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เปิดผ้าคลุมร่างให้ดู
1: นำให้นายณัฐวุฒินั้นปล่อยโฮออกมาบอกว่าเป็นปู่ของตนเองทางญาติตามหาทราบชื่อว่านายอำนวย
0: คุณปู่อำนวยอายุ72ปีนี
1: ่รุ่นเดียวกับโชเล่เลยนะระวังอย่าไปเล่นน้ำนะ
0: ผมเพิ่ง48เท่านั้น
1: เออนะทีนี้จากการสอบถามนายณัฐวุฒิหลานชายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่า
0: ก่อนออกไปทำงานเนี่ยนะ
1: คุยอยู่กับปู่นะปู่บอกว่าจะป่าเหลืออีกตัวนึงทำจะมาทำอะไรกินดี

0: ต้องไปทำงานแล้วล่ะปู
1: ่จ
0: นพูดคุยกับปู่ด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ที่ดี
1: คุยกัน
0: แต่ก่อนที่จะไปก็เป็นคนอารมณ์วอยวายนะเมื่อก่อนเนี้ยนะแต่เมื่อมาทำงานแล้วเห็นย่ากับปู่ลำบากก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองทำเป็นตัวเป็นคนดีไง
1: ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะแย่ลงไปแบบนี
0: ้ปกติที่บ้านจะอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนปู่ย่าแล้วก็ตัวเองนี่แหละ
1: อยู่กัน3คนปู่ย่าเนี่ยนะ
0: ครับปู่ก็เป็นคนอารมณ์ดีแหละครับทำมากินหาปูหาปลาอะไรไปเรื่อยเฉย
1: แกขยันหาปลา
0: ไม่น่าเลย
1: มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
0: ครับผมอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะนันทบุตรนะครับผม
1: ปู่จมน้ำ
0: ครับ
1: เสียชีวิต
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะรับประทานโฟกัสนะจ๊ะ
1: โฟกัสกล่องสีเขียวเนี่ยนะ
0: กล่องเดียว
1: จะได้เยี่ยวคล่องกัน
0: ครับ390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอก
1: โฟกัสเนี่ยนะ
0: 4วัน5วันกินสักเม็ดนึง5วัน6วันกินสักเม็ดนึงคุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนะว่าการฉี่บ่อยแต่ว่าปริมาณฉี่มันนิดเดียวนะฉี่ปิดนึงจี๊ดอ้าวปวดฉี่แล้วฉี่หน่อยเดินออกมาจากห้องน้ำปวดฉี่แล
1: ้
0: วอันนี้ก็เล่าหรือแบบนี้นะครับปริมาณมันน้อยแต่ถ้าท่านฉี่โอ้โหเยอะฟองเยอะหมดขึ้นหนองตาจะเบาหวานฉี่เยอะฟองขึ้นสีขุ่นปวดหลังปวดกระเบนเหน็บด้วย
1: เป็นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้น่าจะโรคไตละต้องพบหมอนะ
1: ยุ่งกันเหมือนกัน
0: ครับแต่ลักษณะฉี่กระปิบกระปอยปิดปั๊บปิดปั๊บฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่รถวันนี้โป้เท้าอันนี้ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: โฟกัสครับ
1: โฟกัสนะ
0: กล่องเขียวๆนะ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเลยละ
0: ครับ
1: ส
0: อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ลุงช้างจะเล่าให้ฟัง
1: 0812901691091 2901691
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924377 081924437777
1: นะ
0: สำหรับท่านที่อยู่แถวๆตลาดนัดปากทางวัดเวียงนะถ้าฝนไม่ตกหรือว่าแดดมันออกดีก็โทรบอกคุณบิดาเขาหน่อย0890815595นะครับ
1: สั่งซื้อปุ๋ยเขาได้
0: ครับผู้สูญหายจากเรืออปางกลางทะเลเนี่ย
1: 5คนเนี่ย
0: วางแผนกู้ซากเรือกลับเข้าฝั่งแล้วตอนนี้ยังค้นหากันอยู่นะ
1: หายังไม่เจอเนี่ย
0: ต้องใช้นักบดาน้ำลงไปค้นจนทั่วซากเรือแล้วไม่พบครับ
1: ลำบากอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับผมความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือชาวเมียนมา5ราย
1: สูญหายไปจากเรือประมงเนี่ย
0: สกาญจนาวารี888
1: อับลาง
0: ทางทะเลที่ชลบุรีล่าสุดวันนี้นะครับ
1: เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา
0: ส่งชุดประดาน้ำลงตรวจตัวเรืออย่างละเอียด
1: ภายในภายนอก
0: รวมถึงบริเวณอวนและก็พื้นที่โดยรอบแต่ก็ไม่พบผู้สูญหายทั้ง5ราย
1: ไม่รู้หายไปไหนนะ
0: ครับมันอย่าหายเหมือนชิปในของกลางเมื่อกี้นะ
1: นั่นสิ
0: ชิปไปนั้นหายบ่อยมันเถอะแต่คนอย่าให้หายใช
1: ่นี่ยังหาไม่เจอนี่5รายเนี่ย
0: ครับในการปฏิบัติการของเรือต่อ112ของกองทัพเรือภาคที่1เจ้าหน้าที่สรชล.จังหวัดชลบุรีนักดำน้ำจากทีมครูนัท AC Diving
1: พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
0: สัตหีบและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
1: ออกเดินทางจากฝั่งไปตั้งแต่ช่วงเช้า
0: พุ่งหน้าไปยังจุดที่เรืออับปางระหว่างเดินทางเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับพายุฝนและก็สภาพอากาศแปรปรวนกลางทะเล
1: ทำให้การเดินทางก็เต็มไปด้วยความลำบาก
0: และก็ล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ครับ
1: ออกหาปลากลางทะเล
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังหาไม่เจอนะ
1: เรืออับปางเนี่ยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงนี้อ่านรายชื่อวัดที่จะไปทำบุญกับเขาหน่อยสิ
1: กฐินสามัคคีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทุกวัดนี่ท่านจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็ทำบุญติดต่อไปทางวัดจะเป็นโรงทานอะไรจัดโรงทานก็ติดต่อกันเลย
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใช่
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

0: จิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: วัดคุณทองใบแจ่มแจ้งก็ส่งมา
0: ท่านเป็นเจ้าวาดไง 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: นักศึกษาผวากำลังนั่งรอจะเข้าเรียนไปเจอหนุ่มตัวตึงเดินเข้ามาได้ขอแก้วเยติไม่ได้ขอหน่อยขอหน่อยไม่ให้มันชกเลย
0: ชก
1: เจ็บตัวฟรีเลยทีนี้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้ไม่น่าไปชกกันเลย
1: ครับเมื่อวานนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191อุดรธานีรับแจ้งจากนักศึกษา
0: ว่าถูกชายทำร้ายร่างกาย
1: เหตุเกิดที่บริเวณถนนโพจินดาตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบทันทีนี
1: ่พร้อมกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายกิตนะหรือว่าเพชร
0: อายุ24ปีนักศึกษา
1: สถาบันศึกษาแห่งหนึ่งยังอยู่ในการใจตนก
0: แล้วก็ตกใจกิตนะผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
0: รอจะเข้าเรียน
1: ระหว่างนั้นสังเกตเห็นชายแปลกหน้าแปลกเดินเข้ามาส่งเสียงโวยวายมาแต่ไกล
0: พร้อมตะโกนด่าผู้ทอที่ขี่รถจักรยานยนต์สัญจรผ่านไปมา
1: จากนั้นชายคนดังกล่าวก็เดินย้อนกลับมาหาเพชรทันทีพร้อมกับพูดจาหยาบคาย
0: แล้วก็
1: แสดงท่าทีคุกคามแล้วเอ่ยปากขอเอ้ยแก้วน้ำเก็บความเย็นเนี่ยขอได้ไหม
0: และเป็นไง
1: จากนั้นก็ไม่ให้ดิไม่ให้จู่ๆชายคนดังกล่าวไม่พอใจ
0: ทำยังไง
1: ก็เดินเลี่ยงออกไปเล็กน้อยแล้วก็วนมาตะโกนด่าซ้ำ
0: ด่าเท่านั้นแหละ
1: ชกหน้าไปสองที
0: อ้าว
1: จากนั้นก็คว้าแก้วเยติไปเดินหลบหนีไปหน้าตาเฉย
0: มาชกแล้วเอาแก้วน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะ
1: จะบอกว่าแม้ตนจะไม่ได้รับความเจ็บรุนแรงแต่ก็รู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนนะ
0: โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ต้องสัญจรไปมาผ่านบริเวณดังกล่าว
0: เพราะพฤติกรรมของชายคนนี้ลักษณะ
1: ก้าวร้าวแล้วก็คุกคามก็ตัดสินใจแจ้งความ
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ครับหลังจากแจ้งตัวแล้วก็ไปพบนายทิวาหรือว่าเอ็มอายุ35ปีเดินออกจากบ้านก็เข้าควบคุมตัวไว้
0: จากการตรวจสอบพบแก้วเนี่ย
1: แก้วเยติที่เอาไปจากเขานั่นแหละ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
0: แล้วก็เจ้าคนหาเรื่องเนี่ย
1: ทิวาหรือเอ็มเนี่ยนะพูดจาสับสนไม่รู้เรื่องอ่ะสับสนไปมา
0: สงสัยจะบ้าหรือ
1: เปล่าเจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่
0: ที่สภ.เมืองอุดรธานีนะ
1: ทิวาบอกกับสาเหตุที่ลุงมึงทำร้ายเนี่ยบอกว่าป๋าถามจริงๆเนี่ยเอ็มไปต่อยเขาทำไมนักข่าวว่างั้น
0: สาเหตุเพราะอะไร
1: ทิวาร้องไห้พร้อมตัดเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะ
0: อ
1: ้างว่าถูกกลั่นแกล้งนะ
0: กลั่นแกล้ง
1: ผู้สื่อข่าวก็พูดเตือนสติให้สงบและรับผิดชอบต่อการกระทำพร้อมมากล่าวว่า
0: เอ็มตั้งสติดีๆนะเอ็มนะ
1: อย่าร้องไห้ดิมันลูกผู้ชายทำมันลงไปก็ยอมรับสิ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำตาแล้วก็ปลอบประโลมไปเอ็มเอ้ย
0: เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาดิ
1: ครับ
0: ควบคุมตัวไป
1: ส่งทีมงานทนายความพวกสหวิชาชีพทางวิทยาเข้าไปคุยกับผู้เสียหายนะครับ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
1: อ้าวเดี๋ยวขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเนาะส่วนเราสองคนก็ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: แห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษ ครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้

ไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล่
1: มาล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: แล้วก็ทักทายสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: แจ้งผลการรับฟังที่ลุงช้างลุงโชเล่ได้เลย
1: 0812901691
0: และ081924437 081924437แจ้งผมกันรับฟังกันหน่อยนะจ๊ะแม่จ๋า
1: ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ปวดหัวตัวร้อนก็ไปยุกหายุกหายามากินแต่ถ้าปวดข้อปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็เอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดแต่รับประทาน
1: โดยเฉพาะปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: มันปวดมากแบบนี้ต้องกินสูตรดั้งเดิมกล่องละ
1: 200บาท
0: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตอรอยด์ผ่านการตรวจวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงครับได้รับเลขที่ทะเบียนยาถูกต้องกล่องหนึ่ง200บาทเท่านั้นเองนะแต่มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
1: แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: สั่งซื้อกับทีมงานเรา2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกกัน
0: ครับผมแล้วก็ไปสอบถามร้านค้าร้านขายในตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะเวลาไปดูก็อย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินใจทองเขาดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย
1: ซื้อได้เลย
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเขตของจังหวัดนครสวรรค์นี่เรามีขายหลายร้านเลยนะ
1: ไปซื้อกันได้ที่ไหนบ้างอะนะ
0: จีง่วนจันอยู่ตลาดช่องแคข้างวัดหลวงพระพรหม
1: เอาข้าวไปซื้อกัน
0: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าม
1: ีขาย
0: ร้านรวมยาทารถบกสตาคลี
1: มีขาย
0: ร้านลิ้มเป็งหวดครับ
1: มี
0: อยู่ที่โกรกพระนะจ๊ะ
1: ไปซื้อกัน
0: อยู่ชัยนาทก็ไปร้านสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีซุงร้านโพทองโอสดอยู่หันคาแล้วก็มีร้านหมอไสทองโพนังดำตกนะร้านเวทโอสดร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรี
1: ชัยนาทดีแล้ว
0: ครับแล้วก็ร้านลิแซโอสดบ้านหมี่ครับบอกฟังทางวชป.ชัดเจน
1: ฟังกัน
0: ครับผม
1: ไล่ที่ไหนซื้อที่นั่น
0: คกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนเขาอยู่คกสำโรง
1: คกสำโรงนี่ซื้อได้หลายร้าน
0: นำเวทโอสถอยู่หนองม่วงนี
1: ่มีขาย
0: แล้วก็ร้านนารายเภสัชตลาดลำนาราย
1: ก็มีขาย
0: ร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนาราย
1: มีขาย
0: สมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงครับ
1: ก็ไปซื้อกันได
0: ้คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
1: มีขาย
0: ร้านกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12พัฒนานิคม
1: ก็ขาย
0: ร้านป้าสมองซอย4สายจัตวาโคกตูม
1: ไปซื้อกันได
0: ้บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านโคกตูม
1: นี่ก็ขาย
0: ร้านป้าแถวนิคมสร้างตัวเองบ่อ8
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้ว
1: นี่เขาก็มีโกโก้ขายด้วยนี่นะ
0: ม
1: ี
0: โกโก้ด้วยร้านเนี้ยนะร้านปัญญาวงเวียนสักแก้วทางไปป่าหวายเนี่ยครับ
1: มีสินค้าของเราขาย
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวก็จะสั่งยา
0: อ้าวอย่ามาสั่งยาอะไรกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหม
1: เดี๋ยว
0: ผมโทรกลับนะ
2: โทรกลับมาเบอร์นี้ป่ะ
0: ใช่แล้วผมกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: อยากจะบอกชื่อ
2: นึกว่าออกอากาศ9โมง
0: นี่ก็นี่ไงกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไป
2: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: ครับไม่ฟังขึ้นนครนายกอะนะ อยู่แค่นั้นเองอะนะ
1: จะรอฟัง10โมงนะ
0: จะรอฟังที่855สิ
1: ฟังได
0: ้ครับผมเอ้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ร้านเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศ2ร้านก็อยู่ติดกันนะ
1: ไปซื้อการ
0: ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงร้าน
1: หักหลงเซ็นเตอร์
0: อย่าคิดนะ
1: ร้านเฮียคิด
0: แล้วก็ร้านคุณชำนาญเขาสมคร
1: เขาสมครแล้วก็มี
0: นะครับสุปชัยฟาร์มาซีก็บอกไปแล้วสุกิจเภสัชพระพุทธบาท
1: ระบาดเนี่ย
0: บ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: ท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้
1: ไปซื้อกัน
0: ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีมีจำหน่ายเยอะแยะเนาะ
1: ไปซื้อกัน
0: มาชั่วโมงนี้มาอ่านข่าวกันต่อเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
1: อยุธยา
0: โอ้โหชาวอยุธยาโอดเลยครับ
1: เป็นยังไงโอดแบบไหน
0: รัฐบาลบอกว่าปีนี้ไม่มีน้ำไง
1: แ
0: ล้วปีนี้ทำไมน้ำมันมาไวจังเล่าน
1: ั่น
0: ท่วมเร็วด้วยขนของหนีไม่ทันเลยเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารคนอยุธยาเน
0: า
1: ะ
0: อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยแหละครับ
1: ใจอวรมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะ
0: น้ำมันมาไวท่วมเร็วขนของผลผลิตทางการเกษตรย้ายไม่ทันน้ำชีพยายามปรับตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ทัน
1: น้ำมันมาไวเนี่ย
0: หลังจากกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนชัยพยาเมื่อวานเนี่ย
1: ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อย
0: และคลองสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: โดยเฉพาะชุมชน
0: อยู่นอกแนวกันกั้นน้ำระบบน้ำระดับน้ำมันล้นตลิ่งกันมาเสีย
1: แล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมถนนในชุมชนอีกต่างหากเนี่ยนะ
0: มันเป็นอย่างนั้นทำไมบอกว่าไม่มีแล้วน้ำมา
1: อย่างไรก็ตาม
0: สถานการณ์น้ำครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
1: แต่ว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยนะ
0: ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในเวลาอันสั้น
1: เนื่องจากปีนี้
0: น้ำมาเร็วกว่าที่คาดการไว้ทำให้หลายครอบครัว
1: เตรียมที่จะขนย้ายสิ่งของ
0: ผลิตผลทางการเกษตรไม่ทันนะครับ
1: ผลก็ไม่ทันโดยเฉพาะชุมชนหมู่7เนี่ยนะ
0: ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานคุณรัตนาเนี่ยเกษตรกรปลูกต้นกวักมรกตซึ่งเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่มีการจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศเนี่ย
1: ทำไง
0: ต้องเล่นขนย้ายต้นกวักมรกตที่เตรียมให้ลูกค้าต่างประเทศ
1: รวมทางต้นกระลา
0: ที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงขึ้นไว้ที่สูงก่อนบางส่วนขนย้ายไม่ทันนะ
1: ก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเนี่ย
0: คุณรัตนาบอกว่าน้ำเริ่มล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ประมาณ2วันนะ
1: แต่ก็เมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
0: ระดับน้ำเพิ่มอย่างรวดเร็วครับ
1: จนทำให้ช่วยการขนต้นไม้และก็สิ่งของตลอดทั้งคืน
0: จากเดิมระดับน้ำในคลองต่ำกว่าตลิ่งนะ
1: กลับเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เมตร
0: โอ้ล้นตลิ่งขึ้นไปอ่ะ
1: ล้นขึ้นไปถึงใต้ถุนบ้านแล้ว
0: ขณะนี้ระดับน้ำสูงประมาณ70ซมแล้วจ้ะ
1: โอ้น่าสงสารคนบางบานคนอยุธยาเนาะ
0: โอ้บางบ้านก็สั่งซื้อของเราเยอะด้วยนะไปซื้อร้านเจ๊หมูก็มี
1: เจ๊หมูนี่อยู่ป่าโมก
0: ครับเขาอยู่ไม่ไกลกันนะ
1: ป่าโมกก็น้ำเยอะนะ
0: ครับชาวบ้านทราบดีว่าชุมชนนอกแนวขั้นน้ำมีโอกาสถูกท่วมเป็นประจำและพยายามปรับตัวด้วยในการสร้างโรงเรือนและเตรียมพื้นที่สำหรับย้ายต้นไม้และก็สิ่งของหนีน้ำ
1: แต่เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: ก็ยังเกิดความเสียหายอยู่ดีโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีมูลค่าและก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับหากขนย้ายไม่ทันก็ได้รับความเสียหายทันทีครับ
1: ปลาลมปลาลม
0: อ้าวปลาลมยังสบายดีไหมเนี่ยปลาลม
1: คิดถึงนะปลาลมนะ
0: ก็หาลิเกยังไง
3: สบายด
0: ี
3: จ้าล
0: ุ
3: งช้างก
1: ับ
3: ล
1: ุ
3: งทอเล่สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: นะอ๋อ
1: หายไปนานเลยเนี่ยไม่ค่อยโทรมา
3: ลุงทอเล่ไม่คิดถึงหนูไม่โทรหาหนูมากเลย
1: โอ้
3: ไม่คิดถ
1: ึ
3: งหน
1: ู
3: ก็โทรหาหน
1: ู
3: ส
1: ิ
0: จ้าขอบคุณมากครับปลาลมสวัสดีจ้า
1: ปลาลมปลาลม
0: ครับผมนี่เขาหาลิเกไปเล่นบ้านเขานั่นน่ะ
1: ปลาลมเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ้าว
0: ดูตัวอย่างปลาลมสิหาลิเกลุโชเล่เขามั่งดิ
1: ขอบคุณนะปลาลมนะ
0: ครับผมเนาะคนเราอะเนาะ
1: นาน
0: เตะ
1: น้ำม
0: ัน
1: ท่วม
0: น้ำมันท่วมนะ
1: น่าเห็นใจคนอยุธยาคนบางบานเสนาเนี่ยนะ
0: ละครั้งหนึ่งปีคร
1: ั้
0: งครั้งก็นานด้วยป่าโมกปีที่แล้วยังไม่หายเหนื่อยเลยปีนี้ทำท่าจะมากแล้วนะเจ๊หมูเน
1: า
0: ะ
1: เจ๊หมูป่าโมกอะเนี่ย
0: ครับ
1: ห
0: นุ่มตายปริศนาได้ถุนบ้าน
1: เป็นไงอะ
0: หิ้วฝากขังชายต้องสงสัยต้องเอาไปฝากขังก่อนอันนี้มันน่าสงสัย
1: เจ้าตัวปัดบอกผมไม่ได้ฆ่าน
0: ะแต่ตำรวจไม่เชื่อ
1: ไม่ปากใจเชื่อ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเปิดดูชันผลชันสูตรเป็นไง
1: ชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนสภ.หัวสะพานจังหวัดอำนาจเจริญควบคุมตัวนายกฤตินันท์อายุ31ปี
1: ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดี
0: นายประยงชัย
1: อายุ46ปี
0: เสียชีวิตปริศนาในทุนบ้านในพื้นที่บ้านคำพระ
1: อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
0: มาดำเนินการขออำนาจศาลฝากขังและนำตัวสู่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: ในข้อหา
0: เสพยาเสพติด
1: และก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: จนถึงแก่ความตาย
1: ส่วนข้อมูลที่ระบุบอกว่า
0: ผู้ต้องหาเคยดำเนินคดีถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี65เป็นประวัติคดีเดิมต้องแยกจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1: แล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัว
0: ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือเปล่า
1: โดยผู้ต้องหากล่าวเพียงว่า
0: ผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางไม่ได้ทำร้ายผู้เสียชีวิต
1: พร้อมกับระบุบอกว่า
0: ให้การทั้งหมดแล้วต่อพนักงานสอบสวนแล้วคุณจะมายุ่งกับผม
1: ทางด้านผู้กับการสภ.หัวสะพานว่ายังไง
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า
1: ว่าไง
0: เดินทางไปหาผู้เสียชีวิตจริงแต่ไปถึงพบว่าผู้เสียชีวิตนอนเดสมอลเล่อยู่แล้ว
1: ก็พยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่เตือนเนี่ย
0: ก่อนจะขับรถออกจากบ้านบริเวณนั้นนะครับ
1: พอปลุกไม่ตื่นก็กลับมานะ
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะ
1: เนื่องจากแนวทางในการสืบสวนพยานต่างๆเนี่ยนะ
0: ล่ะแล้วก็จะได้รวบรวมไว้ทำให้ตำรวจเชื่อว่
1: า
0: ผู้ต้องหาอาจมีส่วนร่วมก็ได้
1: ตำรวจก็สันนิษฐานบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ถูกชกบริเวณขมับด้านขวาจนเกิดบาดแผล
1: แล้วก็หมดสติแล้วก็ล้มหงายหลังไป
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุครับรถที่เชื่อว่าผู้ต้องหาใช้เดินทางถูกนำไปซ่อนไว้ในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว
1: จังหวัดยโสธรนู่นนะ
0: ก่อนที่ผู้ต้องหาจะกลับมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนครับ
1: อันนี้จากการสอบสวนก็ยังพบว่า
0: ข้อมูลบางส่วนภายในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ถูกลบออกจากเครื่องขณะที่เสื้อผ้าสวมใส่นี่คือก่อเหตุถูกนำไปซักแล้ว
1: ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
0: ที่เกี่ยวข้องส่งตัวทางนิติเวชครับ
1: เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
0: ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งเรื่องเงินโดยมีข้อมูลจากการสอบสวนผู้ต้องหาเคยฝากเงินให้ผู้เสียชีวิตนำไปชำระกับให้ผู้กู
1: ้ให้ผู้กู้แล้วก็ผู้เสียชีวิต
0: ยังไม่ได้เอาเงินไปให้เขาอ่ะคนคงจะโมโหแล้วก็ทะเลาะกันนะนะ
1: โมโหทะเลาะการโทรไปก็ไม่รับสายเลยนะ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับไบโอดีนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เขาโทรมาสั่งแล้ว
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดูแลเพิ่มเติมร่างกายกัน
0: พี่จำเนียนสั่งมาแล้วเรียบร้อย
1: กระปุกหนึ่งก็690บาทเน
0: ี่
1: ย
0: ครับผม
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเราก็แถมให้1กระปุกนะสำหรับทางด้านของไบโอดีเติมเต็มให้กับสุขภาพร่างกายก็รับประทานกันนะ
0: ถ้าจะดูแลไตฟื้นฟูไตก็ต้องโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกซ์ออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูควรงดอาหารก่อนนอนนะถ้าก่อนนอนมันหิวทนไม่ไหวจริงๆชงโกโก้ลุงช้างดื่มจ้า
1: โกโก้ชู
0: อิ่มอร่อยคอยไม่มีกันไม่นานบริการเยี่ยมเนี่ย
1: โกโก้ชู
0: อร่อยนะผมย้ำตรงนี้เลยใครจะรับประทานแล้วจะบอกโอ้อร่อยวุ้ยอร่อยวุ้ย
1: อร่อยเลิศง่าย
0: ครับผ
1: ม
0: ว่าน้องเน่เน่นี่ตึงหนึ่งนะไม่มีคู่แข่งนะ
1: ได้ข่าวไปยังเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ข่าวไปยังกันนะยังไม่ได้เพราะว่าไม่มีกรรมการตัดสินไงงวดเนี้ย
1: ก็ต้องใช้อะไรโหวต
0: โหวตใช้คะแนนโหวตเดี๋ยวก็มานับโหวตอีกทีนึงก็ตอนนี้กำลังแหละรอใจอดใจรอทั้งคู่นะ
1: เน่เน่เน่
0: ตอนนี้ชื่อเสียงประเทศไทยก
1: ็
0: น้องเน่เน่สร้างไว้อย่างดี
1: เขาดีอย่างนะเขาบอกชื่อเน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะทำให้คนเขารู้จักภูเก็ตเยอะ
0: แล้วก็มีคนรู้จัก2,000บุรีไทยแลนด์เหมือนกันนะ
1: ก็รู้จักกันดิมาจากผมเนี่ยโดนปรับไป 2,000 เนี่ยนะ
0: คนไม่ค่อยกล้ามาลพบุรีเลยตอนนี
1: ้ไม่กล้าเดี๋ยวนี้เขาออกใบพาสกันหมดแล้วเข้าในเมืองนี่เหงานะ
0: ครับ
1: เงียบแบบคนไม่ค่อยมี
0: คุณก็ไปว่าไปเนี่ยคนนึงก็มากันแล้วตอนนี้ท่านผู้การสั่งเลยอย่าไปเอาเขาขนาดนั
1: ้
0: น
1: อ
0: ะไรต้องรุมมารวยกันบ้างเด้อ
1: รถต่างจังหวัดนี่เข้ามาแล้วบุเรียกเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: แล้วผมขับรถในห้างทะเบียนจังหวัดเลย
1: จังหวัดเลยผมก็จังหวัดกรุงเทพนะ
0: โบกมือเรียกผมประจำเลย
1: โอ้ประจำว่าคุณ
0: ถามเหมือนหมอเลยไม่ได้ถามไม่ชวนผมมาเด้
1: อนาน
0: ลุงกินเหล้าเปล่า
1: อ๋อแล้วคุณว่าไงอ่ะ
0: ขอบคุณครับผมดื่มมาแล้วมานี่มาเป่าหน่อย
1: ไปหาหมอว่าไงนะ
0: หมอบอก
1: ดัดใบยา
0: เอามาสองครั้งครับ
1: ไม่ใช่ยากัน
0: ถามได้อ่ะ
1: เออ
0: นี่ข่าวนี้รถไฟชนผู้ชายเสียชีวิตคาที่
1: ใกล้สถานีรถไฟบุรีรัมย์เนี่ยนะ
0: สถานีได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ครับ
1: ดีแคร์นะ
0: ดีแคร์ราคาเดียวกันกับโปรมิออยนะแม่นะ
1: สองกระปุกก็650
0: อย่าไปซื้อกระปุกเดียวมีไม่เอาไม่ได้เรื่อง
1: อ
0: ืมซื้อ2กระปุกก็แล้ว650
1: อืม
0: กินได้เดือนนึงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็2เม็ดเลย
1: นั่น
0: นะซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกนึง
1: แถมให
0: ้แต่ยาย่าบิงเนี่ยมันมี60เม็ดไงมันจําเป็นต้องกิน2ปุกกับ3กระปุกหรอกซื้อทีละกระปุกหมดก็ซื้อใหม่เนาะแต่ซื้อ2กระปุกทีเดียวแล้วก็ 1,500
1: น
0: ั่นนะครับ
1: อื
0: ม17 นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองบุรีรัมย์รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ว่าม
1: ีผู้ชายถูกรถไฟชนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ใกล้ๆกับสถานีรถไฟบุรีรัมย์นั่นแหละ
1: อ้าวกู้ภัยก็ไปแพทย์ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไปตรวจไปสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุพบร่างของชายอายุประมาณ30ไม่เกิน40ปีครับ
1: นอนเสียชีวิตอยู่ที
0: ่รางรถไฟสภาพแขนซ้ายและขาด้านซ้ายขาด
1: น่าสงสารแก
0: ด้วยสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
1: ตรวจสอบภายในตัวแล้ว
0: ไม่พบบัตรประชาชนหรือเอกสารที่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
1: ห่างไป200เมตรเนี่ย
0: พบขบวนรถไฟสินค้าขบวนที่551ใช้รถจักรดีเซลหมายเลข4555จอดอยู่โดยขบวนดังกล่าวเดินทางจากสถานีแหลมฉบังชลบุรี
1: มุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี
0: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าพบตั๋วโดยสารของชายดังกล่าวเนี่ย
1: เดินทางมาจากลำปลายมาตร
0: มาลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก่อนจะเดินทางลงไปบริเวณรางรถไฟ
1: ขณะที่รถขบวนสินค้ากำลังจะผ่านสถานีเนี่ยนะ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่รถไฟซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า
1: ในช่วงเกิดเหตุรถขบวนรถไฟรถเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
0: ใช้ความเร็วไม่เยอะนะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงชายดังกล่าวอยู่บริเวณรางรถไฟในจังหวัดที่ขบวนรถแล่นผ่านอย่างไรก็ตาม
1: ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
0: เป็นการจงใจลงไปให้รางในรางเพื่อให้รถไฟทับหรือไม
1: ่หรือรอต้องการตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
0: เบื้องต้นตำรวจตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบสถานี
1: แล้วก็สอบปากคำของเจ้าหน้าที่รถไฟ
0: และพยานบุคคลรวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
1: เพื่อหาสาเหตุยืนยันตนเต็งของผู้เสียชีวิตกันต่อไปเนี่ยนะน่าสงสารเนาะ
0: คนขับรถไฟเนาะ
1: เป็นไง
0: ชนคนตายก็ไม่มีผิดประทางของเขาไง
1: ก็ทำตามหน้าที่นะ
0: จะเบรกก็ไม่ทัน
1: ไม่ทันก็เบรก
0: มันใช้ระยะเบรกนานนะยาวนะ
1: รถไฟเนี่ยนะ
0: เออเบรกเอี้ยหยุดได้เลยเมื่อไหร่เราดีอย่างนี้ขับรถไฟเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไม่ต้องเสียเวลาป่ายางยางไม่รั่ว
1: ผมไม่ได้ใช้ลมนี่ก็ใช้เหล็กทั้งนั้นนะ
0: เหล็กทั้งนั้นนะสมัยก่อนถึงกระชังไม่ถึงกระชังนะ
1: สบายใจ
0: ครับผมนะครับคุณผู้ฟังครับดื่มโกโก้เพื่อความสบายใจดื่มได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แหละ
1: โกโก้ชูนะ
0: ผสมน้ำน้ำร้อนนะร้อนร้อนแล้วอร่อย
1: แน
0: ่นะครับ2กล่อง500บาท
1: 2กล่อง500
0: ครับ
1: ส่งให้ถึงที่
0: อ้าววิทยุเมื่อสักครู่สั่งมาแล้ว2เครื่อง
1: สั่งกันมาก็ส่งกันไป
0: ครับยังมีเยอะวันนี้ผมสั่งมาเยอะตุนไว้เยอะเลยถ้าหมดรุ่นนี้ผมก็ว่านะมันจะขายดีเกินไปละมั้ง
1: อ้าวคนก็หันมาฟังช้างกับหมูกันเยอะแล้วนี
0: ่ครับ
1: จะซื้อวิทยุไปฟังกัน
0: ซื้อเราแล้วก็ไปฟังคนอื่นนะ
1: ฟังเขาบ้าง
0: เออไม่ได้แล้วนะนี่เลยครับพ่อนั่งเช็ดปืนอยู่
1: เป็นไง
0: ลูกสาวมานอนเล่นมือถือปืนลั่นป้อง
1: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
0: โชคดีนะกระสุนพุ่งใส่ขาลูกอ่ะ
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
0: ดีนะถูกขาได้ถูกที่อื่นแล้วก็ตาย
1: โอ้
0: เป็นปะเขาเรียกเป็นตราบาปตลอดชีวิตเลยนะ
1: แกก็ไม่น่ามานั่งเช็ดปืนให้ลูกสาวมาเล่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ลูกสาวก็นั่งอยู่ใกล้ๆแหละเล่นมือถืออยู่ไงข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มแล้ว
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเน
0: ี่ยเป็นกาแฟที่เราท้าให้คุณเป็นเบาหวานทั่วโลกนะมวลมนุษยชาติดื่มได้เลยเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เ
0: ป็นเบาหวานขนาดไหนก็ดื่มได้
1: ดื่มได้
0: เป็นไขมันก็ดื่มได
1: ้
0: นะครับไม่ได้มีส่วนผสมเยอะแยะมีแค่โสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือ
1: แล้วก็กระชายดำนะ
0: ส่วนกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปเนี่ย
0: ครับผม
1: ก็รับประทานกัน
0: ดื่มให้ได้ทุกวันและสดชื่นทุกวัน เมื่อวานนี้17นาฬิกาครับศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้สว่างประทีปศรีราชา
1: จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุ
0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนบริเวณห้องแถวไม่มีชื่อตำบลบางพระ
1: อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
0: ประสานตำรวจสภ.ศรีราชาไปตรวจสอบหน่อย
1: อันนี้ไปที่เกิดเหตุก็พบว่าน
0: างสาวแสงคำอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลบริเวณหัวเข่าด้านขวา
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เป็นรูพุนนับ10แผลครับ
1: แล้วก็
0: บริเวณข้อเท้าขวาอีก2แผล
1: มีเลือดไหลนองกองกับพื้นจำนวนมากเนี่ยอ
0: าการสาหัสเจ้าหน้าที่ก็รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: หลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเนี่ย
0: ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายคำตันอายุ52ปีผู้เป็นพ่อเนี่ยแหละครับ
1: เป็นพ่อของลูก
0: ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้พร้อมอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เบอร์12ครับ
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ทราบว่าขณะเกิดเหตุคำตันอยู่ในห้องพักกับลูกสาวจนได้ที่ได้รับบาดเจ็บนะได้นำปืนออกมาทำความสะอาด
1: ที่บริเวณบ้านเนี่ยนะ
0: ที่ประตูหน้าบ้านพักแหละ
1: ส่วนลูกสาวอ่ะ
0: นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแชทไลน์กับโชเล่อยู่วะเด้
1: ไม่ต้องมายุ่งกับผมอ่ะนะ
0: จากนั้นก็ได้นำผ้าเช็ดปืนโดยไม่ลืมว่ามีลูกกระสุนอยู่ในลำกล้องอ่ะนะ
1: และยังไง
0: ปืนก็ลั่นปังในห้องอ่ะ
1: ลั่นดันสนั่นลั่นห้องเนี่ยนะ
0: กระสุนก็เจาะที่หัวเข่าแล้วก็ขาของลูกสาว
1: เลือดไหลนองกองกับพื้นเนี่ย
0: นอนร้องด้วยความเจ็บปวดครับ
1: ลูกก็ไม่น่ามานั่งตรงนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คำตันยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับลูกสาวหรอก
1: ไม่ได้มีปากมีเสียงทะเลาะกับลูกสาว
0: ยอมรับผิดที่ไม่ได้เช็คปืนก่อนว่าจะลูกกระสุนปืนอยู่ในกล้องหรือไม่
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
0: ก็สอบสวนแล้วก็พาคำตันไปนู่นโรงพักศรีราชา
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคนที่ชอบทำความสะอาดปืนไม่เอากระสุนออกเนี่ยนะ
1: กระสุนนี่ก็ต้องเอาออกไปก่อน
0: ทุกครั้งนะกระสุนเนี่ยต้องเอาออกก่อนทำความสะอาดเช็ดปืนในลำกล้องต้องไปที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่นะนะครับต้องชี้ขึ้นฟ้ายิงเทวดาอย่างเดียวก่อนจะทำความสะอาดมันก็ต้องถอดเอาลูกกระสุนปืนออกกันเจ้
1: เรียบไพร้อยนะ
0: ทหารตำรวจทหารเนี่ยเขายังถึงยังต้องมีท่าตรวจอาวุธไงใช่ไหมล่ะตรวจอาวุธเนี่ยมีกี่ขั้นตอนนะเพราะความปลอดภัยกันเหนียวใครสักทีหนึ่งโบ๊เอาไม่ปลอดภัยแล้วเว้ยค่อยวางไว้ได้
1: ครับ
0: แล้วก็กระสุนปืนกับลูกกระสุนปืนกับตัวปืนให้มันอยู่ไกลๆกันหน่อยแบบท่านนายกอนุทินว่าแหละ
1: ว่าไง
0: ปืนนี่อยู่ทางหนึ่งกระสุนอยู่ทางหนึ่งถ้าเป็นไม่ได้ปืนใส่กล่องใส่กรอบไว้เลยไว้โชว์
1: มาโชว์อย่างเดียวไง
0: เออ เป็นอย่างนั้นมีไว้ทำไมก็ไม่รู
1: ้ปืนเนี่ยนะ
0: บอกขายก็ไม่มีคนซื้อเลยตอนเนี้ยอยากได้สักกระบอกไหมเล่า
1: ผมไม่ชอบเล่นปืนนะนะ
0: ที่เขาจะขายแค่พันเดียวกันนะไปซื้อหน่อยเถอะ
1: ปืนอะไรอ่ะ
0: นะหน้ากระทรวงกลาโหมมันไปเอาสินะ
1: โอ้โหลักทรัพย์เลยล่ะ
0: อ่ะนี่ก็เรื่องราวข่าวสารที่เราเกิดขึ้นมานะครับ
1: เรื่องของปืนลั่นใส่ลูกสาวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ม
0: ะระขี้นกนะแม่กินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยถ้ามีปัญหาเรื่องเบาหวาน
1: มะระขี้นกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้เป็นเบาหวานเนี่ยต้องไปพบแพทย์พบหมอนะครับ
1: ไอ
0: ้หมอก็จะได้ให้ยามารับประทาน
1: ยาเบาหวานจากโรงพยาบาลนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกของเราเนี่ยนะ
0: สูงเกินร้อยไปนี่ก็ค่อนข้างอันตรายนะ
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: ใช่เวลาไปหาหมอก็เจาะเลือดเนี่ยให้ก็ดูเนี่ยดูตรงนั้นไม่พอนะต้องดูน้ำตาลสะสมด้วยนะครับแล้วก็อมรักขี้นกหลวงช้างเนี่ยไปรับประทาน
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: ถุง300บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ดูรูปหลวงช้างเบอร์โทรหลวงช้างกัน
1: ละ
0: กัน
1: แล้วก็จะมีคำว่าหลวงช้าง 100% ก็รับประทานซื้อกันไป
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำนั่นแหละ
1: สำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ต้องทำความเข้าใจนิดนึงเรื่องกระดูกก๊อบแก๊บเนี่ยนะแต่มันไม่ปวดไงมันไม่เสื่อมไหมมันไม่ผุไง
1: เวลาเราจะลุกจะนั่งมันกรุบกับก๊อบแก๊บ
0: ไปเนี่ยลำคาญ
1: เนี่ย
0: ครับอันนี้ก็กินงาดำก่อนนอนนะมันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อแต่ถ้ามันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วอันนี้ต้องบำรุงด้วย
1: ไทแคลพัด
0: ครับ
1: ไอแคลพัดเนี่ยดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ย
0: ครับอันนี้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: รับประทานกันกับสองกระปุกก็500
0: ครับมันมีแคลเซียมเสริมกระดูกอยู่กินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได้มันไม่ได้แก้ปวดนะแต่ว่ามันเป็นเสริมกระดูกถ้าแก้ปวดปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดก้าวปวดรูมาตอยก็รับประทานสมุนไพรไทยทิพย์ โอสดครับ
1: มีสองสูตรนะ
0: จ้า
1: อืม
0: ชาวบ้านผวาแก๊งหมาจรกว่า20ตัวหนีน้ำท่วม
1: อาศัยอยู่ริมถนนเนี่ยนะ
0: หน้าร้านสะดวกซื้อวิ่งวิ่งไล่กัดกันลิ่งเล่นกันนั่นแหละ
1: หมาจรเนี่ย
0: เออ
1: หมาจรจัดเนี่ยนะ
0: เนี่ยแล้วหมาแถวหน้าร้านสะดวกซื้อแถวหน้าห้างสินค้านี่มันรู้จริงๆนะ
1: รู้แบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: มันร้อนๆมันนอนหน้าประตูมันไม่เข้าไปหรอกพอเดี๋ยวคนเข้าเฮ้ยร้านนี้คนเข้าบ่อยเว้ยไปนอนหน้าประตูเดี๋ยวแอร์เย็นๆมันก็ออกมาไง
1: โอ้ก็ได้อาศัยแอร์หน้าประตูนะ
0: แถวบ้านมีไหมเล่าผมก็มีแทบทุกจังหวัดเลย
1: มา
0: หมาแสนรู้เนี่ยนะ
1: แล้วบางทีคนก็เอาอะไรให้มันกินมันก็ไปไหนแล้ว
0: ครับ
1: มีแอร์ด้วย
0: ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนผ่านเพจข่าวดังปทุมธานีพร้อมนำคลิปหลักฐานซึ่งเป็นคลิปภาพแสดงให้เห็นถึงจำนวนสุนัขจรจัดจำนวนมาก
1: ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: แล้วนะผมว่าแล้วอ่ะ
1: แล้วก็คลิปเนี่ยนะ
0: อยู่บริเวณริมถนนเส้นทางถนนซ่อมสร้างขามุ่งหน้าบารังสิตเนี่ย
1: จะไปรังสิตเนี่ยนะโอ้โห
0: ไปติดตามไปอินเลยไม่ล่ะทีเนี้ย
1: โอ้โหนี่สิบกว่าตัวเลยมั้งเนี่ยดูในภาพเนี่ย
0: ดูในภาพเยอะเลย1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้
1: สุนัขหมาทั้งนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: จรจัดเนี่ย
0: ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็ทบกระเทือนก็เลยแม่รู้จะทำยังไงมันนี่20กว่าตัว
1: ประมาณ20ตัวสายอยู่ที่บริเวณที่ดินเอกชนน่ะ
0: นี่มีแต่ภาพป่ารกร้างแล้วก็มีแหล่งน้ำเป็นบริเวณถนนซ่อมสร้างขามุ่งหน้าเข้าลังสิต
1: หมู่ที่5ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานี
0: นะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยพอเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังปั๊บ
1: ภายในพื้นที่เนี่ยนะ
0: สุนัขจรจัดก็หนีน้ำมาอาศัยบริเวณริมถนนทางเท้า
1: ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว
0: ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความหวาดกลัวครับ
1: กลัวมันจะกัดนะสิ
0: ทำอะไรมันก็ไม่ได้
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้เฮ้ยเขามีพระราชกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองนะ
1: คุ้มครองหมาเนี่ยนะ
0: ยังเหลืออีกอันเดียวมองหน้าหมาแล้วไม่ผิดเนี่ยนะเนี
1: ่
0: ยไปคว้างไปเตะไปทุบมันก็เรียบร้อยเนี่ย
1: มีคอหา
0: ไล่มันก็ไม่ได้ชิ้วชิ้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: มันไม่ไปอ่ะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ไปมันจะกัดมันแง่
0: ใช่แล้วต้องทำหมาเห่าสิ
1: ฮ่องฮ่องเนี่ย
0: หมาเด็กเนี่ยหมาผู้ใหญ่อ่ะ
1: ฮ่องฮ่อง
0: คุณอย่ามาโหผมสิ
1: แหมสารพัดสัตว์เหมือนกัน
0: ผมไม่ได้พูดนะชาวบ้านระบุว่าในช่วงกลางคืนจะพบสุนัขเยอะเลยนะครับบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนี่แหละครับ
1: ร้านสะดวกซื้อเนี่ย
0: บางครั้งสุนัขก็วิ่งตัดหน้ารถของชาวบ้านบางละ
1: บางครั้งเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านก็ต้องเบรกหรือเบรกไม่ทันก็ล้มไปกระจัดกระจายหมด
1: เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็หลายครั้งแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นหลายราย
0: บางรายก็ถูกสุนัขกัด
1: นาน
0: ต้องการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดูแลกันหน่อย
1: มาแก้ปัญหากันอย่างจริงจังสักทีสิ
0: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบสุนัขจรจัดเกิน20ตัวครับ
1: อาศัยอยู่บริเวณที่ดินของเอกชนเนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกและก็มีบ่อหรือแหล่งน้ำโดยสุนัขส่วนใหญ่จะหลบพักใต้ต้นไม้และก็บริเวณโดยรอบ
1: นอกจากนี้ยังพบถังแล้วก็อะไรนะ
0: ถาดสำหรับใส่น้ำและอาหาร
1: โอ้มีคนมาให้มันกิน
0: โดยทราบว่ามีกลุ่มคนรักสัตว์นำอาหารมาให้ประจำทุกเย็น
1: เอามาให้หมากิน
0: ทำให้สุนัขเข้ามารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
1: มันมีที่กินมันก็ไปไหนแล้ว
0: ชวนกันมาเฮ้ยตรงนี้มีที่กินไว้อะไรเงี้ย
1: มีแอร์นอนสบายหน้าห้างเนี่ยนะ
0: ร้อนกันไปนอนหน้าห้างเลยฝนตกหนักแล้วก็ท่วมเข้ามาปั๊บสุนัขก็อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็จะพากันขึ้นมาบริเวณริมถนน
1: มา
0: ทางฟุตบาทเพื่อหนีน้ำ
1: หนีน้ำเนี่ย
0: ส่งผลให้มีสุนัขจำนวนมากอยู่ใกล้ช่องทางการจราจรครับ
1: และก็โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนทัศนวิสัยไม่ดี
0: ผู้ที่ขับรถใช้ถนนอยู่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
1: มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากสุนัขหมาวิ่งตัดหน้าเนี่ยนะ
0: ท่านนาวาอากาศเอกหญิงสุภัสสิริบุญยวัฒน์ในพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกองการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางพูน
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
0: นิติกรเทศบาลตำบลบางพูนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา
1: เรื่องของสุนัขจรจัดบริเวณถนนซ่อมสร้างกันแล้ว
0: ครับท่านได้บอกว่าปัญหาสุนัขจรจัดมันมีจริงนะ
1: มี
0: ทุกปีแหละ
1: มีทุกที่
0: โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประชาชนร้องเรียนกันมาเยอะ
1: ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: มันก็มีมาเรื่อยๆมันไล่ไปทีเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยเนาะ
1: สุนัขหมาเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ช่วยเหลือกันไปสักครู่เดี๋ยวกลับมาน ะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: ครับหนึ่งจ้า
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691
8: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
9: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
8: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้นขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
10: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: คุณแม่อยู่บนเมืองนะแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนเนาะอยู่บนเมืองเนาะที่โทรมาคุยกับลุงช้างบอกวิทยุหรือเป็นวิทยุแกหรือสถานีวิทยุไม่ดีกันหรือวอตปองคืนดังคอแคกคอแคกไม่ชัดหมุนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ดังสักที
1: อ
0: ยู่บนเมืองก็นี่ไงเดี๋ยวก็ไปซื้อร้านในเมืองเยอะแยะไปวิทยุซื้อใหม่เลย
1: ซื้อไม่ซื้อก็มาซื้อที่เรานี่ก็ได้เครื่องละ600อ่ะ
0: ที่เรามันแพงนะเมื่อวานที่เพชรบุรียังสั่งซื้อกับเราเลย
1: ก็
0: นะครับ
1: ซื้อสินค้าอย่างอื่นไปด้วยสิ
0: จะได้ถูกๆตังค์หน่อย
1: โ
0: ลกเรานี่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะลุงโชเล่
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผู้หญิงเด็ก9ขวบเนี่ยมันมีประจำเดือนแล้วเหรอ
1: ไม่รู้นะ
0: 9ขวบอุ้มท้องแล้วอ่ะ
1: เอ้า
0: วัย9ขวบนะ
1: เด็ก9ขวบเนี่ยนะ
0: แฟนเนี่ยอายุ13
1: เอ้า
0: ตัวเอง9ขวบตั้งใจจะให้ท้องจะมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13อ่ะ
1: เอาเสร็จการ
0: เฮ้ย13มันมีประจำเดือนแล้วเหร
1: อเด็ก9ขวบเนี่ยแม่ไว้ใสเนี่ยหนุ่มวัย13
0: นั่นน่ะสิ
1: ม
0: ันเป็นยังไงกันทำไมมันเร็วจังเลยยัง
1: ไม่รู้เราก็ไม่มีประสบการณ์เนี
0: ่ยแม่ไว้ใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13สถิติน่าตกใจเจาะหาสาเหตุวัยรุ่นอุดรตั้งท้องไม่พร้อม 55.3% บรรยากาศพาไปหลังงานประจำหลังงานประจำปียอดพุ่งเลยนะครับจากเหตุการณ์นักศึกษาสาวปี4แท้งลูกในห้องพักกันเนี่ยแล้วก็อุ้มศพลูกขี่รถจักรยานยนต์เข้าวัดขอให้พระช่วยทำพิธีชาปนกิจ
1: เหตุเกิดช่วงแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาก
0: ลายเป็นข่าวดังระดับประเทศแล้วครับแล้วก็เป็นประดังประเด็นสังคมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็เชิญวิทยากรศูนย์อนามัยที่8มาจัดอบรม
1: เพิ่มความรู้เข้าใจกับการกับนักศึกษานี่แหละ
0: ครับเมื่อ 13:00 นเมื่อวานนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนี่แหละ
1: สำพร้าวอ่ะ
0: ครับเขาก็มีการประชุมอะไรกันเพื่อพัฒนาทักษะวิชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น
1: จัดอบรมนี่แหละ
0: ในการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในนักศึกษาที่มีทักษะจัดการสถานการณ์ได
1: ้โดยเฉพาะเรื่องของความรู้ความป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มีท่านภาคภูมิแจ้งโพนาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
1: ์
0: นำนักศึกษาปีที่1คณะวิทยาศาสตร์350คนเข้าร่วมอบรมครับ
1: มาประอบรมกัน
0: ประเด็นไม่มีอะไรแล้วครับก็คุยกันไปเรื่อยพอล่าสุดก็เป็นยังไงครับ มีเด็กอายุน้อยที่สุด9ขวบครับ
1: ขณะที่พ่อล่ะ
0: 13ปีครับโดยเด็กตั้งใจยินยอมตั้งครรภ์เองครับ
1: อ้าว
0: สาเหตุจากจะมัดใจแฟนหนุ่มนะ
1: โอ้
0: แม้ว่าในช่วง2566ถึง69เนี่ย
1: แม่ของเด็กเนี่ยอายุ10ถึง14ปี
0: คลอดทารกมาในแนวโน้มลดลงจากปี66จำนวน20ราย
1: โอ้โห
0: ปี69มี6รายหรือราว 20% ของแม่วัยรุ่น
1: จากการสอบถามผ่านศูนย์คำปรึกษา
0: เป็นคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันเด็กไม่กังวลว่าจะตั้งครรภ์หรือไม
1: ่
0: กังวลว่าพ่อนี่แหละจะรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรกับแฟน
1: นาน
0: พร้อมรับฟังช่วยหาทางออกให้ดีที่สุด อยากบอกว่าร่างกายเรามีคุณค่านะหนู
1: ควรดูแลแล้วก็เคารพตัวเอง
0: การมีเพศสัมพันธ์อาจจะเสี่ยงตั้งครรภ์โรคติดต่อหากมีปัญหาปรึกษาได้นะครับ
1: ปรึกษากับหมอนะ
0: อันนี้ก็เป็นอะไรที่แม่น่าตกใจเหมือนกันนะ
1: เด็กวัย9ปีเนี่ย
0: 9ปีมีผัวซะแล้ว
1: ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะนะ
0: แล้วก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีท้องอ่ะนะกลัวอย่างเดียวผัวไม่รัก
1: มัดใจผัว
0: จะมัดใจผัว
1: เด็กก็วัย13ปีเด็กนี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะ
0: ไม่รู้อะไรเลย
1: รู้อย่างเดียวนะ
0: รู้อย่างเดียวอยากสนุกอยากจะสนุกอยากได้นู่นได้นี
1: ่ไม่รู้จะมีอะไรให้มันได้อะไรกันขึ้นมา
0: ใช่สิ
1: แปลกคน
0: คนหมดไฟอย่างคุณแล้วจะไปมีอะไรได้หรอผมยังมีไฟอยู่นะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ไ
1: ฟอะไรไฟพายุหรือไง
0: ไฟนั้นเนี่ยมาทุกเดือนเลย
1: มาทุกเดือนไง
0: อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปแล้วก็วอสปอร์ต711เราไปเจอกันที่จทล1197นะครับ
1: ตามกันไป
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าเป็นเพลงนะเพลงเพราะๆให้สาวเขาย้อยก็ฟังหน่อยแล้วก็ที่ทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราช
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนอกนั้นพรุ่งนี้วันนี้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอย

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244437

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริง
6: ๆขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยดีจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
5: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรง

0: ไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่2000บุรี
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จอทลอ1197เพิ่มมาอีก1คลื่นครับ
1: พบกันที่จอทลอแล้ว
0: จอสอ1ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูลยังอยู่ด้วยกัน
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 FM กาญจนบุรี
0: ส่งข่าวไปยังจอสอนหนึ่งใครฟังเราอยู่นะทั้งค่ำทั้งคืนไม่ได้ดูโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นนะ
1: ทำไง
0: ฟังวิทยุสิ
1: ฟังกันได
0: ้อาทิตย์หน้าเนี่ย2:30ถึงเที่ยงคืนเนี่ย
1: ฟังกันนะ
0: เจอกับลุงช้างนะ
1: ช้างไปเจอกับท่านนะ
0: ครับผม
1: ฟังกันให้สบายใจไป
0: ใช่แล้วฟังให้เบื่อไปเลยพอเที่ยงคืนไปแล้วทีเนี้ย
1: เป็นไง
0: ช้างกับหมูก็มาแล้วสิ
1: จะไป2คนเลย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: ตี 3จนตี 2ตี 2ตี 3ตี 3ตี 4ตี 4ตี 5
1: ฟังกันยาว
0: ครับพอตอนเที่ยงคืนครึ่งถึงตี 1ครึ่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของอิ๋วอิ๋วเขา
1: เขาได้ฟังกัน
0: ใช่
1: ฟังอิ๋วอิ๋วกัน
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ได้ยินอิ๋วอิ๋วจัดรายการแล้วนะ
1: นั่น
0: เนาะฟังกันแล้วอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการโทรมาคุยกันบ้างนะ
1: ซื้อสินค้าในรายการของเรา
0: 081-2-9-0-1-6-9-1 แหมจะไปส่งปุ๋ยสักหน่อยบอกน้ำท่วมเดี๋ยวเพิ่งมา
1: น้ำมันท่วมนี่ตอนนี
0: ้บางบานเอาซะแล้วดู
1: อยุธยาไปแล้ว
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเนี่ยตอนนี้ชะลอไว้ก่อนนะบ้านใครที่ไม่ท่วมเนี่ยก็สั่งไปไว้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแต่บ้านใครท่วมเนี่ยอย่าเพิ่งสั่งได้ไปจมน้ำดิอาจจะเป็นปุ๋ยจะเป็นมารวยดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่เม็ดฟูกรดอะมิโนอย่างเงี้ยใช้ได้ไม่ผิดหวังราคาก็ไม่ได้แพงนะผมเป็นเช็คของคนอื่นแล้วเนี่ยแพงของผมแล้วสรุปแล้วอะ
1: ตอนเนี้ยนะ
0: ใช่แพงของเราไม่แพงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปุ๋ยที่ไม่มีก้อนดินผสมเลย
1: ปุ๋ยล้วนๆเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยล้วนๆไม่มีก้อนดินใช้อันนั้นเลยแหละรู้จักไหม
1: เดี๋ยวดินชัยอนันต์นี่แหละหลานโชเล่เขา
0: พระเอกก็ได้
1: ดาวร้ายก็ดีเนี่ยนะ
0: ก็ไม่มีดินฮะมันเป็นขี้หมูขี้วัวที่เราเขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะไม่ใช่ปล่อยทุ่งนะนะครับแล้วก็ผสมกับฮอร์โมนแล้วก็มีวัสดุปรับปรุงดินก็คือโคโลไมฮิวมิกไอ้สองตัวเนี่ยตัวปรับปรุงดินเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ใช้ได้ง่ายๆไม่ยากเลยกระสอบหนึ่ง50กิโลนี่อ้วนตุ๊บไม่มีดินเป็นส่วนผสมใช้โดนก็ได้ใช้เครื่องหวานก็ได
1: ้ครับ
0: ครับถ้าเป็นเม็ดฟูกรดอะมิโนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรรู้จักกันเป็นอย่างดี1กล่องมี5เม็ดเม็ดหนึ่งก็ผสมน้ำ200ลิตรใช้ได้5ไร
1: ่5ไร
0: ่กล่องนึง 1,000 บาทนี่ก็พูดง่ายๆเลยก็25ไร่นะแต่ถ้าซื้อ2กล่องจ่ายเพียง
1: 2กล่องก
0: ็ 1,500 บาท
1: 3กล่องก็
0: จ่ายเพียง
1: 2,000 บาทนี่แหละ
0: ราคาเดียวกันกับดึงรวงนะ
1: ดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: เอามารวมกันไม่ได้จะต้องดึงรวงก็ดึงรวงรวมกันไป3กระปุก3ขวด 2,000 2ขวด 1,500 ขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรนะจ๊ะครับผม
1: ใช้ได
0: ้เขาใช้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้4โมงเย็นถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: ถ้าแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เจอกันที่
1: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: นี่ผมลองดูนะจำได้เปล่า
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: ครับ
1: บางวันก็นึกได้วันนี้นึกได
0: ้เมื่อกี้คุณพี่กับลูกสาวเนาะโทรมาจากบ้านกล้วยวัดลำพารามนะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ยังไม่ต้องคุยอะพวกจะไปซะก่อน
0: เอาผมว่าผมท้ารับประกันไง
1: เป็นไง
0: หาเพื่อแถวเนี่ย สู้โชเล่เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะโชเล่เขามีลุงช้างไปด้วย
1: ลุงช้างไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
0: เจอแจ้วแวววิงวอนวานละจุงลูกจุงหลานไปกันเป็นแถวเฮ้ย
1: เดี๋ยวปีดามาอืมอีกแล้วกัน
0: สักการินไม่ใช่สักการินดิโชเล่เข้ามาเล่นแล้วเสียงใสเหมือนแก้วละแวะฟังกันก่อน
1: เดี๋ยวปีดามาแล้ว
0: นครนายกเนี่ยก็ชอบหาลิเกกันนะ
1: อ้าวมีอะไรก็ติดต่อกันมาบ้าง
0: เจ๊ชาเชิงเซาอย่างเงี้ย
1: แปดริ้วเนี่ยนะ
0: เจ้าเอรักแท้นี่ก็ไปไฟไหม้โรงลิเกก็ที่นู่นน่ะ
1: แถวแปดริ้วเนี่ยนะ
0: แปดริ้วเนี่ยไปเล่นข้างบ้านเขาเขาหนวกหูนั่นหนวกหูก็เดินมาบอกก็ได้เนาะเออเวทีโรงลิเกก็เหมือนบ้านไปเผาเขาจะได้
1: ไปเผาเขาทำมาหากินกันไปมีอะไรก็ตำหนิติเตียนกันมา
0: ครับ
1: อย่าไปทำกัน
0: ก็อย่าลืมแล้วกันวันนี้ไปอุดหนุนกันหน่อยแชล่มดาวรุ่งกับ
1: ปีดาดนตรีดนตรีเนี่ยนะ
0: ลิเกโคศกตลกปีดาน
1: ั่น
0: เขาไปเปิดฉากทำการแสดงที
1: ่ปากทางเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
0: บ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้อ
0: ยากจะได้พวกโปรมิกออยล์บำรุงไตยาย่าบิงบำรุงสายตาดีแคร์บำรุงสายตาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการปวดก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นหรืออยากจะได้เป็นไทยแคลพัดบำรุงกระดูกบำรุงข้ออยากจะได้น้ำมันงาดำสกัดเย็นไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่
1: ออ
0: ยากจะได้มารักกินกเอาไปรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลคนที่เป็นโรคเบาหวานอยากได้กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ฟอกัสสำหรับหนุ่มวัยใหญ่วัยขนองฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้า อยากจะได้ยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถอยากจะได้จอยมิกฟูดหรือว่าเป็นไซเลียมจอยสำหรับคนอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายจะลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะหรืออยากจะเป็นโกโก้
1: โกโก้ชู
0: ก่อนนอนคืนนี้นะชงโกโก้ร้อนๆอร่อยอร่อยดื่มเข้าไปนะครับอาการที่มันหิวมันจะไม่หิวนะ
1: ครับ
0: ผมกินมาหลายคืนแล้ว
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจอร่อย
1: หลับสบาย
0: หลับสบายครับบำรุงสมองบำรุงสายตานะครับเมื่อก่อนเข้ารายการก็ผอ.จากละงูจังหวัดสตูลท่านก็สั่งมาเนาะ
1: สั่งมาแล้ว
0: ครับผม
1: ส่งกันไป
0: ส่งกันไปนะครับแล้วก็แม่ละองพี่บุภานะครับแล้วก็พี่จำเนียนผอ.สนั่นนะครับอยู่ที่ละงูนะ
1: จังหวัดสตูลนู่นน่ะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันมา
0: แล้วก็น้องสาวอยู่ที่ทุ่งใหญ่งานที่วัดทุ่งใหญ่เขากำลังมีงานกันนะทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าหนูไม่ได้พักที่วัดหรอกแต่ว่าช่วงนี้มันมีงานมาขายของ
1: ที่วัด
0: ลุงช้างส่งโกโก้มาให้หน่อยแล้วก็จอยมิกฟู้ดด้วยก็ส่งให้แล้วนะครับถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถึง
1: รอรับด้วย
0: รอรับโทรศัพท์แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะประสานไปยังไปรษณีย์ทุ่งสงอีกทีนึงเพราะว่ามันไม่มีเลขที่บ้านไง
1: ก็ขายอยู่ที่วัดนะ
0: ขายอยู่ที่วัดก็ไม่น่าจะงองู10ตัวหรอกนะ
1: เรารู้จักวัดแล้วก็โทรศัพท์ไปถึงก็ติดต่อกันได้อยู่แล้ว
0: ครับลุงนี่รอจ่ายดีกว่าเนาะใช้คำว่ารอจ่ายปน.ปน.ทุ่งใหญ่แล้วก็ไปรับที่ปน.เลยได
1: ้โอ้มันจะไกลเขาหรือเปล่า
0: ไม่ไกลไม่ไกลจากวัดไปที่ปน.เหมือนพี่น้องที่ฟังอยู่ที่สปป.ลาวอ่ะนะ
1: เป็นไง
0: ก็สั่งซื้อไทยทิพย์โอสถผมเนี่ยแต่ผมไม่ส่งให้ไปสปป.ลาวไง
1: ส่งไปที่ไหน
0: ค่าส่งมันแพงผมส่งไปที่ไปรษณีย์มุกดาหารเขามาประจำไงเขามาประจำเขามารับแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่นั่น
1: ก็ได้ถ้าสบายนะ
0: ครับเอาที่ว่าอยู่ใกล้ไปรษณีย์ไหนไม่รู้จักบางคนเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะใช่ไหมก่อนจะไปเข้าข่าวเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เข้ากฐินก่อนดีไหม
1: งานกฐินนึงไง
0: ครับงานกฐินเยอะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศทิ้งแล้ว
1: เราก็ประกาศรวมไปเลยนะทุกวัดเนี่ยจะจัดเวลาเดียวกันหมดเที่ยงเที่ยงวงวัดอะไรเนี่ยนะ
0: เขารู้กันอยู่แล้วแหละ
1: ร้อยกอกฐินละ500พันอะไรก็แล้วแต่ท่าน
0: ไม่ใช่ทอดชะอมทอดตอนกลางคืนไม่ใช่
1: จองจองกฐินหรือว่าออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดนะ
0: อ๋อโดยเฉพาะที่เสือฮอกเนี่ยยังไม่มีโรงทานนะแล้วก็วัดวังเวินตำบลหลุมข้าวยังไม่มีเจ้าภาพนะครับ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอคลองสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านหมายเพอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบ
1: วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับไอ้วัดทะโขงบอกมายังวัดทะโขงอ่ะ
1: ยังไม่รู้วันนั้นไปก็ไม่ได้ทันได้ถามหมดถ้าคุยกับญาตินะ
0: ครับผม
1: วัดหลวงบางขามเนี่ยนะ
0: วัดไรก็ยังไม่รู้นะแต่วัดไรไม่ต้องห่วงก็วัดราชไอ้วัดหลวง
1: วัดใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับพระอารามหลวงไม่ต้องห่วงพระอารามที่ไม่มีปัจจัยไม่มีตู
1: ้
0: ไม่มีอะไรนะตู้บริจาคอะไรมากันเยอะๆครับไม่ต้องกลัวไม่เสียเงิน
1: ก็ไปทอดกฐินกันนะ
0: ครับผม
1: วัดเนี่ยออกโรงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดเขาไป
0: เราสองคนก็หวังว่าชาติหน้าจะได้เสียงดีนี
1: ่
0: ทำบุญด้วยเสียงเนาะสบายใจไห
1: ม
0: สบายใจนี่มีข่าวก็เรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้รวบรวมข่าวมาอะไรเนี่ยอ๋อลุงดอนวันนี้มีงานกฐินแม่มาจัดงานเออมีงานที่วัดลุงดอนนะวัดอะไรนะ
1: จุฬาป่ะ
0: ชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้วัดเนี่ยเขาจินแลครับ
1: เขาอยู่ที่วัดเขาจินแล
0: ครับผม
1: ไม่มาไง
0: ไม่มาวันเนี้ย
1: น
0: ะมีนี่ครับข่าวเรื่องพบโครงกระดูกอดีตครูวัย70ภายในบ้านร้างคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปี
1: โอ
0: ้เพื่อนบ้านเข้าใจว่าครูเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ลูกกับหลานแล้วล่ะ
1: โอ้
0: ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราโอ้ไม่ได้เล่าให้ฟังนะจะมองได้แล้
1: วเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับแจ้งว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านซึ่งถูกปล่อยร้างมีต้นไม้วัชพืชปกคลุมหนาแน่นภายในห้องนอนชั้นล่างเจ้าหน้าที่พบโครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายอยู่ โดยต่อมาทราบว่าเป็นของนางสาไพรินอายุ70ปีอดีตข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพัง
1: อยู่คนเดียว
0: เพื่อนบ้านวัย92ปีเปิดเผยว่าไม่ได้พบผู้เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วล่ะเข้าใจมาตลอดว่าย้ายไปอยู่กับลูกหลานต่างจังหวัดจึงไม่มีใครเอะใจขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ต้องสงสัยเข้าไปขโมยผู้สงสัยนี่เข้าไปขโมยของในบ้านนะครับและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การตรวจค้นจนพบโครงกระดูกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำโครงกระดูกส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครอบครัวรับร่างไถเรือสอการจนาวารี888ที่เขาจะค้นหาไม่เจออีก5ท่านเนี่ยนะเพราะว่าสังเวยพายุแสมสารนี่เรือจมรวด5ลำอีก6ชีวิตยังสูญหายอยู่ครอบครัวร่ำให้แทบขาดใจหลังเจ้าหน้าที่นำร่างของใต้ของประมงสอการจนาวารี888เข้ามาได้ใต้ของคนเดียวไง
1: ได้คนเดียว
0: อีก5คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะ
1: เป็นแรงงานพม่า
0: ใช้นักประดาน้ำลงไปแล้วก็ยังหาไม่เจอนะครับ
1: สงสารเนาะ
0: ชาวบ้านในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร้องเรียนพฤติกรรมของพระปัน อายุ70ปีหลังมีคลิปโตเถียงกับหญิงรายหนึ่งเรื่องการย้ายหมอนชาวบ้านระบุว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้ทำให้หลายคนหมดศรัทธาครับ
1: ใครเอาหมอนท่านไปไว้ที่อื่นเนี
0: ่ยไม่เข้าไปทำบุญที่วัดแล้ว
1: ทะเลาะกัน
0: เจ้าคณะตำบลบัวบานให้ข้อมูลว่าพระปันเคยย้ายวัดหลายครั้งแล้วล่ะแล้วก็เคยมีเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราอาละวาด
1: ละเมา
0: ขณะนี้เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงถึงขั้นประราชิก
1: อ
0: ย่างที่ผมบอกอะประราชิกมีกี่อย่าง4อย่างมีเสพสังวาสเมถุนเนี่ยนะ
1: เมถุนเนี่ยนะ
0: อุตรดิอุตริฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ใหญ่อะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็ขโมยสิ่งของ
1: กินเนื้อมนุษย์เนี่ยนะ
0: นั้นเนื้อมนุษย์ห้ามกินนะไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่พัทยาฝนตกขนาดหนักเลยนะ
1: ฝนตกไง
0: ครับน้ำท่วม
1: ก็หนักกันนะ
0: ครับพัทยาอ่วมหนักฝนตกนานกว่า1ชั่วโมงถนนหลายสายจมบาดาลเลยครับ
1: น้ำมันท่วม
0: นี่ในตลาดพัทยาถึงหน้าอกเลยคุณผู้ฟัง
1: โอ้น่าเห็นใจ
0: ในพื้นที่อำเภอบางละมุงฝนฟ้าถล่มมาเมื่อเช้าเนี่ยตอนตีหนึ่งอ่ะ
1: หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ
0: ส่งผลให้น้ำท่วมขังและเข้าท่วมวิจารจรหลายพื้นที่ของเมืองพัทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที
1: ่ตกหนักในบางหลายแห่งด้วยกัน
0: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรี
1: แล้วก็จังหวัดระยองนะ
0: เมื่อวานก่อนปราจีนบุรีก็ท่วมเมื่อวานนี้พัทยาก็ท่ว
1: ม
0: บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดมีฝนตกหนักนะครับก็หนักครึ่งคันเลยไม่ลดอะ
1: น้ำท่วม
0: ฝนตกลงมาอย่างหนักในปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญหลายจุด
1: โดยเฉพาะพื้นที่มักจะมีปัญหาบ่อยก็ท่วงน้ำขังนี่แหละ
0: รอการระบายออกล่าช้านะ
1: นั่น
0: ถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาว
1: ถนนสุขุมวิทและก็ถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่ง
0: ครับบางจุดมีระดับน้ำท่วมสูงโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับ
1: นั่นสิ
0: ใครจะไปเที่ยวพัทยาตอนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะ
1: ระวังฝนกับระวังน้ำกันเนี่ยนะ
0: ครับผมรถเก๋งพุ่งเสยรถ10ล้อบรรทุกหมูมาเต็มแรง
1: พลิกตะแคงตกถนนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นี่เกิดขึ้นเนี่ย
0: นี่เลยมาคืนนี้ตอน5ทุ่มนี่ไง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระบุรี
0: รับแจ้งว่ามีรถเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนบายพาสฝั่งตะวันตกขาเข้ากรุงเทพใกล้กับทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
1: ในจังหวัดสระบุรีเนี่ย
0: จะไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิมูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งอะไรนะ
0: ยี่ห้อซูบารุทะเบียนกรุงเทพฯบ้านด้านหน้าพังเสียหาย
1: เสียหลักอยู่กับริมถนนเนี่ยนะ
0: ห่างไปประมาณ50เมตรพบรถบรรทุก10ล้ออีซูซูทะเบียนสระบุรี
1: พลิกตะแคงอยู่ที่บริเวณร่องกลางถนนเนี่ยนะ
0: จากการชนอย่างแรงทำให้ส่วนด้านหน้าของรถบริเวณห้องเครื่องและเพลาหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: ขณะที่บริเวณตัวถังด้านหลังเนี่ย
0: บรรทุกหมูมา กว่า100ตัวครับ
1: หมูเป็นยังไง
0: ทรงเลี้ยงลองสิคุณเป็นหมู
1: อัดปุ๊บอัดปุ๊บอัดเนี่ยนะ
0: เออ
1: เนื่องจากหมูจำนวนเนี้ยหลายทับซ้อนกันใน
0: คอ
1: กกันนะ
0: ทรมานเหลือเกินจะไปตายแท้ๆดูดินะ
1: น่าสงสารหมูเนาะ
0: เออ
1: ไม่น่าเกิดมาเป็นหมูเลย
0: ไม่น่านั่งอ่านข่าวด้วยหมูเนี่ย จากการสอบถามต้นคนรถบรรทุกไม่ได้รับบาดเจ็บครับให้ข้อมูลว่า
1: ขับรถบรรทุกหมูมาจากลพบุรี
0: จากนั้นไปส่งที่นครปฐมซึ่งเกิดที่เกิดเหตุเป็นทางแยก
1: แล้วก็รถเก๋งเนี่ยพุ่งออกมาจากถนนเรียบคลอง
0: โดยไม่ได้ชะลอหรือเบรกเลยพุ่งชนด้านข้างรถบรรทุกอย่างแรง
1: ส่งผลให้เสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงตกลงไปที่ลองกลางถนนเนี่ยนะ
0: ไอตัวเล็กเป็นชนในตัวใหญ่เขาแล้ว
1: นั่นสิ
0: หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกก็ได้ติดต่อบริษัทเพื่อประสานนำรถมาถ่ายแล้วก็ลำเลียงหมูออกจากที่ประสบเหตุ
1: ก่อนจะนำส่งไปยังปลายทางต่อไป
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่ามีหมูเสียชีวิตจากการเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม
1: ่ไม่เสียชีวิตวันนี้มันก็ไปวันหน้าก็โดนเชือดแล้วนะ
0: ถ้ามันไปเร็วกว่านี้มันก็ตายตั้งแต่ตีสี่แล้ว
1: น่าสงสารหมูเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่น่าเกิดมาเป็นหมูเลยส
0: ่
1: วนคนขับรถเก๋งเป็นยังไงอะนะ
0: โอ้เป็นชายอายุประมาณ50
1: บาดเจ็บเล็กน้อยเน
0: ี่ยเออไม่ได้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าว
1: หลังจากพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสระบุรี
1: ประวัติปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
0: ตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะ
1: เห็นหมูอยู่ในคลอกมันนะ
0: ชนมันซะเลย
1: ในรถด้วย
0: ครับแล้วก็เหล็กของขังอย่างดีเลยไม่มีหนีไปได้เลยนะ
1: สงสารมันเนาะ
0: ครับทั้งนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานเจ้าของรถบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายรถ
1: รวมทั้งลำเลียงหมูออกจากรถบรรทุกเร่งด่วนนะ
0: นำส่งต่อไปยังปลายทาง
1: อ้าวไปหมูเอ้ย
0: เป็นหมูนี่จริง
1: โดนเชือดที่นครปฐมอ่ะนะ
0: ครับ
1: อืม
0: 0812901691นะครับเบอร์ลุงช้างนะเบอร์โชเล่ก็0819244377
1: นะ
0: ครับใครอยู่แถวๆปากทางเข้าวัดเวียงก็โทรหาพี่บิดาเขานะ
1: วันนี้จะเอาปุ๋ยสัก2ลูกก็โทรไปเขาจะได้เอาติดรถไป
0: 0890815595ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอย่าลืมนะรับประทานทันที
1: นั่นคือ
0: ยาหญ้าบริงก็ได้
1: บำรุงสายตาและดวงตา
0: ดีแคร์ก็ได้
1: อันนี้ก็เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ดูแลไตก็
1: โปร
0: มิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออย
0: ครับ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: ครับกินอาหารตอนก่อนนอนนี่มันไตก็จะแย่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเค็มๆด้วย
1: ต้องระวังกันด้วย
0: หันมาดื่มโกโก้ลุงช้างเขาสิ
1: โกโก้ชู
0: เจ๊หมูสั่งมาแล้วจะเอาไปขายเหมือนกันนะน่ะ
1: สั่งมากี่หมื่นกล่องอ่ะ
0: สั่งมาได้สี่กล่องจะเอาไปกินมั้งเดี๋ยวมันส่งแม่ก็กินดีกว่าเนาะ
1: เจ๊หมูป่าโมก
0: เออขนาดร้าน
1: มันยังไม่รู้น่ะ
0: นั่นน่ะสิว่าจะไปดูแกสักหน่อยเนี่ย
1: เป็นห่วง
0: รอ
1: หมูแก
0: รอให้แกสั่งอะไรเยอะๆหน่อยแล้วก็ไปจะได้ไปดูน้ำท่วมไม่คงไม่ท่วมหรอกปีนี้ป่าโมกอ่ะ
1: ตัวบางๆอยู่ตอนนี้
0: ไม่ท่วมบางๆมาช้านี้พี่น้องชาวบางบานบ่นอุบเลยไหนว่าจะดูแลอย่างดีปีนี้น้ำไม่มาเล่นบางบานตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอ่ะ
1: ท่วมล้นไปซะแล้ว
0: บางบานเสนานะผักไห่บางส่วนนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับ
1: จากรายการข่าวช้างกับหมูเนี่ยนะ
0: จ้าจำคุก4โจสายซิ่งกลุ่มดังครับแข่งรถบนถนนวิภาวดีเนี่ยแหละครับ
1: ปรับ 10,000 บาทนะ
0: ลิฟต์รถเลย4คันเก็บยึด
1: ปรับมากกับลพบุรีก็น่ะ
0: โอ้ลพบุรีแค่ 2,000 นึง
1: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
0: ไอ้นู่นต้องเป็น 10,000 นะเนี่ย
1: 10,000 บุรีไง
0: แข่งรถบนถนนวิภาวดีนะศาลพิพากษาจำศาลพิพากษาจำคุกปรับคนละ
1: 10,000 บาทเนี่ย
0: ลิฟต์รถยนต์4คันตกเป็นของแผ่นดิน
1: โอ้นี่ลิฟต์เลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้
0: พักใช้ใบอนุญาตขับขี
1: ่พักด้วย
0: ครับ
1: อืม
0: ตำรวจเขาก็นะครับศูนย์บริหารการจราจรท่านพนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนผู้ใช้รถทุกชนิดทุกคนนี่ผู้ใช้ขับรถอยู่เนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการรวมตัวขับรถเร็วด้วยความเร็วสูงประลองความเร็วกัน
1: บนถนนทางสาธารณะ
0: หรือชอบขับรถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: ให้ตำหนักถึงอันตรายด้วย
0: ที่อาจจะขึ้นกับตนเองกับผู้ร่วมทางพร้อมย้ำว่าตำรวจจราจร
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย
0: เลยมาลพบุรีก็ได้นะถูกตังหน่อย
1: 2,000 บุรี
0: ที่นู่นน่ะ 10,000
1: 10,000 บุรี
0: คุณอยากเข้ามาที่ขับรถดีๆหน่อยสิเบาๆหน่อยเกรงใจคนก็ใช้รถถนนโดยเฉพาะพวกเราสองคนเนี่ยคนแก่เนี่ยขับรถดองแดงดองแดง
1: ก็ขับกันไม่ไวนะ
0: ครับถ้าเขาขับไม่ไวล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาจำเลย4รายจำคุกคนละ1เดือน
1: ปรับคนละ 10,000 บาทเนี่ย
0: โทษรอลงอาญา1ปีครับ
1: ประพฤติคุมประพฤติ1ปี
0: รายงานตัว4ครั้งทำกิจกรรมบริการสังคม24ชั่วโมง
1: อันนี้ก็บอกกัน
0: พักใบอนุญาตขับรถ180วันติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
1: อ๋อมีด้วย
0: ไง
1: เนี่ย
0: ไปไหนไม่ขาดทุนแล้วทีเนี้ยติดกำไรที่ข้อเท้าอ่ะ
1: ไม่ขาดทุน
0: ติดกำไรไว้15วัน
1: แล้วก็ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา
0: 2 4ทุ่มถึงตี4ลิฟต์รถของกลาง4คันตกเป็นของแผ่นดิน
1: เสร็จกัน
0: มีมูลค่ารวมกันแล้วก็4ล้านกว่าบาท
1: นี่หลวงยึดไปแล้ว
0: เมื่อเช้าขึ้นราคาขึ้นน้ำมันแล้วนะน้ำมันขึ้นราคาแล้วนะ
1: อ้าวน้ำมันขึ้นอีกหรือไง
0: ครับ
1: ขึ้นทำไมอยู่
0: นั่นนะสิอ้าวเขาก็ขึ้นไปที่โอ้โหไม่ไหวแล้วเป็นหนี้เขาเยอะนะกองทุนน้ำมันก็ยี่เป็นหนี้เป็นสินเขา
1: น่าเห็นใจคนใช้น้ำมันนะ
0: ครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนี่
1: อ้าวรับประทานกันสิใส่เลื่อมจอยเนี่ยนะ
0: อันนี้เป็นแคปซูลถ้าจะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูด
1: อันนี้เป็นแบบผงคงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ย
0: ราคาเดียวกันแหละ2กล่อง700แถมกล่องนึงอ่ะเหมือนในห้าวเลยนะ
1: ราคาเดียวกันใช่ไหม
0: ครับราคาเดียวกัน
1: แ
0: ต่ถ้าเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงเนี่ยไอ้นี้ไม่มีโปรโมชั่นเลยละ350บาท
1: นาน
0: มี60เม็ดกินก่อนนอน2เม็ดครับ
1: ใช่
0: ยาระบายอ่อนๆซื้อ3ขวดเอาให้พันเดียว
1: 3ขวดหนึ่งก็พันบาทนะครับ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
1: ๆเอารับประทานโฟกัสกันสิจ๊ะ
0: ฉี่นิดหน่อยนะไม่ได้ฉี่เยอะนะ
1: ฉี่สะดุดเนี่ยนะ
0: ฉี่สะดุดฉี่รถหัวในโป้เท้าเนี่ย
1: รับประทานโฟกัสกัน
0: โฟกัสกล่องเขียวๆ
1: เอาบอกกล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันแล้วเม็ดนึงคุ้มไปถึง4วัน5วันนู่นน่ะเมื่อกี้คุณพี่จากกรุงเทพโทรมาผมกิน3กล่องแล้ว
1: 3กล่องแล้ว
0: โทรเข้ามาบอกนึกว่าฟังทางจอสอน1ฮะฟังทาง855
1: ปราจีนบุรีฟังได้
0: ครับผม
1: ขอบคุณที่ฟังกัน
0: เป็นก้าวไปรวมมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
1: อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนี่เป็นกล่องเนี่ย
0: กล่องละ200บาทเนี
1: ่ยใช่
0: เมื่อวานมึงส่งให้สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลไปแพ็คนึงนะ
1: โอ
0: ้ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูลกระปุกละ
1: กระปุกก็300บาทเนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุกแถมกระปุก1
1: ไทยทิพย์โอสดนะ
0: นะครับกระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทยแคล
1: พัดเนี่ย
0: พลัด
1: ไอแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาทครับ
1: ไอแคลพัดเกี่ยวของกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วมันเจ็บแป๊บๆนะมันเสื่อมมันผุมันพุนแต่ถ้ามันไม่เสื่อมแต่มันกำลังจะเสื่อม
1: มันเป็นไงอาการ
0: ไขข้อไม่ดีน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งไง
1: มันกรุบกรับกรุบกรับเนี่ยนะ
0: กรุบดังกรุบไปนะประจำมานะจะลุกจะนั่งกรุบกรับเนี่ยแสดงว่าน้ำเลี้ยงกระดูกมันแห้ง
1: อันนี้ก็ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ครับ
1: ราคาเดียวกับมะระกีนกเนี่ย
0: มะระกีนกกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้ใครเป็นเบาหวานนะนะ
1: รับประทานมะระกีนกควบคู่กันไป
0: ครับส่วนไบโอดี4กระปุก1คาราเบล2,000เหมือนเดิมแถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: โอ้ยฉีกแคปซูลมาผสมกับโกโก้ลุงช้างอร่อยเลิศนะแต่โกโก้มันอร่อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะโกโก้เขาแหมแน่นอนนะ
1: โกโก้ถูนะ
0: 2กล่อง500บาทเนี่ยนะคลาผมเอามาเรื่องนี้หน่อยเนาะ
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับแม่บอกว่าลูกถูกฆ่าจากที่อื่นแน่ๆแล้วก็ขนศพกลับมาไว้ที่บ้าน มีพิรุธอะรถสองคันติดใจปมหนี้สินเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะครับ
1: นั่นสิ
0: เมื่อวานนี้เขาไปพบศพนายประยงชัยอายุ46ปี
1: เสียชีวิตปริศนาที่ใต้ถุนบ้านนู่น
0: พื้นที่คำพระอำเภอหัวตะพานที่เขาจับคนไปเมื่อวานนี้คนหนึ่งอะ
1: จับไปติดคุกแล้ว
0: จับไปติดคุกเพราะต้องสงสัยไง
1: เป็นผู้ต้องสงสัยนะ
0: บอกผมไปดูคุณประยงชัยเฉยผมไปดูเอาไก่ตายได้แล้ว
1: นาน
0: ผมก็ขับรถออกมาทีนี้แม่เขาก็สงสัยดิ
1: ก ผลสุดท้ายตำรวจจับไปแล้วเนี่ย
0: ไอ้นี่มาฆ่าลูกกูหรือเปล่าวะเพราะใบลักษณะใบหน้าเนี่ยมันถูกทำร้ายด้วยของแข็งไง
1: นาน
0: บุคคลที่ญาติติดใจและสงสัยเดินทางมาให้ปากคำตำรวจตำรวจยังไม่เชื่อด้วยนะคุณแม่ก็บอกว่าตอนวันที่21ที่ผ่านมาตนเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง มาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ขี่ออกไป
1: ขับออกไป
0: จากนั้นก็มีรถกระบะเข้ามาจอดอยู่นานเลยนะแล้วก็ขับออกไปรู้สึกผิดสังเกต
1: ลุกขึ้นมาดูนะ
0: มาออกไปดูเพราะว่าลูกชายนอนอยู่บนแคร่ในถุนบ้าน
1: แล้วก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้
0: ขาก็ห้อยลงมาจากแคร
1: ่
0: ตนก็ยกขาขึ้นเพราะกลัวสุนัขจะมากัด
1: และจะไง
0: พอตอนเช้าก็มาอ้าวลูกเดซสมอลเล่ตายซะแล้ว
1: ตายแล้วก็สงสัยว่าลูกชายเนี่ยนะ
0: อาจจะถูกพาไปทำร้ายจากที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่บ้าน
1: เนื่องจากว่าสภาพแคร่เนี่ยเป็นยังไง
0: มีลักษณะเอียงผิดปกติไง
1: สาเหตุ
0: เนี่ยคาดว่าจะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนั่นแหละ
1: โดยลูกชายเป็นยังไง
0: ไปกู้เงินรายวันเพื่อนำเงินไปให้คนอื่นไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ครอบครัวก็เลยยังติดใจสงสัยก
1: ็เรื่องของการชำระหนี้กันเนี่ยนะ
0: แล้วคนตำรวจที่จับไปก็ให้การวกไปวนมาด้วยนะ
1: ผลสุดท้ายตอนนี้ตำรวจจับไปแล้ว
0: จับไปแล้วครับ
1: อยู่ที่ห้องขังนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ความคืบหน้ากรณีเกี่ยวกับบ้านร้างทิ้งไว้6 ปีเสียค่าไฟเกือบ50,000เนี่ย
1: อ้าว
0: ความคืบหน้านะครับคุณสิทธิพลอายุ57 ปีเนี่ย
1: หอบหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ
0: ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีหลังค่าไฟฟ้าที่บ้านที่ปล่อยล้างไม่ได้อยู่นานถึง6 ปีเนี่ย
1: พุ่งขึ้นเดือนละไม่ถึง100เนี่ยนะ
0: ปาเข้าไป 49,681.90 บาทน่ะ
1: โอ้โห
0: สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรก็พูดคุยกับสิทธิพล
1: แล้วก็นัดแนะกันว่า
0: จะไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าเกิดไฟรั่วในบ้านไม่มีคนอยู่6ปีนะ
1: แล้วไฟมันมายังไง
0: ทำไมไม่ตัดไฟล่ะทีเนี้ย
1: นั่นสิ
0: แกก็เดินทางมาเพื่อรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏเจ้าหน้าที่กลับไม่ยอมตรวจสอบครับแต่กลับเรียกไปพูดคุยกันที่สำนักงานการไฟฟ้า
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่20 กว่านายเนี่ย
0: มาพูดมาคุยด้วยพร้อมแจ้งว่าตามระเบียบยังไงผู้ใช้ก็ต้องจ่าย
1: ไง
0: เพราะมีไฟรั่วมาหลังมิเตอร์
1: อ้าวโมรั่วหลังมิเตอร์เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเจ้าของบ้านไม่ได้ใช้เนี่ยอ้าว
0: ล่าสุดพี่เต้ย
1: เอ่ยง่าย
0: ผลพีสุวรรณชวีสิจำได้ไหมล่ะคนเนี้ย
1: รัฐมนตรีช่วยการมหาไทยด้วยนะ
0: มท.2เนี่ย
1: ว่าไง
0: นะกำกับดูแลสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเรื่องนี้ปั๊บ
1: สั่งสิ
0: สั่งรองผู้ว่าการไฟฟ้าตรวจสอบเรื่องนี้ด่วน
1: พร้อมมาแจ้ง
0: ไปยังผู้ใช้ไฟยังไม่ต้องจ่าย
1: 50,000 บาทเนี่ยนะ
0: จนกว่าจะสาเหตุว่าไฟมันรั่วได้ชัดเจนยังไง
1: ไม่มีคนอยู่เนี่ย
0: หรือใครมาลักไฟเราไว้นะ
1: ไม่รู้ว่ามีแต่หม้อใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้คุณพลพีนี่สุดยอดเลยนะดังมาก
1: ออกงานบ่อยใช่ไหม
0: งานบ่อยแล้วก็โอ้ไม่ยอม
1: มอทอนสองใช่ไหมเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะมันคนละเอียดพ
1: ู
0: ดภาษาอังกฤษจ้อยเลยนะ
1: พูดภาษาอังกฤษก็เป็นไง
0: ครับ
1: เหมือนผมเนี่ย
0: พูดดังสิพูดสิ
1: อังกฤษเนี่ย
0: แม่นแน
1: ่พูดเก่ง
0: ใครก็ได้ข้างนอกมาเอาชลเล่ไปทุบหน่อย
1: ไปจอกกันเดี๋ยวผมก็ไปผมเองกันแ
0: หละตกนรกทั้งเป็นลูกสาววัย14ครับ
1: เป็นยังไงกันเนี่ย
0: สุดทนโทรไปบอกแม่
1: ว่าไง
0: พ่อเนี่ยเป็นทาสยาย่ำยีหนูมา3 ปีแล้วบอกให้ตำรวจมาจับทีสิ
1: ลูกแจ้งจับพ่อเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก
0: รณีนางแดงเดินทางมาจากอยุธยามาร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุล
1: ประธานมูลนิธิหงปวีณาปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเนี่ย
0: บอกว่าคุณปวีณาค่ะ
1: มีอะไร
0: ลูกดิฉันเนี่ยชื่อเออายุ14 ปีเนี่ย
1: อ
0: าศัยอยู่กันในดำ
1: อายุ48 ปี
0: อดีตเป็นสามีอยู่ที่อุบลนุ่น
1: แล้วเป็นยังไง
0: ลูกสาวร้องไห้ร้องห่มโทรมาบอกแม่หนูถูกพ่อข่มขืน
1: พ่อข่มขืนพ่อทำอะไรที่ข่มขืน
0: เสพยาอย่างหนักเริ่มล้วนลามตั้งแต่อายุ11 ปีตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ข่มขืนหนูทุกครั้งตอนอายุ12 ปีเรื่อยมา
1: 2 ปีแล้ว
0: โดยกระทำตอนกลับจากโรงเรียนแล้วก็ตอนกลางคืนจะบังคับให้หนูไปนอนด้วย
1: แล้วล่าสุดเมื่อวันที่19 กันยายน
0: ต้องยอมทนเพราะพ่อขู่ห้ามบอกใครนะ
1: มิฉะนั้น
0: กูจะไม่ให้ตังค์มึงไปกินโรงเรียน
1: ด้วยความกลัวเนี่ย
0: กลัวจะไม่ได้ไปโรงเรียนจนไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่กล้าบอกใคร
1: โอ้โหตอนนี้ทนไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วคุณแม่ค่ะ
1: แล้วแม่ว่ายังไงคุณแม
0: ่แม่ก็ได้ดำแยกทางกันตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กอ่ะ
1: แกก็ไม่น่าเลิกกัน
0: ดำก็ไม่ยอมให้ลูกสาวไปกับแม
1: ่
0: พาลูกไปอยู่บ้านพ่อให้ย่าเลี้ยง
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานี
0: แม่ก็อยู่ยุธยาในดำมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะโดนจับติดคุกเป็นตั้ง8ปีนะ
1: อายุเยอะเลยยังเสพยาอยู่ไงเนี่ย
0: ระหว่างนั้นย่าก็ช่วยเลี้ยงดูลูกสาวให้กระทั่งปี65
1: ในดำพ้นคุกออกมาเนี่ย
0: ก็มารับลูกสาวจากญาติไปเลี้ยงดูเอง
1: แล้วก็กีดกันไม่ให้ไปเจอกับผู้เป็นแม่
0: กระทั่งวันนี้ลูกสาว

0: ุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันธุ์ไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลาย

0: องกันโรคไหม้โรคเน่าคอร่วงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: วัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นด้วยคุณไผ่พงศธรค่ะฝนรินในเมืองหลวงมันไม่ได้รินนะคะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมามากกว่าตกไม่หยุดคุณผู้ฟังบ้านปุ้มอ่ะตกตั้งแต่เย็นอ่ะตั้งแต่บ่ายไม่ใช่ตั้งแต่เย็นตั้งแต่บ่าย2ตกไปพักใหญ่ๆแล้วก็หยุดเย็นมาก็ตกอีกหัวค่ำก็พรำไปเรื่อยแล้วก็ตกหนักตอนกลางคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะที่บ้านคุณผู้ฟังตกไหมคะมาบูมตกขนาดเนี้ยแล้วก็จะตกไปอย่างเงี้ยอีก 2-3 วันไปเล็งน้ำในคลองมาก็เพิ่มขึ้นอยู่นะประตูระบายน้ำก็ไหลเร่งส่งข่าวไปยังพื้นที่ต่อจากบ้านปุ้มไปฝากฝั่งหนึ่งเป็นหนองโดนบ้านหมอสระบุรีอีกด้านหนึ่งเป็นบ้านแพรกบางปะหันฝากฝั่งหนึ่งน้ำในคลองก็ไปเรื่อยเลยนะคะบางพื้นที่ก็ดีมีรถแบ็คโฮมาจกวัชพืชออกไปเปิดให้ทางน้ำไหลบางที่ก็ปล่อยรกอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเอ่อขึ้นมาว่ามันล้นตันกว่าจะผ่านไปโล่งๆสบายๆก็ทะลักท่วมถ้ามันน้ำเยอะๆก็เสี่ยงตรงไหนที่พอที่จะเปิดทางให้น้ำไหลสบายก็แหวกหาช่องทางให้น้องน้ำเข้าไปก็เป็นสถานการณ์ในยามนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการด้วยฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีใช้วัคซีนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวศัตรูพืชอันตรายจำพวกเพลี้ยและหนอนบอกเลยว่าไม่ต้องพึ่งเคมีชีวภาพ 100% แต่เป็นประโยชน์มากวัคซีเนวัคซีไรต์กำจัดเพลี้ยได้วีโต้ปราบหนอนไล่หนอนได้หนอนเล็กหนอนใหญ่ไม่มากวนค่ะที่สำคัญหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดเพราะว่าจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ไม่ออกมาเป็นตัวเพลี้ยเหมือนกันค่ะเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาไม่เหมือนเคมีนะกลิ่นจางนางก็มาจ้ะเพราะอะไรเพราะกลิ่นมันหายไปมันออกจากไข่มามันก็เจาะดูดกัดแทะได้อะหมดกลิ่นแล้วอะเราก็ฉีดกันท่ำเรืออยู่นั่นแหละยิ่งหนอนเนี่ย2วันฉีดอีกทีนึง2วันฉีดอีกทีนึงมันไม่ใช่นะหนอนตายคนฉีดพ่นก็จะตายด้วยสิใช้วีโต้ปราบหนอนดีกว่าผสมวัคซีเน่ไปด้วยงามเหมือนเดิมนาข้าวก็ผสมวัคซีไรต์ไปด้วยงามเหมือนเดิมแต่ก็ดีเหมือนเดิมนอนเก่าไปนอนใหม่ไม่เกิดส่วนสมุนไพรปราบหนูโหยเคมีเหม็นแทบตายฉีดไปปุ๊บหนูตายปั๊บเหม็นอย่างนั้นเน่าอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นกลิ่นจางมันก็มาอีกค่ะแต่สำหรับสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีท้าพิสูจน์ใช้ได้ทุกที่ยกเว้นตลาดที่เดียวค่ะจะว่าไปอาคารพาณิชย์ที่มีท่อระบายน้ำเชื่อมถึงกันบ้านเราปลอดภัยนะล่าสุดมีหอพักเดี๋ยวติดตามดูค่ะเพราะว่าลูกบ้านก็เศษอาหารกองเต็มไม่เก็บเหมือนกันมันก็เป็นตัวเรียกหนูเรียกแมลงสาบเก็บใส่ถุงใส่ถังขยะมิดชิดแล้วก็ฉีดปราบหนูไปสบายใจได้เดี๋ยวรอดูหอพักค่ะนะคะมันมีหลายชั้นมีเศษขยะ ไม่เก็บลูกบ้านก็ทิ้งตามอำเภอใจอยู่แล้วล่ะนั่นแหละตัวเรียกดีเลยนะคะผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ใช้เหอะของเขาดีจริงๆหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายเลยไล่หนูได้สบายใจเลยนะคะส่วนช่วงนี้สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นค่ะ2โปรเดทให้คุณได้เลือกซื้อนะคะพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราคุณผู้ฟังค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิระแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: โปรดีมีถึงวันที่30กันยายนนี้รีบเลยนะคะคุณผู้ฟังขาโทรหาปุ้มนะ0855179025นะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาว่ายังไงก็ประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่7แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีต่อเนื่องไปจนถึง27กันยายนวันนี้25แล้วนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้อุตุนิยมวิทยาก็เตือนมานี่เป็นฉบับที่7แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากย้ำว่าหนักมากนะคะเพชรบูรณ์โคราชนะคะนครราชสีมานะภาคกลางที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทั้งหมดนี้คือพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากค่ะส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและฝนตกหนักในวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษส่วนภาคกลางอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาอันนี้ตกหนักส่วนหนักมากบุ้งก็ประกาศไปแล้วแล้วมีพรุ่งนี้ต้องติดตามกันอีกค่ะสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศแบบนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกถึงวันที่27อะค่ะคุณผู้ฟังภาคกลางนี่ก็รับเต็มตลอดเลยนะคะ ันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดทีนี้ก็มีกรมธรณีศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นะคะโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนใน25จังหวัดต่อไปนี้ให้ระมัดระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในช่วง24ถึง27กันยายนนี้นะคะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังดังต่อไปนี้ภาคเหนือจังหวัดตากอำเภอพบพระอุ้มผางและแม่สอดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานอำเภอปางศิลาทองนะคะแล้วก็ที่อำเภอศรีสัชนาลัยและบ้านด่านลานหอยสุโขทัยค่ะชาติการนครไทยเนินมะปรางวังทองที่พิษณุโลกค่ะอำเภอเมืองอำเภอหล่มเก่าหล่มสักวังโป่งชนแดนเพชรบูรณ์ค่ะอำเภอแม่เปิ่นและอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอำเภอบ้านไร่และอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะอันนี้ให้เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึง27กันยายนส่วนภาคกลางนะคะสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีด่านช้างสุพรรณบุรีสวนพึ่งบ้านคาราชบุรีแก่งกระจานหนองยับล่องเพชรบุรีกุยบุรีปานบุรี300ยอดอำเภอหัวหินและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะอำเภอชัยบาดาลอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะอำเภอมวกเหล็กอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวนครราชสีมาค่ะภูสิงห์ขุนหารศรีสะเกษค่ะนาจรวยบุญทริกน้ำขุ่นน้ำยืนอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกนะคะนาดีประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์ตาพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะท่าตะเกียบสนามชัยเขตฉะเชิงเทราค่ะเขาชะเมาบ้านค่ายอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะอำเภอขลุงเขาคิจกูฏอำเภอมะขามโป่งน้ำร้อนสอยดาวจันทบุรีค่ะอำเภอบ่อทองและบ้านบึงชลบุรีค่ะเขาสมิงบ่อไร่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะอันเนี้ยระมัดระวังในเรื่องของแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเขาก็เตรียมความพร้อมวัดปริมาณน้ำฝนแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติการตามแผนที่เฝ้าระวังแล้วก็มีการอบรมไว้แล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี่แหละทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก็แต่ละจังหวัดก็ตามพื้นที่ที่ปุ้มได้ประกาศไปนะคะอันนี้เรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยปพ.ก็เตือนมา4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นประมาณ70ถึง1เมตร70เซนติเมตรค่ะคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทประสานกับกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณะรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำอัตราการระบายอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้พื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยปริมาณน้ำสูงขึ้น70เซนติเมตรบางพื้นที่ถึง1เมตร70เซนติเมตรเนี่ยค่ะ รงไหนที่ต้องรับมือสัพพยาชัยนาทอินบุรีพรมบุรีสิงห์บุรีค่ะวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองค่ะอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาท่วมไปแล้วค่ะฟังเสียงชาวบ้านไหมชาวบ้านผักไห่บอกว่าตอนหาเสียงอ่ะประกาศเลยว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเชื่อใจแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอน้ำพุ่งไวขนาดนี้ประกาศปุ๊บพุ่งปั๊บเมตรกว่าเลยขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาบอกว่าท่วมไปแล้ว6ตำบลแล้วบางบานเสนาผักไห่อยุธยาบางไทรและบางปะอิน6อำเภอ52ตำบล285หมู่บ้านและ7ชุมชนได้รับผลกระทบไป 5,835 ครัวเรือนแล้วค่ะสำหรับพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่อำเภอบางบานเสนาผักไห่บางไทรบางปะอินและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะก็อยู่ท้ายเขื่อนแม่น้ำน้อยและแม่น้ำสาขาหลายแห่งน้ำเพิ่มอย่างเดียวจากการลงพื้นที่หมู่1ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่พบว่าเป็นชุมชนริมแม่น้ำน้อยที่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านขนข้าวขนของขึ้นที่สูงสัญจรไปมาโดยใช้เรือพายแล้วน้ำท่วมใต้ถุนบ้านและเส้นทางโดยรอบชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าปีนี้น้ำขึ้นอย่างรวดเร็วจนหลายครอบครัวตั้งตัวไม่ทันโดยปกติเมื่อได้รับการแจ้งเตือนการเพิ่มการระบายน้ำชาวบ้านจะค่อยๆทยอยเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เตรียมรับมือแต่เนื่องจากระดับน้ำเนี่ยมักจะเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 10-20 เซนพอเก็บทันแต่ครั้งนี้พรวดเดียวมาใต้ถุนบ้านพรวดเดียวขึ้นเลยเก็บไม่ทันแล้วชาวบ้านรายหนึ่งอยู่หมู่1ตำบลท่าดินแดงบอกว่าพื้นที่แห่งนี้มันเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากชาวบ้านรู้ดีเข้าสู่ฤดูน้ำหลากก็เตรียมตัวแต่ปีนี้เนี่ยทำไมมันมาไวนักก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้ก็เห็นประกาศสสตอนมาหาเสียงบอกว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมประกอบกับสถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมาปีนี้ต้องยอมรับว่ามาช้าน้องน้ำมาช้าแต่มาเยอะชาวบ้านบางส่วนก็มั่นใจว่าเออน่าจะไม่ท่วมเนาะท่วมก็ไม่น่าจะรุนแรงแหละเพราะว่ากว่าน้ำจะมาที่ไหนได้ครั้งนี้มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเคยวันละ 10-20 ปลาเข้าไปวันละเมตรชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันค่ะเนี่ยน้ำมาเร็วมากชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากไม่ต้องการเงินเยียวยาหรือเงินชดเชยแต่อย่างใดมันไม่คุ้มกับความเสียหายและรายได้ที่สูญเสียชาวบ้านเนี่ยเขาอยากให้น้ำไม่ท่วมจะดีกว่าน้ำท่วมมาต้องเสียเงินป้องกันบ้านซ่อมบ้านล้างบ้านบางช่วงออกไปทำมาหากินไม่ได้ค้าขายก็ไม่ได้เงินเก็บมาหลายเดือนน้ำท่วมก็หมดไปกับการซ่อมบ้านและแก้ปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านยังลืมตาอ้าปากได้ยากปกติก็ลำบากอยู่แล้วซ่อมบ้านกันทุกปีทางด้านของนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าขณะนี้ที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างที่บุ้มบอกไปเมื่อกี้6อำเภอเนี่ยค่ะสถานการณ์ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มสูงขึ้นและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะขณะที่ทางจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนขอกำลังทหารสนับสนุนค่ะขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเต็นท์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีมารองรับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะมาช้าแต่มานะมาเยอะด้วยนะน้องน้ำอ่ะแล้วก็ยังมีอีกเยอะด้วยนะมวลน้ำก้อนโตๆจากทางภาคเหนือนี่บอกเลยว่าไม่มีพายุอันนี้เป็นมรสุมยังไม่มีพายุและปีนี้ก็ยังไม่มีปรากฏพายุเข้าไทยด้วยตอนแรกก็นึกว่าจะแรงกันใหญ่ซะแหละที่ไหนได้เป็นไงล่ะมาช้าแต่มาแน่นะคะใครที่ได้รับข้อความ ส่งข้อความเตือนมาจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเวลาเขาแจ้งเตือนมาก็อ่านด้วยนะคะให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นนะบางทีแจ้งปุ๊บท่วมปั๊บอย่างอยุธยาน่ะนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะกลับมาที่เรื่องของคนดังวันนี้บอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้องเนเน่แต่ก็มีนะบางคนก็ไม่รู้จักน้องเนเน่คือใครน้องเนเน่ก็คือสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่น้องมุ่งมั่นและตั้งใจครอบครัวสนับสนุนดันด้นให้ไปประกวดในรายการอเมริกา Got Talent บ้านเราก็เคยมีนะ Thailand Got Talent น่ะช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปแต่สำหรับน้องเนเน่ดันดนไปกับครอบครัวเดินตามฝันมีเพื่อนชาวอเมริกันสนับสนุนด้วยมิตรภาพอันดีงามพากันไปประกวดเดินตามฝันอย่างที่น้องอยากไปแค่รอบแรกออดิชั่นรอบแรกก็เป็นไวรัลยอดวิวถล่มทลายไปแล้วน้องก็เดินตามเส้นทางเข้าสู่การประกวดจนกระทั่งคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนในเอเชียยังยากเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ด้วยพรสวรรค์ด้านกีตาร์กับเสียงที่ทรงพลังในแนวร็อกกระชากใจได้แชมป์มามีผู้คนรู้จักทั่วโลกคะแนนที่ได้มาจากคะแนนโหวตเป็นคะแนนโหวตที่คนอเมริกันเท่านั้นอเมริกันและเปอร์โตริโกเท่านั้นที่โหวตได้ดูอยู่ที่ไทยโหวตไม่ได้ต้องที่อเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้นแล้วก็ได้เป็นแชมป์แต่ผู้มองว่าเป็นแชมป์แบบอเมริกา Got Talent มันขี้เหนียวไปหน่อยค่ะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเก็บภาษีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสุดโต่งจริงๆแล้วก็เป็นต่างชาติด้วยเขาบอกว่าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่นั่นคือแบ่งจ่ายแล้วหักภาษีแล้วก็ไม่ถึงก็จะเหลือประมาณสัก 7-8 แสนดอลลาร์แต่ต้องรับต่อเนื่องก็คือเดือนปีละจ่ายเป็นรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณปีละ 8 แสนกว่าบาทเฉลี่ยแล้วก็เดือนละประมาณ 68,00040ปีอ่ะจ่ายไปเรื่อยๆ40ปีแต่ถ้าเกิดว่ารับก้อนเดียวเลยหักภาษีตึงตัง1ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งค่ะประมาณ 480,000 ดอลลาร์ก็ประมาณสัก10กว่าล้านจาก33ล้านอ่ะเหลือประมาณ14ล้านไม่ถึง15ล้านด้วยอันนี้คือรับก้อนเดียวเลยถ้าเป็นปุ้มนะปุ้มรับก้อนเดียวจบมึงจะหักเท่าไหร่ก็หักไปเถอะ10กว่าล้านก็เป็นกำไรแล้วใช่ไหมแต่ภาระในสัญญานี่ดิผูกพันกันแบบอุ้ยน่ารำคาญมากค่ะน้องเนเน่จากนี้ไปจะต้องเจอก็คือ1ปีจากนี้รับงานเองไม่ได้เลยน้องจะไปเปิดหมวกโชว์อย่างที่น้องเคยทำไม่ได้แล้วแล้วนี่เขารับคอนเสิร์ตคุณเสกโลโซไว้นะอ่ะคิวของน้องเนเน่เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตกับคุณเสกโลโซ เขารับเชิญไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วขึ้นเวทีประชันคุณเสกโลโซน่าจะเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถานแต่ผู้ไม่แน่ใจว่าน้องยังจะไปได้ไหมอ่ะเพราะว่า1ปีมีสัญญากับบริษัทผู้จัดอเมริกาสก็อตทาเลนต์นี่แหละจะออกอัลบั้มหรือไม่ออก1ปีก็รอไปหลังจากนั้นก็สามารถจะต่อสัญญาได้3ถึง7ปีเป็นสัญญาผูกพันกับน้องอ่ะเนี่ยค่ะสำหรับแชมป์เป็นข้อบังคับเลยแล้วรับจริงๆก็แค่ไม่ถึงครึ่งอ่ะหักภาษีนี่นู่นนั่น10กว่าล้านกลับมาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาในไทยแล้วจะมีหักอะไรอีกไหมอ่ะเนี่ยค่ะแล้วที่น้องเดินทางไปนี่ก็หมดไปหลายล้านแล้วนะแต่อย่าลืมนะเงินอัดฉีดจากเอกชนไทยก็ไปไม่น้อยค่ะมีผู้สนับสนุนเยอะเลยโดยเฉพาะเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยค่ะนอกจากก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าสนับสนุนน้องตัวเลข8หลักแล้วเจ้าสัวธนินทร์เห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทในการฝึกฝนของน้องมอบคอนโดมิเนียมแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำที่เมืองเบอร์รี่กูฟพื้นที่ 98.69 ตารางเมตรเท่ากับบ้านเนื้อที่ประมาณ60ตารางวาเราซื้อบ้าน60ตารางวาสร้างเต็มพื้นที่ 98.69 ตารางเมตรนี่คือ1คอนโด1ห้องมูลค่าไม่ต้องพูดถึงมอบให้น้องและครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันนี่ค่ะได้คอนโดมา1หลังอยู่ไม่อยู่หรือยังไงก็ช่างแล้วแต่เลยเป็นเบื้องหลังความสำเร็จเป็นเบื้องหลังที่สนับสนุนความพยายามของน้องโดยเจ้าสัวธนินทร์บอกว่าเรื่องราวของครอบครัวน้องเนเน่จะส่งแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝันกล้าจะลงมือทำไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางไม่ใช่แค่มอบที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและพื้นที่ที่จะให้โอกาสในการทำให้ความฝันเติบโตปุ้มว่าเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยให้มากกว่าอเมริกาสก็อตเทเลนต์อีกโครงการมันเบอรี่กอล์ฟเดอะฟอเรสเทียคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะเป็นคอนโดหรูแบบลักชัวรี่บนถนนบางนาตราดนี่แหละมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ระบบนิเวศที่ยั่งยืนเป็นอาคารคอนโดประมาณ 7-8 ชั้น6อาคารค่ะโครงการมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องทำงานห้องเด็กเล่นจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารองรับชีวิตแบบสะดวกสบายในทุกมิติเลยไม่ต้องถามเรื่องราคานะคะสำหรับห้องชุดนี้ให้ครอบครัวน้องเนเน่แบบฟรีๆเลยนี่ค่ะถ้าปุ้มเป็นน้องเนเน่นะว้าวถ้าปุ้มเป็นน้องเนเน่นะปุ้มจะไม่รับเงินรางวัลจากอเมริกาก็อตทาเลนต์ใดๆค่ะชนะการประกวดแต่ไม่ขอรับเงินรางวัลเพื่อที่ปุ้มจะไม่ต้องทำสัญญาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นความคิดของปุ้มเองนะเพราะปุ้มถือว่าอยู่ไทยก็ได้มามากแล้วไปแค่สร้างชื่ออย่างเดียวเพราะยิ่งรับเงินรางวัลมามันมีข้อผูกมัดทางสัญญาซึ่งปุ้มเห็นสัญญาแล้ว
2: โคตรเอาเปรียบศิลปินนะบอกเลยปีแรก1ปีแล้วยังต่อได้อีก 3-7 ปีแต่เราก็ไม่รู้เนาะข้อกฎหมายและข้อบังคับใดๆรายละเอียดปลีกย่อยเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็พูดกันตามประสาที่ไม่อยากมีข้อบังคับใดๆอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะนั่นคือเรื่องราวของน้องเนเน่แหละนี่แหละเยาวชนอายุ16ปีค่ะจากเด็กนักเรียนที่ตั้งใจฝึกฝนกีตาร์จนมีความเก่งในระดับหนึ่งเปิดหมวกร้องเพลงให้ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตเป็นที่รู้จักมีชาวต่างชาติมาดูแล้วก็กลับประเทศไปยกกีตาร์ระดับตำนานของสะสมระดับโลกให้น้องใช้มีเพื่อนต่างชาติเป็นชาวอเมริกันพยายามพาไปประกวดรายการใหญ่แต่ก็กลายเป็นน้องเนเน่นี่แหละปรากฏว่ากระแสในประเทศค่ะมีผู้จัดเขาบอกว่าเป็นอะไรนะจากเวทีนางงามเพจดังจากเวทีนางงามโพสต์มาเลยว่าน้องร้องเพี้ยนชนะมาต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีผู้สนับสนุนจะมีอะไรไม่รู้แหละแต่รางวัลเป็นของสาวน้อยจากประเทศไทยจะวิจารณ์ยังไงก็วิจารณ์ไปเหอะพวกที่เห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วมีปฏิกิริยาประมาณนี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคนไทยก็ปลื้มไปด้วยนะคะหลายคนก็ยินดีเพราะว่าเวทีนี้มันไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องมีความสามารถจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเอเชียที่ได้รางวัลนะคะ21ซีซั่นแล้วนะประมาณนี้ละค่ะก็เล่าให้ฟังกับเรื่องราวของน้องเนเน่นะกลับมาที่เรื่องน้ำอีกนิดนึงนะคะปุ้มเห็นข่าวนี้แวบๆเหลืออีก30เซนน้ำจะถึงตลิ่งชั้นนอกวัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามตอนนี้เสริมแนวป้องกันกันเป็นการใหญ่เพราะว่า30เซนจะถึงตลิ่งชั้นนอกภาพที่เราได้เห็นคือพระค่ะนะพระเดี๋ยวนี้จะมีแบบอันเนี้ยก็คือเป็นผนังกั้นน้ำค่ะซึ่งเวลาปกติพับลงแล้วจะเป็นทางเดินเรียบๆธรรมดานี่นวัตกรรมสำหรับการป้องกันนะคะเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่นะคะที่เวลาปกติเนี่ยวางลงก็จะเป็นทางเดินเรียบๆธรรมดาพอถึงฤดูน้ำหลากก็ยกขึ้นมามีอุปกรณ์ค้ำยันเป็นแผ่นคอนกรีตกลายเป็นผนังกั้นน้ำสูงประมาณ150เซนติเมตรขึ้นไปนี่แนวป้องกันน้ำเป็นนวัตกรรมของมนุษย์ซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าได้ผลดีมากนี่แหละน้ำลงก็ปรับลงให้เป็นพื้นที่ทางเดินเรียบปกติน้ำขึ้นมาก็ยกขึ้นมาเป็นผนังกั้นน้ำอย่างดีแข็งแรงพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็แนวนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวแรงอีก30เซนจะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดแล้วนะคะพระสงฆ์และสามเณรของวัดกษัตราธิราช30รูปกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเริ่มทำแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์อย่างที่ปุ้มอธิบายไปเมื่อกี้ค่ะบริเวณชั้นในระยะทางประมาณ120เมตรความสูงของ คอนกรีตแต่ละแผ่นที่ปุ้มบอกเมื่อกี้ว่าประมาณ150เมตรขึ้นไป150เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยยกขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ย190เซนติเมตรนะคะคุณผู้ฟังคือตะลิ่งข้างหน้ารับน้ำไปแล้วถ้าล้นตะลิ่งขึ้นมาก็มาเจอแนวกั้นน้ำอันนี้อีกค่ะที่มีความสูงอยู่ที่190เซนติเมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลเข้าไปในพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมทั้งเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมรับกรณีมีน้ำไหลซึมหรือรั่วเข้ามาในพื้นที่เนี่ยค่ะพระเทพวชิระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าวาดวัดกษัตราธิราชวรวิหารพร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับการติดตั้งแนวป้องกันอย่างใกล้ชิดคือเวลาปกติที่ปุ้มบอกว่าเอาลงแล้วจะเป็นพื้นราบให้เดินได้เนี่ยพอยกขึ้นปุ๊บตรงนี้เป็นร่องน้ำอีกนะคะเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ที่เมื่อมีการไหลรั่วซึมเข้ามาก็สูบออกไหลซึมออกมาก็สูบออกนี่ค่ะสถาปัตยกรรมของคนยุคนี้ส่วนที่วัดชัยวัฒนารามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็ตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปแบบที่ปุ้มบอกนี่แหละ190ซมตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรจำนวนทั้งสิ้น138แผ่นพร้อมปูผ้าใบและเสริมแนวกระสอบทรายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันน้ำรั่วซึมนอกจากนี้ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติสูบน้ำออกทันทีถ้ามีน้ำรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาคนงานก็เร่งกรอกกระสอบทรายเตรียมสำรองไว้เพื่อนำมาเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนี่ค่ะจากการตรวจสอบระดับน้ำบริเวณวัดชัยวัฒนารามเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของโบราณสถานแนวบังเกอร์นี้ก็จะใช้ป้องกันน้ำท่วมแล้วก็มั่นคงแข็งแรงค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้พระนครศรีอยุธยานะเวลาหมดติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่ง 6:00 น.ในช่วงของข่าวรับอรุณส่วนใครที่พลาดฟังตอนตี 3:00 แบบนี้ไปติดตามฟังได้ที่วสป612ช่วงตี 5:00 ถึง 6:00 น.นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกันอีกช่วงหนึ่ง 6:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมาวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผล
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912599

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์

ของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟกซ์นิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟกนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ด

0: ั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081823 5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081823 5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่ส

คืนขมฟื้นระบมจำพรากจากราดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อฝนหยา

0: คอยร่ำเรียกหาฝนเอ๋ยอย่าด่วนสิ้นสางสิ้นร้างสางซาเพราะชื่นหัวใจของข้าไม่มาฝนจ้าข้าตรมจงมันจำความรั้งอย่าลืมสองเราเคยรักเคยปลื้มดำดื่มจำไว้อย่าเลือนคอยฉันคอยจนฝนไม่เยือนวันเกรงรักร่วงรอยเรือนเพื่อนใจอยู่ไหนไม่มาฝนหย่าสุดท้ายเขาใหญ่ปล่อยฉันให้คอยส่งกระแสใจเรื่อนรอยร้องรอคอยคอยร่ำเรียกหาฝนเอ้ยอย่าด่วนสิ้นร้างสางซาเพราะชื่นหัวใจของข้าไม่มาฝนจ้าข้าตรมโอ้ยนี่พอร้องจบปุ๊บฝนลงเลยท่านผู้ฟังโหฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะเหนือเมื่อวานนี้เนี่ยนี่ลงอีกแล้วนะแม่ร้องเพลงเรียกฝนหรือเปล่าแม่ค้าเช้าๆเนี่ยฝนตกก็ใจเสียเนาะคุณลุงทิพย์เอ๊ะวันนี้จะแกงหมดไหมเนาะอะไรอย่างนี้นะเป็นกำลังใจให้นะฮะฝนตกในบางคนก็ชอบนะเลือกสวนไร่นาชุ่มฉ่ำนะบางคนก็ไม่ชอบนะไปทำงานไปเร่าเรียนทำมาค้าขายก็ลำบากนะเห็นไหมว่าบางทีอย่างเดียวกันเนี่ยมีคนชอบและไม่ชอบนะเป็นธรรมดา เป็นธรรมดานะแต่ที่แน่นอนเลยฝนนี่ไม่เคยว่าใครนะแต่เรานี่แหละไปปรุงแต่งซะจนโอ้โหนะมีทั้งดีแล้วไม่ดีอย่าตกเยอะตกเยอะน้ำท่วมโอ้ยตกมาเยอะๆมันแห้งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหสุดจะพรรณนา ตื่นหรือยังท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นตื่นตื่นจงมาแววที่ไหนฝนตกบ้างเนี่ยโหลงตลอดนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศเตือนนะก็ค่อนข้างแม่นยำนะนะก่อนหน้านั้นก็มีเพจมาอุ้ยเตือนกันนะพี่อรุณเตรียม พี่อรุณนี่กลัวน้ำท่วมมากดีดบ้านแล้วใช่ไหมพี่ดีดบ้านแล้วใช่ไหม เธอบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงเนี่ยนะถ้ามันมาเหลือขั้นสุดท้ายเนี่ยใจป้อมป้อมแป้วแป้วโอ้ที่บ้านจุ๋มเจอแล้วบ้านหลังเก่าอ่ะนะที่อยู่รวมกันพี่น้องเนี่ยนะเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนกันนะยกพื้นสูงนะเพราะตอนเป็นทางน้ำผ่านนะพอเหลือบันไดขั้นเดียวนะอุ้ยพอปิ่มปิ่มเอ้ยมีดีนะว่ามียกพื้นสูงบ้างนะก็บางพื้นที่ต่ำก็ท่วมเหมือนกันแต่ยกพื้นสูงบางอันก็ไม่ท่วมนะย่าเขาออกแบบมานะมียกพื้นด้วยนะที่บ้านอ่ะเอาไม้นี่แหละยกพื้นนะก็ต้องระมัดระวังนะช่วงนี้ฝนตกนานๆอาจจะมีน้ำนะคะนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับเจเมืองรถตื่นแล้วครับตื่นกับปวดร่างตกคอมตกก็มาละสี่คู่ตอนนี้ยังแซวเลยครับบุกขออนุญาตครับพี่เจเมืองรถผมได้รับของแล้วครับภาวะอากาศเอกของ
0: เราเขียนอุตส่าห์ให้เบอร์โทรไปด้วยโทรไปขอบคุณเขาด้วยนะ
1: โทรไปแล้วเมื่อวานแล้วก็สายไม่ว่างเลยครับ
0: โอ้เหรอไม่รู้
1: ไม่ว่าแต่ผมไม่ได้โทรว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะโทรให้ผลหายก่อนนะครับ
0: ไม่แน่ใจว่าให้เบอร์ถูกหรือเปล่าน
1: ั่น08090006
0: งั้นไม่เป็นไรจำไม่ได้หรอกก็จุ๋มจดจากรายละเอียดเอางี้เอางี้บอกเบอร์เราดีกว่าเบอร์คุณอาไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวสาวๆจะโทรไปขอเงินบอกเบอร์กองทิปเนี่ยนะ
1: บอก
0: เบอร์ออ
1: ม
0: เ
1: บอร์ดีเจเด้อ
0: เอองงงง
1: แปดหนึ่งแปดสองสามห้าสองแปดหนึ่งครับ
0: จะได้เอาเงินไปเติมโทรศัพท์นะ
1: ครับครับขอกราบสมัครการหลวงพ่อวัดดอนบุกผาลานด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลางเดือนสิบคงเรียกวังหลวงพ่ออ่อนแอหน้าใบนะครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ตั้งแต่วันที่หลวงพ่อโทรมาตอนเสียงเป็นเหมือนเป็นหวัดเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับหลวงพ่ออีกเลยนะเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจเนาะตอนนี้ฝนตกทั้งคืนทั้งวันเลยนะท่านผู้ฟังนะแต่ที่แน่ๆเลยเมื่อวานนี้คนไทยแล้วก็คนหลายคนที่เป็นFC น้องเน่เน่รอยัลนะฮะนะโดยเฉพาะคนไทยก็ดีใจนะฮะต้องบอกว่าคนเอเชียก็ต้องดีใจเนาะเพราะเธอก็ได้รับรางวัลอย่างที่หลายๆคนคาดหมายไว้นะเมื่อวานนี้มีคนโพสต์กันจริงๆอะจุ๋มดูเธอตั้งแต่วันที่เธอรอบสุดท้ายแล้วแหละเมื่อเช้าวันพุธที่23นะตรงกับบ้านเราสักประมาณ9โมงเช้าเนาะเธอก็ขึ้นแสดงน้องเนเน่นะหรือชื่อจริงก็ชื่อรัติการอำลอยนะน้องแพรวชื่อเดิมเธอชื่อน้องแพรวนะตอนนี้เป็นเนเน่ไปแล้วนะก็ดีนะจำง่ายดีนะศิลปินชาวเยาวชนกีตาร์ล็อกนะนะชาวไทยวัย16ปีนะจากจังหวัดภูเก็ตนะนะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์จากรายการ America Got Talent นะซีซั่นที่26ปี2026ซีซั่นที่21นะมันนะเธอก็ต้องบอกว่าคนจะประสบความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างเดียวนะฮะคือคุณต้องเก่งนะพอคุณเก่งเนี่ยจังหวะโอกาสมันมาเคาะประตูจะมันจะดังแบบพลั่วเลยได้เลยอ่ะเคยได้ยินไหมนะจุ๋มก็ไม่คิดว่าไม่ผิดโผหรอกนะจุ๋มก็ดูน้องเข้ามาตลอดแหละนะก็ยังว่าเด็กคนนี้เขามีเป้าหมายชัดเจนนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เด็กๆนะต้องบอกว่าThank you นะ Thank you พ่อเขาด้วยนะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแดดทั้งมัมทั้งพ่อและแม่เนี่ยก็มีความฝึกอะต้องบอกฝึกนะอย่างคุณพ่อเนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยบางทีเด็กๆก็ต้องมีการสนับสนุนแล้วก็มองว่าเขาชอบแบบไหนนะพ่อน้องเน่เนี่ยนะเห็นลูกสาวเนี่ยลองไปเรียนไหมนะไปเรียนดนตรีไปเรียนกีตาร์นะใครจะคิดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะพ่อก็เลยเอาสิอยู่ภูเก็ตนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคนทั่วโลกเนี่ยสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอยากมาประเทศไทยนะท่านผู้ฟังรู้ไหมภูเก็ตเนี่ยพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะต้องมาประเทศไทยสักครั้งหนึ่งนะต้องมาแหละนะโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยมีทั้งภูเขาทะเลน้ำตกครบทุกอย่างเลยนะท่านผู้ฟังนะภูเก็ตเนี่ยจุ๋มไปตั้งแต่ตอนเป็นสาวละอ่อนนะสมัยจุ๋มเห็นน้องเน่เน่จุ๋มก็นึกถึงตัวเองนะสมัยสาวๆจุ๋มก็ทรงเน่เน่เหมือนกันนะผมยาวอย่างเน่เน่เนี่ยนะตาคมผมยาวใครอยากดูขอรูปมาจะส่งไลน์ไปให้ดูเน่เน่กับเน่เน่เหอะนะเจอป้าจุ๋มแล้วจะหนาว เราก็มองนะนึกถึงตัวเองเนาะแต่ว่าความสนใจก็ต่างคนก็ต้องมีใจรักคนละอย่างเหมือนกันแต่เราก็นั่งมองว่าพ่อเขาก็เป็นคนสนับสนุนเนาะไปเปิดหมวกในตลาดนะในพื้นที่มันก็จะมีถนนคนเดินเนาะเหมือนภูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวเงี้ยภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้สัมผัสกับนักท่องเที่ยวหนึ่งภาษาได้แล้วแกก็เป็นเด็กที่ขนขวายเนาะมีเป้าหมายชัดเจนอยากเป็นศิลปินระดับโลกนะเธอก็ได้เป็นสมใจนะด้วยความฝึกฝนตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบตอนนี้16ปีนะนะแล้วเด็กสมัยนี้เก่งนะเห็นนิ้วก็รู้แล้วจุ๋มเห็นนิ้วแกตอนเด็กก็รู้แล้ว นิ้วก็ยาวยาวก็เกิดมาเพื่อเล่นกีตาร์นะเอ้าเวลาจับคอร์ดกีตาร์เนี่ยมันต้องกำนะตัวจุ๋มเองจุ๋มก็เคยหัดเล่นกีตาร์สมัยก่อนเนี่ยโหนะผู้ชายเนี่ยถ้าเล่นกีตาร์เป็นเนี่ยสาวติดตรึมโอ้ยมันเท่นะพี่ข้างบ้านจุ๋มอะนะผอ.เล็กอะแกเล่นกีตาร์นะเวลาว่างๆแกมาเล่นนะจุ๋มก็เป็นนักร้องนะเนี่ยนักร้องนะแต่ไม่ได้แบบคือไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ผลักดันเข้าประกวดนะป่านนี้เป็นนักร้องไปแล้วนะเราอาจจะไม่ได้เจอกันในรูปแบบนี้นะจะบอกให้ทำไมก่อนก็นั่งนึกนะเออเราก็สนใจนะหัดจับคอร์ดกีตาร์ได้อยู่สี่คอร์ด A D minor G C 7เนี่ยนะมันจะมีอยู่คอร์ดพื้นฐานเนี่ยนะอุ้ยนิ้วมันต้องกดดีดีดีดีดีดีดีเดี๋ยววันหลังจะรีดให้ดูได้แค่นั้นแหละโอ้ที่รักอย่าจากฉันไปโปรดอภัยที่ร้ายเธอก่อนเดอรรีดีรีดรีดตุ่มรีดเป็นนะโอ้ตอนเด็กก็หัดเล่นได้สี่คอร์ดนะเพลงที่หัดครั้งแรกเลยคือเรื่อยๆมาเรียงเรียงเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาละโอ้ถ้าสมัยก่อนนะเมื่อย้อนไปสัก40 ปีนะเขามีโรงเรียนกวดวิชาอะไรอย่างสมัยนี้นะหรือมีครูสอนเนี่ยไม่เจอแล้วนะกองทิพย์มาไปเป็นนักร้องแล้ว อาจจะเป็นน้องอะไรดีอันนั้นเขาเน่ๆนะอันนี้จูจู้อะไรเงี้ยว่ากันไปก็นึกถึงตัวเองสมัยเด็กก็มีความสนใจด้านดนตรีแล้วก็เป็นคนแบบมีศิลปะในหัวใจนะเพราะสมัยเรียนก็เรียนศิลปะด้วยก็จะเป็นเด็กแบบอาร์ตอาร์ตหน่อยนะแต่มาเห็นน้องเน่ๆว่าเออพ่อแม่เขาผลักดันนะตั้งใจให้ไปเปิดหมวกว่าเออนักท่องเที่ยวมา1ได้ฝึกภาษาด้วย2ได้เงินได้กะได้วันละ200ก็ได้ตังค์แล้วเนาะให้เขาได้ภูมิใจนะสรุปวันแรกได้ 3,000 ฝรั่งอ่ะท่านผู้ฟังให้1ดอลลาร์น่ะ1ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินไทยตอนนี้33บาทเงินไทยมันแข็งเนาะตอนนี้นะ33บาทนะก็แล้วท่านคิดดูถ้าได้10ดอลเท่าไหร่คิดโอเคเนี่ยมันต่างชาติตอนนั้นเนาะค่าเงินเขาก็แบบเยอะอะไรเงี้ยนะปอก็ทำให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นนะจะบอกว่าจะได้มาฟุกฟุกไม่ได้เธอสมควรที่จะได้แล้วนะแล้วก็แสดงความยินดีกับนะน้องเนเน่ต้องเรียกว่าลูกเนเน่อย่างนี้ต้องเรียกหลานเนาะต้องเรียกหลานแล้วแหละนะเพราะว่าเตหลานชายจุ๋มก็เก่งมากอ่ะเล่นเกมเก่งมากเออไม่รู้เล่นแล้วได้เงินได้ทองหรือเปล่านะเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีทำให้คนไทยมีรอยยิ้มมีความสุขนะแล้วก็เป็นถึงว่าเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นของคนเอเชียก็ยังว่าเออนะแล้วก็เธอร้องเพลงร็อกเนาะนะเก่งจุ๋มไม่แน่ใจว่าใครเป็นครีเอทีฟให้เธอทุกอย่าง1เธอเก่งแน่นอนแหละจากการฝึกฝนมานะเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงไปออกรายการสมัยเด็กก็กวาดรางวัลมาเยอะนะซุปเปอร์อะไรนะซุปเปอร์เทนอะไรเงี้ยนะรายการต่างๆนะก็เป็นคนอารมณ์ดีมีมุกตลกนะฮะเสียงเธอน่ะแล้วก็เธอเลือกเพลงที่เหมาะเพราะว่าเส้นเสียงของน้องเนเน่เนี่ยมันห้าวนะคือไม่ใช่เส้นเสียงของคนหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยร็อกเท่านั้นอะไรเงี้ยนะขอโทษนะถ้าเราบอกต้องบอกแหกปากเนี่ยนะจุ๊บล็อกเท่านั้นที่เหมาะกับเส้นเสียงเธอเน่ต้องร้องเพลงลักษณะเนี้ยซึ่งมันตรงจริงๆก็เรามองแล้วเออมันเหมาะแล้วมันควรทุกอย่างนะแล้วก็เป็นกรรมด้วยนะกรรมที่เขาทำดีนะเขาต้องเคยสั่งสมมานะเขาถึงมาได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้มาฟุกๆนะแต่ถ้าเกิดกรรมในปัจจุบันนะคือเขาฝึกปรือพ่อแม่สนับสนุนนะเลือกเพลงได้ถูกนะเพลงที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยนะเป็นเพลงเกี่ยวกับการปลุกเขาเรียกว่าปลุกระดมปลุกใจนะเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเลือกเพลงก็เก่งนะเลือกเพลงก็เก่งนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Sevenนะเจ็ดนะที่แปลว่าเจ็ดนะท่านผู้ฟัง Seven Nation Army นะ คือเป็นเพลงที่เหมือนกับการต่อสู้ยืนหยัดนะฮึกเหิมนะอัมมี่ก็ทหารอยู่แล้วใช่ไหมไม่ให้ให้พ้นอุปสรรคจากคนดูถูกนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะ Seven Nation Army ที่เธอเอามาร้องในรอบคัดสุดท้ายเนี่ยนะแล้วเก่งอ่ะตีโจทย์เก่งคือเขาเก่งแต่เด็กแล้วสังเกตนะเวลาตอนแกไปร้องเพลงหรือไปเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆกับเพื่อนวงดนตรีเด็กๆของแกสมัยที่ยังอยู่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะให้คนฟังมีส่วนร่วมอันเนี้ยสุดยอดในอย่างเพลงที่เธอร้องในรอบตัดเชือกเนี่ยเธอร้องเพลงเนี้ยแล้วคนทั้งฮอร้องได้หมดอ่ะมันมีความรู้สึกว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมนะไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกท่อนอะไรเพราะเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเหมือนฮึกเหิมอ่ะนะคนอเมริกันเนี่ยเขาเป็นคนอิสระเนาะแล้วไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยแล้วพอเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะกดโหวตเนี่ยหนึ่งเลือกเพลงเป็นและหนึ่งคือไอ้พื้นน่ะเก่งอยู่แล้วนะตอนที่ผมเห็นตั้งแต่วันที่แกเข้ามาที่เขาถ่ายทอดจากเมืองนอกมานะบ้านเราก็สักประมาณสายๆเนาะ3 โมงอะไรเงี้ยก็มีการแชร์กันนะคนไทยในอเมริกันก็ไลฟ์สดคือเชื่อไหมผมเห็นชุดครั้งแรกเลยอะผมเห็นปุ๊บผมบอกละได้แน่นะคือแกใส่ผ้าไหมไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเจ๋งเนี่ยผมมองคือเป็นผ้าไหมนะเขาเรียกผ้าไหมผ้าแดงแดงสมเด็จมันมีแดงสมเด็จมีม่วงสมเด็จเป็นผ้าไหมที่ได้จากบ้านครัวเนาะเป็นกลุ่มชาวมุสลิมที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยเขาจะทอผ้าไหมนะแล้วก็เป็นไหมน่าจะประมาณ2 หรือ 3 เส้นเป็นผ้าพื้นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยจิมทอมสันเนี่ยคือจู่ไม่เป็นคนสนใจผ้าไหมอยู่แล้วพอเห็นปั๊บโอ้โหคนเลือกชุดกันเด็ดแล้วชุดเนี่ยไม่ได้ออกแบบว่าคือผ้าไหมอะไทยซิ้วอยู่แล้วแต่ออกแบบได้ดีมากคือมองแล้วมันดูเป็นเอเชียไหมมันไม่ถึงกับต้องไทยจ๋าแบบใส่แบบไทยจักรีอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมองเป็นเขาบอกว่าเป็นร่วมสมัยอะและชุดข้างในเป็นยีนเป็นกางเกงแบบหนังมันเหมือนชาวล็อกนะแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆจะเป็นผ้าไทยอ่ะผ้าไทยแน่แต่ชุดออกแบบมาเนี่ยกึ่งกี่เผาก็เหมือนนะจะเหมือนแบบมองปั๊บเนี่ยเอเชียมองปั๊บรู้เลยว่าทรงเนี่ยเอเชียแล้วจะมองปุ๊บโอ้โหคนออกแบบโคตรเก่งนะทำให้ได้ทั้งอัตลักษณ์ของเอเชียทั้งประเทศไทยผ้าไหมไทยนะก็ต้องบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะบางประเทศเนี่ยท่านผู้ฟังอย่างประเทศเกาหลีใต้อะทรัพยากรเขานะไม่มีนะจุ๋มไปเกาหลีใต้มาหลายครั้งอะ5-6 ครั้งน่าจะ6 ครั้งอะตั้งแต่เขามาดูงานประเทศไทยอะตอนนี้เขาช่างสร้างซอฟต์พาวเวอร์คือเอาประชาชนให้คนประเทศเขาสวยหล่อใครไม่สวยไม่หล่อมีเงินนะมีเงินที่เป็นบัดเจ็ตสำหรับคุณไปทำหน้าคุณจะไปอัพหน้าให้จมูกโด่งให้อะไรได้หมดเขาเอาซอฟต์พาวเวอร์จากดารานักแสดงนะบางทีคนไปเกาหลีเนี่ยไปดูนักร้องแอนนะนะลิซ่านี่ก็อยู่ในเครือข่ายของไปอยู่กับเกาหลีเขาเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาทีทองของประเทศไทยเนาะนะไม่ว่าจะเป็นนางงามไม่ว่าจะเป็นน้องลิซ่าจะเป็นเนเน่อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงนะเขาก็เอาบุคคลเนี่ยเอาปั้นเด็กอะนะบางประเทศปั้นเด็กเป็นนักกีฬานะบางคนเนี่ยก็ปั้นเด็กเป็นนักกีฬานะแข่งที่ไหนชนะตลอดนะบางคนก็ปั้นในด้านสมองนะบางคนก็เก่งไปสอบทักษะภาษาไปทำวิทยาศาสตร์ก็มีเด็กหลายกลุ่มแต่อันนี้มันก็เป็นแนวบันเทิงเนาะนะมันก็ต้องมีหลากหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเราปั้นเด็กให้ประชากรมีคุณภาพอันนี้สำคัญมากมันถ้าน้องเนเน่ได้ไม่ผิดหวังนะคือเขาต้องได้แน่ๆจุ๋มมองแล้วเขาเลือกเพลงก็เหมาะโอ้คือทุกคนมีส่วนร่วมอย่าลืมว่าการโชว์พลังเสียงเนี่ยเขาร้องได้คนเดียวเนาะคนอื่นร้องไม่ได้อันนี้คนอื่นก็แจมได้มันมีความรู้สึกเขาได้มีส่วนร่วมเนี่ยเขาเก่งนะตั้งแต่เลือกแล้วนะต้องบอกครีเอทีฟมาดีมากนะก็เหมาะสมกับรางวัลแต่จะได้เงินเท่าไหร่1 ล้านมิลเลียนหรือ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะต้องแบ่งใจอันนั้นให้เขาเป็นคนเลือกเองนะให้เขาคิดเองแค่เขาไม่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็มีอะไรดีๆมากับชีวิตแล้วนะมาเราก็ต้องชื่นชมกับความสำเร็จเนาะของเด็กๆรุ่นใหม่ไอ้เราเนี่ยมันเหลาเยแล้ว นะจุ๋มมองโอ้มองมองปุ๊บโอ้โหพอเห็นผ้าไหมแดงแกใส่นะจุ๋มคิดโอ้วินเนอร์แน่เธอได้แน่นะแล้วยิ่งเห็นสาดเสียงตอนท่อนฮุกนะโอ้จุ๋มมาขาล็อกนะนั่นผู้ฟังนะใครอยากดูขอรูปได้รูปในไลน์นะเดี๋ยวจะไปลือสมัยก่อนที่จุ๋มขาล็อกนะจะบอกให้นะใส่เกงยีนเสื้อแบบเท้าบูทนะจะบอกให้จุ๋มว่าเป็นแบบคนเฮลๆอ่ะนะเป็นคนเฮลๆพอเห็นน้องเน่ๆก็นั่งนึกแหมตอนนั้นนะถ้าแม่ส่งเราไปเรียนเนี่ยป่านนี้เราก็อาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วมาเป็นแม่ค้าขายสบู่แหละดีแล้วทำอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่เรารักขอรูปคนเก่งคือรูปนี่รูปใครคุณเล็กขอรูปใครรูปจุ๋มสมัยสาวๆผมยาวแบบน้องเนเน่หรือสมัยใส่เสื้อแบบร็อกหรือจะขอรูปน้องเนเน่คุณเล็กบอกขอรูปคนเก่งครับนะขอให้คุณจุ๋มสบายดีมีความสุขต้องบอกด้วยแล้วจะคิดว่าเอ๊ะใช่ไหมเนาะอะไรเงี้ยใช่จุ๋มหรือเปล่าเนี่ยอะไรหมดแล้วอะไรอะคุณลุงทิพย์แม่ค้าลดน้ำตาลเขาเหมาหรือไง50ถุงโพสขายมีคนสั่งเยอะอยู่อ๋อเขาพูดว่าของเขาว่าไม่เหลือก็ดีนะเพราะว่าคุณลุงทิพย์เนี่ยเขาโพสต์ลง Facebook ใช่ไหมTikTok มั่งอะไรมั่งนะมันก็ช่วยการขายได้นะนะไม่ต้องกลัวฝนจะตกก็ตกไปฉันมีคนจองแล้วจ้าอย่าลืมนะมันมีบางคนมาสั่งนะแม่ค้าโดนกันเยอะร้านอาหารโดนเยอะดาราที่ขายของก็โดนเยอะเหมือนมาสั่งอ่ะออเดอร์เห็นไหมใครนะที่พรีออเดอร์ปูดองอ่ะแล้วปูไม่ใช่กล่องถูกๆนะไอ้ปูดองปูอะไรเขานะเป็นร้อยๆกล่องเลยเป็นเงินเป็นหลายหมื่นน่ะพอไปส่งที่เขาบอกอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้สั่งโอ้ my god และไอ้เบอร์ที่ติดต่อไปก็โดนบล็อกโดนหายหมดเลยคือเหมือนโดนแกล้งอ่ะนะมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครสั่งของเราเยอะๆเนี่ย100ถุงอ่ะแม่ค้าฟังจุ่มไว้นี่เรื่องจริงมันมีคนที่แบบว่างจิตไม่ปกตินะไปหลอกโทรสั่งเขาแล้วก็ไม่มาเอาของแล้วแม่ค้าก็ทำดีใจถ้าใครสั่งจำนวนเยอะบอกขอโอนก่อนครึ่งหนึ่งพูดไปเลยไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปอุ้ยเกรงใจท่านผู้ฟังเราซื้อมาเงินทั้งนั้นแล้วมาเขาไม่มารับของทำไงแล้วขายจะหมดไหมเอามีนะบางคนสั่งเข้ากล่องให้ไปส่งที่นั่นที่นี่ถ้าไม่ใช่ขาประจำเราไม่รู้จักเราขอมาจำก่อนครึ่งหนึ่งอันนี้คือจริงๆนะอย่างคุณเนี่ยโชคดีเจอคนแบบอาจจะขาประจำเนาะถึงขาประจำก็อย่าไว้ใจกันนะซื้อหวยอะเห็นไหมซื้อหวยอะซื้อกันประจำเลยนะเดี๋ยวหวยออกแล้วโอนพอถูกรางวัลที่หนึ่งก็บอกไม่ได้เก็บไว้ให้ อะไรมันก็เปลี่ยนได้นะเงินมาที่ไหนนะเขาบอกว่าเงินเนี่ยตกที่ไหนที่ไหนก็มัวหมองหมดนะตกลงหินบินนะนี่ เอาจะทำเป็นเล่นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูหลายไอ้อย่างขาประจำไม่เป็นปัญหาเรารู้กันอยู่แต่ถ้าจำนวนเยอะๆหรือว่าสั่งแบบเราไม่ได้เป็นขาประจำกันต้องเอามาจำนะเงินเนี่ยหล่นบนหินก็บินเอาสิเขามีคำพูดนะเพื่อนกันคนในครอบครัวเนี่ยนะไม่กระทั่งสามีภรรยาก็เลิกรากันเป็นเรื่องเงินเนี่ยแหละนะเขาบอกเงินเนี่ยนะตกใส่เหล็กก็บินตกใส่หินก็แตกเป็นรอยนะเงินตกใส่หอยก็อ้าเอ้ยถ้าหอยอ้านี่แปลว่ายังไม่ตายนะยังไม่ตุยนะตกใส่หญ้าตายศกใส่ทรายก็สุดเห็นไหมล่ะสร้างถนนกันเนี่ยนะไม่รู้เท่าไหร่อ่ะขับไปเท่าไหร่ถนนสุดนะตกใส่ทรายก็สุดตกใส่มนุษย์หมดคุณธรรมโอ้ชอบอันสุดท้ายมากเลยนะตกใส่มนุษย์หมดคุณกรรมเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้ วัตถุเงินมาเป็นตัวตั้งเป้าหมายในชีวิตเงินให้ได้แค่ความสะดวกสบายแต่มันไม่ได้ซื้อคุณค่าของความภูมิใจไม่ได้ซื้อความสุขใจเอาท่านลองมีเงินนี่แต่ท่านมีทุกข์อ่ะท่านไปนอนนะบ้านราคา10,000,000,000เนี้ยแต่ทุกข์จังเลยสิ่งแวดล้อมที่ได้จากปนเปื้อนจากความสะดวกสบายมันช่วยเราไม่ได้แต่บางคนอยู่เรียบๆง่ายๆแต่มีความสุขเหลือเกินเหลือเกินมีความสุขเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้เงินตกใส่มนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์อาจจะหมดคุณธรรมนะหมดแหละนะถ้าเห็นข่าวทุกวันนี้ไหมล่ะเกิดล้วนจากเงินแล้วก็ความโลภกิเลสกามเอ่ยทั้งความโลภโทสะโมหะมันมาครบหมดเลยมันครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงนะถามว่าเงินอยากได้ไหมก็อยากได้แต่เราก็อยากได้ในส่วนที่เราหากินแบบสุจริตนะเราไม่ได้ไปคดไปโกงใครเราได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานนะแล้วเราก็ต้องภูมิใจเราก็ภูมิใจได้น้อยไม่มากมันอยู่ที่บุญวาสนาแต่ละคนบางคนเขาเคยบริจาคทานมาเยอะนะเขาก็รวยไวทําไวอะไรก็อย่าไปว่าอย่าต้องเราต้องมุทิตาจิตยินดีกับเขานะต้องยินดีกับเขาพูดไปนู่นเลยของเขิงไม่ได้ขายเวลาจะหมดเมื่อวานนี้เอาเรื่องงานบ้างนะเมื่อวานนี้เตไปส่งของร้านชมพูนุชนะร้านนี้ก็ขายดีนะอยู่จังหวัดสระบุรีอยู่ทางปากทางเข้าบขส.จังหวัดสระบุรีนะก็เมื่อวานเตไปส่งกาแฟ1ลังสบู่1ลังแล้วก็มีเคซี่วีเต้ใครอยากกินดวงตาอยากกินแปะกล้วยนะกระดูกอ่อนไปได้แต่แฟกซิตออยล์รอหน่อยเนาะนะตอนนี้สั่งผลิตแล้วล่ะตอนนี้รอของเข้ามาแล้วผลิตนะกระดูกอ่อนปลาฉลามเมื่อวานมีท่านที่ไม่เคยทานโทรเอ๊ะทำไมยังไม่เข้ากระปุกหนึ่ง1,200 บาทมี60ซอฟเจลทานได้2เดือนนะเดือนที่มี30วันนะนะมันมีแบบ30เม็ดด้วยจริงๆอะจุ๋มทำแต่แบบ60แต่บางคนบอกอุ้ยอยากกินแบบ30เม็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะปัจจัยน้อยหรืออย่างจุ๋มก็จะถ่ายเป็นสูงแบบซิปล็อกนะ30นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นกระปุกเนี่ย1,200ท่านทานได้2เดือนนะสำหรับเดือนที่มี30วันต้องพูดอย่างนี้เพราะมีบางคนบอกไม่ครบขาดไป2เว็บพอดีเป็นเดือนธันวาคมกับอะไรอะมกราคมอะไรอย่างนี้นะมี31วันนะต้องพูดได้ครบนะเมื่อวานนี้พี่สะอิ้งโทรมานะไปสรีมารับของแล้วเดี๋ยววันนี้จัดให้นะพี่สะอิ้งแทนโพนะต้องขอบพระคุณมากนะเมื่อวานคนสั่งหลายคนเนาะทั้งเสริมอาหารกาแฟดวงตาทั้งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอยากกินฝนตกอย่างนี้ชงกาแฟกินแซมสันอร่อยเนาะเข้าบรรยากาศสัญญาสุดท้ายโทใหญ่เอานะเอาวันนี้ไม่ได้บอกเลยเอาสวัสดีท่านผู้ฟังตอนท้ายรายการแล้วแต่กรุณารูปไหนคือต้องบอกถ้ารูปน้องเนเน่เนี่ยเดี๋ยวจุ๋มจะไปแคปมาให้ดูถ้ารูปน้องเนเน่เนี่ยนะมีนะรูปน้องเนเน่เนี่ยเดี๋ยวมีแต่ถ้าเกิดเนเน่จุ๋มเนี่ยต้องรื้อดูนะเอาน้องเนเน่แล้วกันเนาะอย่าดูจุ๋มเลยนะแต่น้องเนเน่เนี่ยคุณดูโลกโซเชียลกันแชร์กันเกลื่อนไปหมดเลยนะทั้งใน Twitter ทั้งใน Instagram ใน TikTok ใน LINE ใน Facebook นะขึ้นน้องเนเน่หมดแหละนะนะแต่จุ๋มเนี่ยอาจจะไม่มีใครขึ้น เอานะโทรมานะ0818235281ขอบพระคุณทุกท่านเลยเนี่ยอู้หลายคนเลยทักทายมานะพี่มาลัยเอาเนเน่จุ๋มค่ะ พี่มาลัยบอกพี่เอาเนเน่จุ๋มเหรอนะอันนั้นเห็นบ่อยแล้วใช่ไหมคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วช่วงนี้ฝนตกระมัดระวังนะผมยิ่งบางๆกันอยู่ด้วยเดี๋ยวจะเป็นไข้หวัดนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านเนเน่จุ๋มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2599

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
11: ์บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
12: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

ที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่

0: ดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้า
2: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมา

0: หลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟงกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9 FM 91.75 ครับสถานีวิทยุเมืองลพบุรี 90.75 ครับแล้วเราก็จะไปรีรันกันในช่วงของกลางคืนที่จสหนึ่งกรุงเทพฝากบรรดามิตรรักแฟนรายการน้องๆเพื่อนๆทั้งหลายตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับเราจะมีรายการสดๆ2 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะที่สถานีวิทยุจสหนึ่ง AM 657เป็นช่วงเพลงสนับสนุนนักร้องใหม่เป็นช่วงสนับสนุนเพลงใหม่หลากหลายนะมีให้ฟังกันไลฟ์สดทางช่องทางของลุงช้างไทยทิพย์พี่น้องแถวๆสุพรรณบุรีพี่น้องแถวๆบ้านโป่งราชบุรีดำเนินสะดวกกาญจนบุรีแถวๆพนมทวนท่าม่วงสามารถฟังได้นะครับAM 657นะ2 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนทุกคืนตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับไปกันเลยจนถึงเที่ยงคืนลุงช้างมาจัดสดๆพร้อมกับไลฟ์สดให้พี่น้องพวกเพื่อนฝูงได้ฟังกันใครที่มีเพลงใหม่เพลงอะไรไว้อยากจะชมผลงานตัวเองอยากจะฟังผลงานตัวเองช่วงส่งเสริมศิลปินหน้าใหม่สองทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะไม่มีวันหยุดครับนอกจากลุงช้างหนีไปเที่ยวโอยอดกวีมณีชัยเมื่อสักครู่เปิดเพลงไม้คาลิปโซไปไม่จบนะเดี๋ยวถ้าฝนยังตกอยู่ในชั่วโมงหน้าผมจะเปิดเพลงนักร้องหน้าใหม่ให้ฟังทางขึ้นจอสอนหนึ่งด้วยนะชั่วโมงหน้านะครับคงไม่ไปไหนกันเนาะคงอยู่ร่วมด้วยช่วยกันชั่วโมงนี้ขอเป็นเพลงของสวหน่อยท่านอุตส่าห์ตื่นมาฟังเสียงฝนตกทั้งคืนเลยคุณผู้ฟังครับฝนตกทั้งคืนนะก็โดยเฉพาะที่พี่น้องที่ผักไห่นะครับชาผักไห่ออกมาบอกแม่ผมเนี่ยเชื่อคำสสบอกปีนี้น้ำไม่ท่วมชะล่าใจตอนนี้น้ำขึ้นมาวันละเมตรละเมตรยกของหนีไม่ทันอ้าวใครที่เป็นสสเขตผักไห่ใครไม่รู้นะสสบอกปีนี้นะไงน้ำก็ไม่ท่วมชาวบ้านเขาชะล่าใจอะดิผู้สื่อข่าวลงไปสถานรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ฟังหลังจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับยังเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำสาขาหลายแห่งครับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ริมแม่น้ำและก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วนะครับจากการลงพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่พบว่าเป็นชุมชนริมแม่น้ำน้อยที่ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือระดับสูงประมาณ1 เมตรชาวบ้านต้องรีบเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่การสัญจรนะครับนี่การสัญจรไปมาเนี่ยก็ลำบากกันสิครับนะบอกว่าวันนี้ปีนี้น้ำสูงขึ้นเร็วจนหลายครอบครัวตั้งตัวไม่ทันปกติเมื่อได้รับแจ้งเรื่องการเพิ่มระบายน้ำชาวบ้านก็ทยอยเก็บข้าวเก็บของเตรียมรับมือเนื่องจากระดับน้ำมักจะขึ้นวันละ10-20 เซนแต่ครั้งนี้เพิ่มรวดเดียวเมตรหนึ่งเลยตื่นขึ้นมาอ้าวแต่ถุนบ้านจมน้ำนองไปแล้ว
คุณหัสนัยบ้านอยู่หมู่หนึ่งนะครับท่าดินแดงบอกว่าแม่พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากชาวบ้านรู้ดีว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากก็จะต้องเตรียมรับมือแต่ปีนี้น้ำมันท่วมเร็วกว่าคาดการไว้ก่อนหน้านี้ตนเห็นประกาศของสสที่ระบุว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมหรอกประกอบกับสถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมาเริ่มช้ากว่าปกติทำให้ตนและชาวบ้านบางส่วนมีความมั่นใจว่าน้ำอาจจะไม่ท่วมหรือหากท่วมก็คงไม่รุนแรงมากนักจึงไม่ได้เร่งเตรียมตัวเหมือนทุกปีครับอย่างไรก็ตามครับครั้งนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากปกติเคยวันละ10-20เซนติเมตรตอนนี้กลายเป็นเกือบ1เมตรแล้วชาวบ้านไม่มีใครอยากให้น้ำท่วมหรอกเนาะไอ้เงินเยียวยาที่เอามาให้เลยไม่อยากได้หรอกนะให้เท่าไหร่ก็ไม่อยากได้พอน้ำท่วมแต่ละทีละทีเนี่ยนะเหลือเกินขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม6อำเภอได้แก่บางบานเสนาผักไห่พระนครศรีอยุธยาบางไทรบางปะอิน52ตำบล285หมู่บ้าน7ชุมชนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 5,835 ครัวเรือนนะครับล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำขึ้นที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับอุปกรณ์เรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำต้องเตรียมตัวเลยนะก็ให้กำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้บ้านใครน้ำยังไม่ท่วมแต่อยู่ริมแม่น้ำน้อยริมแม่น้ำสาขาริมแม่น้ำเจ้าพระยานะจ๊ะต้องเตรียมการไว้วิทยุมีไว้ฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุจากกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าจากสถานีต่างๆวิทยุเปิดเครื่องไว้รอรับฟังข่าวโทรศัพท์ชาร์จแบตให้เต็มไฟฉายต้องมีนะครับไฟฉายต้องมีและถ่านไฟฉายก็ต้องมีด้วยแบตเตอรี่โทรศัพท์ชาร์จได้เต็ม power bank มีไว้เตรียมพร้อมเพราะว่าพี่น้องบ้านเราที่อยู่ริมฝั่งน้ำทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารับทุกปีฝนตกมาทีไรก็โดนทุกปีแม่เหนื่อยใจเนาะบอกกันเราแท้ๆว่าน้ำไม่ท่วมปีนี้ท่วมสละทักทายนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

ช้านี่ที่ชุมพรอากาศดีมากไม่มีฝนเลยผมเสียดายนะชุมพรนะผมอยู่มาเกือบ2ปีนะครับผมก็รับปากกับเสด็จเตี่ยว่าถ้าผมประสบความสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปจุดประทัดสัก 2,000 3,000 5,000 รู้สึกจะ 5,000 5,000 นัดมั้งนะครับที่เสด็จเตี่ยอนุสาวรีย์ของท่านนะที่หาดเขาเรียกหาดอะไรนะลูกป่าวันนี้ชุมพรอากาศดีมากเนี่ยปรากฏว่ากสทช.ก็ขอคืนคลื่นความถี่เนี่ยหลายคลื่นนะทั่วประเทศไทยระบบ AM เขาคงไม่ค่อยได้ฟัง AM กันละมั้ง AM นี่โอ้โหดังไกลเนี่ยแต่คนรุ่นใหม่ก็ฟัง FM กันหมดแต่จอสอนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าน่าจะได้อยู่ด้วยกันนะครับชั่วโมงหน้าเนาะนะครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะสำหรับของฝากจากชุมพรเนี่ยอร่อยอร่อยมากนะครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมนี่โทรศัพท์น่าจะไม่ค่อยดีไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินแต่เสียงฝนตกนะฝนเดือนหกครับเป็นหน้าที่ของลูกเพชรแหลมสิงห์พี่สาวชักท้ายตลาดเขาขอเข้ามานะครับอย่าลืมดูแลไตนะฮะโดยการรับประทานโปรมิกออยก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าก่อนนอนมันยังหิวไม่ต้องไปกินอะไรแล้วเอาโกโก้ลุงช้างไปชงดื่มนะอุ้ยอร่อยเลิศไม่ได้โม้ลองดื่มดูเนาะพี่ป้านเนาะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: มันไปเชื่อใจอะไรไม่ได้หรอกดินฟ้าอากาศพอนึกจะมามันก็มาเนี่ยภาคเหนือเขาแย่เนี่ยภาคอีสานก็ไม่ใช่น้อยนี่ครับภาคกลางเนี่ยตัวรับน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านเนี่ยปิงกับวังเนี่ยไปเจอกันที่นู่นเนี่ยที่จังหวัดตากใช่ไหมนี่ครับยมกับน่านเจอกันที่พิจิตรแล้วก็มาเจอกันมารวมกันที่นครสวรรค์ทีนี้ก็มาแล้วสี่สายเข้าเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ที่ปากน้ำโพนะตอนหลังเรียกไปเรียกมากลายเป็นปากน้ำโพมันก็ไหลมาเรื่อยเลยครับแล้วก็มาปะทะคันกั้นน้ำเขาเรียกเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องรักษาระดับความสูงของน้ำไว้ก็ต้องระบายเข้ามานะครับเขื่อนภาคเหนือก็มีเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะหรือว่าชาวบ้านเรียกเขื่อนยันฮีที่จังหวัดตากเนี่ยเป็นเขื่อนที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีที่อุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์นะครับทุกแม่น้ำมีเขื่อนหมดยกเว้นแม่น้ำยมแม่น้ำยมในก้มหน้าก้มตารับตลอดมีแค่ประตูน้ำตะพานจันทร์ที่เดียวนะครับท่วมทุกปีครับท่วมทุกปีจนพอหน้าฝนมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าท่วมแน่ๆพี่ต้องใบบนอุบเลยไปฟังแม่ศรีภัยครับพี่พันฉากอุดัยเจริญควรการหลงขอมาผมไม่แน่ใจใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าขึ้นชื่นด้วยแม่ศรีภัยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของกุศลกมลสิงห์น่าจะเป็นเจ้าพ่อแห่งเฉพาะเพลงลำวงนะกุศลกมลสิงห์ครับชื่อเพลงแม่ศรีไพร

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีมากว่า20ปีแล้วพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีล่ะครับเนาะนะครับจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานรู้จักกันดีครับแล้วท่านล่ะวันนี้ท่านเป็นไงบ้างเป็นเกาหรือเปล่าเป็นรูมาตอยด์หรือเปล่าเป็นกระดูกทับเส้นหรือเปล่าหรือปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาหรือเปล่าก็ให้เป็นหน้าที่ของไทยทิพย์โอสถเพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยนะจ๊ะขอบอกนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับ0812901691เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของไทยทิพย์โอสถครับสาวสวยจากมหาสรครับอยากจะฟังเพลงเมรีขี้เมาครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสอันนี้เขาไม่ใช่ยานะแม่นะไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นแหละเนาะนะครับที่หลายๆท่านนะครับบอกว่าแม้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยทำไงลุงช้างก็กินไทยแคลพลัสเนี่ยนะฮะแต่ถ้าว่ายังไม่ได้เสื่อมยังไม่ได้ผุยังไม่ได้พุนแต่มันเริ่มกรอบแกรบกรอบแกรบละน้ำหล่อเลี้ยงมันแห้งแล้วก็เอาน้ำมันงาดำรับประทานเข้าไปก่อนนอน2เม็ดน้ำมันงาดำนะแต่ไทยแคลพลัสเนี่ยทานพร้อมกับยาโรงพยาบาลเขาได้เลยนะครับเหมือนกับมะระขี้นกใครที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลก็กินมะระขี้นกของลุงช้างนี่ได้มะระขี้นกมะระขี้นกงาดำราคาเดียวกันนะครับส่วนไทยแคลพลัส2กระปุก500บาทครับวันนี้พี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีครับแนะนำงานเพลงที่มาหาคู่ให้ได้ฟังกันเสียงร้องของในห้างประจ

0: ที่มาหาคู่คราวนี้ไปฟังยงยุทธเชี่ยวชาญชัยร้องสาวสุพรรณนะที่ต้องใบแจ่มแจ้งบอกมาฝากบอกเขาสอนผักไห่หน่อยเถอะแกบอกชื่อมาแต่ผมไม่กล้าพูดต่อไหนบอกว่าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมที่กูดีทองนี่ยังไม่ท่วมนะแต่ไปท่วมท่าดินแดงนะ
1: โอ้แม่ตา
0: สำนางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวิร์นสาวสวนนกครับร้านอำนวยบิวตี้ครับน้องแดงครับ
1: น้องเอ๋ยช่างสวยไม่
0: พี่จ่าพนมชมวงพี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยแล้วก็แฟนรายการทั่ว

วันทุกเช้านะครับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างฝนตกน้ำตาไหลครับชัดชัยชัดชวาลครับร้องพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมส่งข้าประกวดครับจบเพลงนี้แล้วจะเป็นหน้าที่ของยอดกวีมณีชัยครับไม่คาลิปโซ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณเนเน่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์2026อีกสักครู่กลับมาครับ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
8: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัว

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและดีใจกับเนเน่รอยัลนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเชื่อว่าถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปไกลได้นอนครับติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แสดงความยินดีกับเนเน่โรโยหรือแพรรัติการอัมลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวแล้วดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจและในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กส่วนน้องเนเน่ประกวดที่ LA อย่างไรก็ตามทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้องและทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกนั้นถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้กล่าวถึงแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับว่าขณะนี้มีนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารจากสันดาปที่ใช้ทั้งน้ำมันและก๊าซนะครับมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับสำหรับการจัดหารถ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันขสมก.จะทยอยรับมอบภายในปี2570นะครับแบ่งเป็นในสิ้นเดือนมีนาคม2570จำนวน500คันสิ้นเดือนเมษายน2570อีก500คันและสิ้นเดือนพฤษภาคม2570อีกประมาณ520คันเพื่อทยอยทดแทนรถโดยสารสันดาปทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถจำนวนดังกล่าวนะครับยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงการให้บริการดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ขสมก.จัดหารถเพิ่มอีก800คันนะครับโดยจะคาดว่าได้รับภายในสิ้นเดือนธันวาคม2570นะครับแล้วก็จะเป็นให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นได้เปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดนะครับสำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง

0: ออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพ

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้

0: ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:16 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีค่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะคุณผู้ฟังตกตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแล้วก็ตกยาวมาทั้งคืนแล้วไม่ใช่ตกน้อยๆนะตกหนักมากไม่มีเบาไม่มีซาเม็ดเลยน้ำจะท่วมบ้านปุ้มไอ้เนี้ยประมาณนี้ไอ้ที่ท่วมไม่ใช่อะไรระบายไม่ทันนะคะคือแบบตกแรงมากเราตกตลอดทั้งคืนเลยสม่ำเสมอด้วยคนมาจากไหนนักหนาไม่รู้เนี่ยฝนฟ้าอากาศเนี่ยไม่แบ่งไปตกตอนอื่นบ้างเลยเนาะคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นไงบ้างคะผักไห่บางบานเสนายุทธยาป่าโมกอ่างทองยังไงมา0855179025เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยมา0855179025คุยกันหน่อยนะคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่บ้านคุณผู้ฟังฝนตกไหมตกมากตกน้อยยังไงเล่าสู่กันฟังซิคนบ้านอื่นเขาก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะนะคะถ้าเกิดโทรมาคุยโทรมาเล่าเดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกจะบอกเลขเด็ดแต่ถ้าเกิดไม่โทรมาเล่าใกล้ยังไงก็ไม่บอกจะเลิกอ่านเลขเด็ดแล้วเพราะคุณผู้ฟังไม่ยอมเมาหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ฝนตกไหม
1: ตกทั้งคืนเลยตอนนี้ก็ยังแซะอยู่เนี่ย
0: บ้านป้าแค่แซะบ้านปุ้มจักจักจักจัก
1: โอ้มันยังมันมีน้ำขาวข้างบ้านเลยได้แต่แซะแซะแซะทั้งคืน
0: โอ้นี่ตกขนาดหนักตกแบบฟ้ารั่วทั้งคืน
1: อ๋อฟ้าไม่รั่วที่โน่นที่บ้านป้าทำอย่างนี้ไม่รั่วหรอก
0: ตกอย่างแรง
1: ได้แต่ซึม
0: ตกแรงมากทั้งคืนทั้งวันตั้งแต่บ่ายจนค่ำจนกลางคืนถึงเช้าเนี่ยแล้วปุ้มก็เป็นยามด้วยนะตื่นมาดูก็หลับตั้งแต่หัวค่ำตื่นมา3:00จนถึงเนี่ยป่านเนี้ยตื่นมาทุกวันเลย3:00เนี่ยจัดรายการสดมันทุกวันเลยจัดสดทุกวันเลย3:00เนี่ยไม่ต้องหลับต้องนอนกลางวันเป็นดีเจกลางคืนเป็นยาม
1: ดีเหมือนกันเปล่าก็โมย
0: เพื่อนบอกมึงเป็นยามประจำหมู่บ้านไปแล้วแต่ยามบ้านนี้ขโมยมาก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ยินเสียงอะไร
1: คนนั้นแซ่แซ่แซ่ทั้งคืนคล้ายมันซ้ำซากอย่างนั้นนะตกไม่น้ำเดิมไม่ไหลโก้กาก
0: นี่ตกโอเคอ่ะบางบ้านแต่บ้านพวกเนี่ยโจกจากทั้งคืนเลยยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเบาไปแป๊บนึงไม่ถึง3นาทีอ่ะ
1: อ๋อให้มาตกทางนี้บ้างพี่
0: เนาะนั่นน่ะสิโอเคอ้าวขอบคุณค่ะป้าปทุมจากสันบุรีชัยนาทค่ะ
1: หยุดจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ตรงอื่นเป็นไงตรงอื่นมา0855179025นะคะเดี๋ยวปุ้มขอบคุณหน่อยนะคือมีคุณผู้ฟังส่งไลน์มาหาปุ้มทุกวันเลยคุณน้ำแดงโซดาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุ้มสันติอำเภอประคายก็ตกทั้งคืนคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะ
2: อยู่ไปสักทีอยู่ไปพักสักไม่ถึง5 นาทีบ้างไปใส่บาตรกลับมาเปียกหมดเลยครับ ก็มาฟังข่าวคุณปุ้มสันธนีเนี่ยครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันธนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณน้องใบแจ่มแจ้งนะคะขนาดฝนตกยังไปใส่บาตรเลยคิดดูดิเอาขอบคุณนะคะส่งสติกเกอร์ส่งมาทักทายทุกวันเลยนะคะคุณแป้น้ำแดงโซดาคุณเกียรติศักดิ์คุณประสาน ขออภัยค่ะคุณสามารถถนอมพงษ์คุณต๋อยคุณเอมบัจจี้คุณสัมพันธ์อันนี้ต้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ผู้ใด
1: วันศุกร์นี้ค่ะ
0: ที่ไหนคะ
1: สับเหล็กเนี่ย
0: ที่ไหนนะ
1: อยู่บ้านสับเหล็ก
0: บ้านอ่างสับเหล็ก
1: จ้ะไม่ได้อยู่ในอ่างนะ
0: อยู่บ้านสับเหล็กตกตกไหมตกลพบุรีใช่ไหม
1: ใช่ลพบุรี
0: ตก
1: น้ำท่วมแล้วเนี่ย
0: ฮะน้ำท่วมแล้วเหรอจ๊ะ
1: น้ำท่วมบ้าน
0: มันน้ำอะไรน้ำฝนน้ำฝนหรือน้ำระบายไม่ทันหรือน้ำ
1: ฝนตกมาเนี่ย
0: อ๋อระบายไม่ทันท่วมสูงไหมหรือแค่เรียดดินประมาณ
1: แค่ประมาณแค่กระดายขั้นที่หนึ่ง
0: อ๋อบันไดขั้นที่หนึ่งโอเคแล้วยังตกอยู่ไหมจ้าตอนนี
1: ้กำลังตกจ้า
0: ตกมาทั้งคืนเลยไหมลพบุรีในเมืองตกหนักมาก
1: ทั้งคืนเลยตั้งแต่บ่ายแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแสดงว่าตกไปทั่วโอเคอ่ะเดี๋ยวก็คงระบายไปเนาะจ้ะขอบคุณนะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีจ้าสองพี่น้องก็ตกกลางคืนเลยจ้า
0: สองพี่น้องตกกลางคืนเลยตกหนักตกเบาตกไปเรื่อย
3: ตกไปเรื่อยๆนี่ก็ตกแฉะ
0: ๆตกพอประมาณแฉะๆไปเรื่อย
3: ๆตกไปเรื่อยๆตกทั้งคืนเลยค่ะตกตั้งแต่วานแล้ว
0: เหมือนบ้านบุ้มตกแต่เมื่อวานตอนบ่ายตกทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยค่ะ
3: จ้ะนี่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยเนี่ย
0: โอเค
3: แ
0: ฉ
3: ะอยู่
0: ตกไปทั่วอ่ะขอบคุณสองพี่น้องเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันนะคะ
3: ฟังไม่กี่ตีสามหกตีห้าเย็นหกโมงเย็นเจ็ดโมง
0: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สองพี่น้องสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณป้อม
0: สวัสดีจ้าผู้ใด
4: คุณโมจันเรียนค่ะจันเรียนอำเภอเสนา
0: น้ำท่วมไหม
4: ท่วมค่ะจะถึงบันไดขั้นที่สองและท่วมทั้งน้ำฝนท่วมทั้งน้ำที่ระบายมาจากทางเขื่อนเจ้าพระยาค่ะ
0: น้ำเขื่อนน้ำท่าก็มาน้ำฝนก็มาม
4: าพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยแค่ได้ถุนท่วมแบบถึงขั้นที่สองแล้วก็ยังตกไม่หยุดเลยตกเม็ดใหญ
0: ่ตกแรง
4: ตั้งแต่เย็นวานและทั้งคืนและนี่ยังหยุดยังตกอยู่เลยค่ะ
0: เหมือนกันเลยตกแรงด้วยเม็ดใหญ่ด้วย
4: ใช่ค่ะเม็ดใหญ่ดีว่าไม่มีฟ้ามีลมแต่ฝนทั้งคืนเลยต
0: ั้
4: งแต่เย็นวานตอน3โมงเย็นนะคะเนี่ยประมาณนี้ก็ยังตกอยู่เลย
0: เหมือนกันเลยโอเคเป็นอันว่า
4: ไฟมีแต่น้ำพืชไปหมดเลยอ่ะที่บ้านเนี่ย
0: อะไร
4: คุณปุ้ม
0: อะไรนะคะ
4: ค่ะน้ำถูกน้ำท่วมจังไปหมดเลยมองไปทางหน้าต่างไหนๆก็เจอแต่น้ำ
0: บริเวณกว้างอีกต่างหากอันนี้คือเสนาม
4: าค่ะอำเภอเสนาอยู่เขตอำเภอเสนาที่ต่อกับเขตบางบานเลยอะค่ะเขตติดต่อเลยอะ
0: ท่วมทุกปี
4: ทุกปีค่ะแต่ปีนี้อายุไม่ก้าวก็จริงแต่ฝนเยอะตกทุกวันเลยอะ
0: ใช่ขนาดไม่มีพายุนะ
4: ไม่ท่วมตอนแรกคิดว่าไม่ท่วมนะคะปีนี
0: ้
4: มาช้ากว่าทุกปีหน่อยนึงค
0: ิ
4: ดว่าไม่ท่วมโอ้ที่ไหนได้มาเยอะเลยอะ
0: มาช้าแต่มาเยอะโอเค
4: อ่ะ
0: เป็นกำลังระบายได้ยินดีรับฟัง
4: สวัสดีค่ะคุณ
0: ปุ้มขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีรับฟังจะบ่นก็บ่นมาปุ้มยินดีรับฟังมาบ่นได้เลยประมาณนี้นะคะมันเป็นทุกข์ของชาวบ้านจริงๆแล้วก็ชาวบางบานเสนาผักไห่เนี่ยเขาก็คิดว่าปีนี้มันคงไม่ท่วมแล้วแหละ เพราะว่ากันยาจะหมดอยู่แล้วอ่ะใครจะไปคิดว่าพรวดมาเลยทีเดียวซะขนาดนี้ใช่ไหมแสดงว่าตกไปทั่วนะสองพี่น้องก็ตกทั้งคืนเหมือนกันสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีนะครับรายงานฝนครับอำเภอโป่งพระนครสวรรค์
0: ครับผม
5: ตกทั้งคืนครับ
0: ตกทั้ง
5: ไม่ท่วมนะครับ
0: ไม่ท่วม
5: น้ำรับไปเต็มๆครับผม เป็นมิตรเพลงหน้าใหม่นะครับแฟนข่าวหน้าใหม่แต่แอบฟังมานานแล้วล่ะ
0: อ๋อ
5: ก่อนเข้าพรรษาครับช
0: ื
5: ่อปู่หนูนนทรา
0: ปู่หนูปู่หนูอยู่โกรกพระ
5: ใช่ปู่หนู
0: ครับผมปู่
5: อ
0: ี
5: ้ชื่อหนูนะปู่หนูไม่ใช่นายกหนูนะ
0: ชื่อดังเนี่ยไม่ใช่ลุงหนูนะเ
5: ออปู่หนูครับปู่หนู
0: เป็นปู่หนู
5: ก็ขอให้กิจการรวยครับ
0: ขอบคุณ
5: ครับผม
0: ขอบคุณนะคะขอให้ปู่สุขภาพแข็งแรงนะปู่นะ
5: ครับ
0: ค่ะ
5: ทุกคืนครับ
0: ขอบคุณมาก
5: นอนไม่หลับหรอกครับผม
0: นอนไม่หลับเป็นเพื่อนกัน
5: ส
0: วัสดีค่ะ
5: ครับผมครับผมครับ
0: โกรกพักก็ตกค่ะคุณผู้ฟังนะคะตกทั้งคืนเหมือนกันสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหล
0: สวัสดีจ้า
6: จ้าปู่ตะโกพาชีครับนะพี่สมคิด
0: อืม
6: จะได้เกี่ยวข้าวก็รอฝนเงียบจะได้เกี่ยวกี่วันเนี่ย
0: อืมจะเกี่ยวอยู่แล้วถ้าไม่รีบเกี่ยวเดี๋ยวน้ำจะมาอีก
6: น้ำไม่มาหรอกเดี๋ยวมันจะไม่ได้ราคาตรงเนี้ยไม่ท่วม
0: อ๋อฝนไม่ตกหรอคะตกไหม
6: ตกทั้งคืน
0: ตกทั้งคืนเหมือนกันแต่ไม่ท่วมหรอก
6: ไม่ท่วมแต่ข้าวมันใกล้จะไอ้นี่แล้วสิใกล้จะเกี่ยวแล้วโซนหลวงพ่อรวยเนี่ย
0: อืมประมาณนี้แต่ก็ตกทั้งคืนเหมือนกันอ้าวโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพาชีบางบานพาชีเสนาผักไห่นะคะรอบางบานเดี๋ยวยาหยีเดี๋ยวจะโดนไม้หยุดหยุดเห่าเดี๋ยวนี้มันเข้าไม่ได้คุณผู้ฟังค่ะนางเข้าห้องไม่ได้ถ้าปุ้มไม่เปิดประตูนางเห่าไม่หยุดแน่เดี๋ยวขอเปิดประตูให้ยายีแป๊บนึงนะเชิญเลยค่ะคุณนายยายีเห่าเสียงดังมากอยากออกอากาศเดี๋ยวฟาดด้วยไม้คุณผู้ฟังหนวกหูเนาะสองพี่น้องโกรกพระอ่างสับเหล็กบ้านสับเหล็กลพบุรีสวัสดีค่ะ
7: บ
0: ้
7: านส
0: ับ
7: เหล็กสวัสดีค่ะ
0: ปิดวิทยุที่บ้านได้ไหมคะ
7: สวัสดีค่ะ
0: ปิดวิทยุหรือยังคะ
7: ปิดแล้วจ้า
0: โอเคจากไหนคะ
7: บางบานจ้า
0: เออปุ้มรออยู่บางบานเป็นยังไงท่วมยัง
7: ท่วมได้จ้า
0: ท่วมถึงไหนแล้วระดับระดับ
7: ระดับขั้นที่หนึ่งจ้า
0: บันไดขั้นที่หนึ่ง
7: จ้า
0: บันไดขั้นที่หนึ่งก็สักเกือบหัวเข่าได้เนาะ
7: ค่ะ
0: อ
7: ยู่แถววัดจุฬา
0: วัดอะไรนะ
7: วัดจุฬามณีเนี่ย
0: วัดจุฬามณี
7: วัดบ้านกลุ่มอะ
0: ค่ะท่วมแล้ว
7: จ้า
0: แล้วตอนนี้ฝนตัวเองตกอยู่ไหมคะ
7: โอ้ตกทั้งคืนตกแรงด้วย
0: ตกแรงด้วยเออแรงทั่วเลยเนาะไม่หมดแรงสักทีเนาะแรงเยอะตกหนักเหลือเกิน
7: จ้า
0: ไม่พักไม่ผ่อนเลยอะ
7: จ้า
0: โอเคขอบคุณมากมากดูแลสุขภาพด้วยเดินเหินระมัดระวังงูเงี้ยวเขี้ยวตาขอนะคะ
7: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีจ้า
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะบางบานนี่แหละที่อยากได้ยินเสียงชาวบ้านทุกระทมตลอดทุกๆปีบางบานเสนาผักไห่อะรอป่าโมกอยู่นะจ๊ะรอป่าโมกอยู่โปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราอย่าลืมนะร้านเจ๊หมูฝากข้อความมาอันนี้เป็นคุณดาวเรืองสมงามอยู่ตำบลราษฎรพัฒนาสามโก้นะคะมาซื้อวัคซีไรปราบหนูวัคซีนให้สองขั้วเหนียวที่ร้านเจ๊หมูอันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็พี่จอร์ดเจ้าของโรงงานขนมจีนย่านซื่ออ่างทองทำนา25ไร่ ได้33เกวียนใช้วัคซีไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเบอร์ใครเนี่ยคุณแอปเปิลป่ะโทรใหม่นะปุ้มรับไม่ทันนะคะพี่จอร์จเจ้าของโรงงานขนมจีนย่านซื่อค่ะนา25ไร่ได้33เกวียนอ้าวอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะใช้อย่างเดียวไม่ใช้อย่างอื่นวัคซีไรเท่านั้นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณร้านเจ๊หมูด้วยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: ยังไงคุณแอปเปิลป่าโมกป่ะ
8: ไม่เหลือ
0: ไม่เหลือคือ
8: ตกทั้งวันทั้งคืน
0: ท่วมยัง
8: ยังไม่ท่วมครับผมอยู่ฝั่งอันนี
0: ้
8: ตอนนี้ไม่ติดเจ้าพระยาไม่ติดเจ้าพระยาต้องรอน้ำแต่ป่ามหาใต้กับฝั่งนะ
0: อือฮึ
8: นั่นแหละอ
0: ยู่ป่าโมกแต่ว่าไม่ได้อยู่ฝั่งแม่น้ำ
8: ใช่ๆครับ
0: ค่ะ
8: เมื่อกี้มันเบาไปครั้งแล้วตอนนี้เริ่มเอาอีกแล้ว
0: มันมี
8: เสมอที่กลางเลยอะ
0: เว้นวรรคหายใจแป๊บหนึ่งเหมือนกันลพบุรีก็ตกทั้งคืนไม่พักไม่ผ่อนไม่เบาให้มันได้อย่างนี
8: ้
0: โอเค
8: ต้องสู้ต่อไป
0: ใช่ใช่ดีที่บ้านพวกไม่ท่วมไง
8: ใช่ครับ
0: แต่อย่าพูด
8: ไม่สนใจไม่ค่อยว่าน้ำท่วมหรอกคร
0: ับ ไม่รอดจ้ะถ้าวุ้งบ้านหมี่ไม่มีเหลือจ้ะโดนประจำเหมือนกันจ้าโอเคอ่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ปลอดภัยกันทุกคนสวัสดีค่ะมาครบแล้วล่ะค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยบางบานเสนาผักไห่ป่าโมกนะคะภาชีมาแล้วนะคะตกแต่ไม่ท่วมสองพี่น้องสุพรรณบุรีสระบุรีอันนี้เป็นห่วงกันเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ฝนตกหนักมากนะคะแล้วเราก็รับมือกันมาตั้งแต่นู้น10กว่าๆมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะตกมา10กว่าวันแล้วหนักบ้างเบาบ้างยังไม่เว้นสักวันเลยเนี่ยลพบุรีอ่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะเอาล่ะค่ะเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศปภ.เตือนมาค่ะ4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเตือนผู้ประกอบกิจการแพริมน้ำริมสองฝั่งแม่น้ำโอ้ยังไม่ได้ยินเสียงคนสิงห์บุรีเลยคนสิงห์บุรีเขาฟังปุ๊บไหมโทรมาคุยกันหน่อยนะคะคนสิงห์บุรีนะชะตากรรมเดียวกันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะเพิ่มขึ้นอีกให้ถึง 2,000 นะพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือให้ดีอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรอ่างทองวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะอำเภออินบุรีพรหมบุรีสิงห์บุรีค่ะและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนี่เตือนมาให้ระวัง เขาก็ระวังอยู่แหละทำอะไรได้มากไปกว่าขนของขึ้นที่สูงเนาะนี่ค่ะมาดูเรื่องราวของน้องเนเน่กันดีกว่ามันมีเพจเกี่ยวกับนางงามเพจเกี่ยวกับนางงามเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์เลยว่าน้องร้องเพี้ยนทำไมถึงได้มันต้องมีนอกมีในเป็นไรแน่หนาเนี่ยยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้เป็นเพจเกี่ยวกับนางงามไม่เอ่ยชื่อค่ะไม่รู้เขาเป็นอะไรเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จกลัวว่าส่วนแบ่งตัวเองจะลดลงมั้งมาเพจมาโพสต์ว่าน้องว่าร้องไม่ฉะน้องเพี้ยนเพี้ยนตรงไหนรู้จักเฮฟวี่เมทัลไหมมันเป็นเพลงร็อกแบบแรงๆอ่ะเป็นข้อกังขาว่าชนะเพราะโชคช่วยแหมนะแชมป์ไม่แชมป์มันเป็นเรื่องจิ๊บจอยเว้ยขอบอก เรื่องจริงๆคือสาวน้อยวัย15พรสวรรค์ด้านดนตรีฝึกฝนกีตาร์มาขนาดนี้เรียนร้องเพลงมาน้องเขาไม่ได้มาอยู่ดีๆมาร้องนะเขาเรียนร้องเพลงมาด้วยโซโล่กีตาร์ได้สะกดใจแล้วที่สำคัญน้องมาเล่นบรรเลงอยู่กับวงร็อกระดับโลก Linkin Park รู้จักทั้งโลกเนี่ยก้าวขึ้นเวทีอเมริกา Got Talentสาวน้อยวัย16ปีทั่วโลกรู้จักเน่เน่เน่เน่ไทยแลนด์น่ะอะแค่นี้พอแล้วนะคะมึงจะอะไรกันนักกันหนาแค่น้องชนะก็ภูมิใจจนขนลุกหัวขนหัวลุกไปหมดแล้วแล้วรู้ไหมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังน่ะมันจะเป็นยังไงอีกสักแต่ว่าจะพูดน้องวัย16ปีและครอบครัวชาวบ้านตาดำๆที่ฝึกฝนแล้วดิ้นรนได้รับคำแนะนำชี้แนะพอจะมีสตุ้งสตังเท่าไหร่ก็สนับสนุนลูกไปพ่อพาไปตอนนี้พอมีสตุ้งสตังอัดฉีดพาแม่ไปพาครอบครัวไปแล้วทางผู้จัดทีมงานอเมริกาก็ทาเลนต์เขาก็สนับสนุนให้พาครอบครัวไปด้วยนะปุ้มเคยเชียร์น้องผู้หญิงคนหนึ่งจากฮ่องกงค่ะน้องชื่อเซลีนทัมเป็นเด็กชาวฮ่องกงวัย9ขวบน้องไปประกวดนี่แหละเป็นชาวฮ่องกงพ่อพาไปพ่อมีโรงเรียนสอนดนตรีแล้วน้องก็ร้องเพลงเพราะมากภาษาอังกฤษเลิศมากเด็ก9ขวบชัดเจนอยู่บนเวทีอเมริกาสก็อตแลนด์แต่น้องก็ได้เข้ารอบมาเพียงแค่เซมิไฟนอลมาไม่ถึงไฟนอลแล้วก็มีเอเชียหลายรายค่ะที่เข้ามาแล้วก็ตกรอบไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้ามาถึงไฟนอลเป็นชาวเอเชียเข้ามาก็เก่งแล้วค่ะมีหลายชาติเข้าร่วมประกวดจีนญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาก็ได้ไม่ถึงฝั่งฝันเป็นเอเชียเหมือนกันคะแนนเป็นคะแนนโหวตจากประชาชนชาวอเมริกันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนไทยที่อเมริกาเยอะมากเขาให้กำลังใจน้องเนเน่กันหมดแต่อีฝั่งฝั่งคนไทยเป็นเพจ Facebookเกี่ยวกับนางงามอ่ะหิวแสงถ้าฉันไม่โพสต์ไม่มีคนสนใจฉันแน่คนลุกทั้งประเทศนะคะทุกคนชื่นชมหมดนี่แหละไอเราก็ชื่นชมไปกับเขาด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีอยู่นิวยอร์กน้องอยู่ที่ลอสแอนเจลิสค่ะไม่เจอกันความพยายามไม่ทรยศใครนะคะคุณผู้ฟังนี่คือตัวอย่างให้เห็นสำหรับเยาวชนเบื้องหลังความสำเร็จก็ไม่ใช่ง่ายๆค่ะมีวินัยมีความสม่ำเสมอแล้วก็เปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความเป็นตัวเองค่ะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเส้นทางสู่แชมป์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหัวใจของความสำเร็จคือความไม่ยอมแพ้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอุปสรรคเป็นบททดสอบไม่ใช่จุดจบและที่สำคัญก็คือศรัทธาในตัวเองก่อนที่ทุกคนจะปรบมือให้ทั้งฮอลเนี่ยก่อนที่ทุกคนจะชื่นชมเราเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของเราเองก่อนคุณผู้ฟังค่ะนี่กำลังใจสำคัญแล้วก็รักในสิ่งที่ทำมีวินัยฝึกฝนหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละค่ะแล้วก็คิวก็สุดปังเลยค่ะตอนนี้ เดินสายกันไปเลยคิวของร็อกเกอร์สาวคนนี้นะคะงานแรกอย่างเป็นทางการหลังจากได้แชมป์มาก็ได้รับเลือกให้เป็นวงเปิดเป็นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ในวันที่13ตุลาคมนี่ค่ะไปสิงคโปร์ก่อนเลยแล้วก็21พฤศจิกายนค่ะเป็นสเปเชียลเกรสกับคอนเสิร์ตของเสกโลโซ30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะอันนี้น้องรับงานไว้ก่อนที่จะเป็นแชมป์อเมริกาสก็อตแทเลนต์ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะติดอะไรไหมแต่น่าจะเพราะว่าเขาตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของน้องที่ติดตามกันต่อไปตื่นเต้นยิ่งกว่าลุ้นนางงามอีกบอกให้เลยไปดูเรื่องอื่นกันวันนี้สื่อทุกฉบับมาทุกหน้าเปิดไปตรงไหนก็เจอค่ะชอบปุ่มดูตั้งแต่วันแรกเลยคลิปแรกเลยเช้าวันที่น้องประกวดช่วงสายๆมีคลิปออกมาก็ตามดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยกิ่งแท้ไปดูเรื่องอื่นกันค่ะพลุระเบิดเล่าให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งพังทั้งหลังสาหัส1รายบ้านพังไป30กว่าหลังคาเรือนนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้บ้านที่ผลิตพลุเนี่ยพังไปทั้งหลังแรงระเบิดทำให้บ้านข้างเคียงเสียหายไป30หลังคาเรือนเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่บ้านต้นเหตุแล้วก็บ้านข้างเคียงบ้านละเล็กบ้านละน้อยประมาณ30หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายชื่อนายหทัยพัฒน์อายุ47ปีบาดเจ็บสาหัสพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลชุมพวงค่ะสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเมื่อวานนี้ปุ้มเล่าให้ฟังว่าที่พัทลุงนะคะมีผู้เสียหายเข้าไปร้อยไหมที่จมูกตอนแรกก็โด่งดีสักครู่มีอาการอักเสบดึงออกมาเป็นเส้นเอ็นเหมือนเส้นเอ็นเบ็ดตกปลาผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่คลินิกเสริมความงามริมถนนสายเอเชียตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงค่ะสอบถามข้อเท็จจริงหมอแชมป์เป็นแพทย์เจ้าของคลินิกนำเอกสารมายืนยันว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี2559ไม่ได้เป็นหมอเถื่อนนะส่วนที่กล่าวถึงว่าใช้วัสดุที่ร้อยไหมจมูกเนี่ยยืนยันว่าเป็นไหมทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็นจัดซื้อจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องมีไหมที่ใช้เป็น2ชนิดคือสีม่วงนี่จะเริ่มละลายในระยะเวลา1ปีกับสีขาวตามที่เป็นข่าวจะละลายในเวลา 2-4 ปีโดยหมอแชมป์บอกว่าเขาก็รับผิดชอบกับคนไข้นะจะเอาเส้นเอ็นส่งเดชมาใช้ได้ไงวัสดุที่ใช้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตรวจสอบได้เลยผู้ร้องเรียนหญิงรายแรกหมอแชมป์ระบุว่าเขามาพบแพทย์ด้วยการจมูกอักเสบพอร้อยไหมแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนมีเส้นไหมโผล่ออกมาใช้กรรไกรตัดเล็บตัดออกพอมาตรวจที่คลินิกก็ไม่มีเส้นไหมโผล่ออกมานะก็ให้ยาลดอักเสบไปแล้วก็ร้องเรียนกลับมาว่าให้นำเส้นไหมออกแต่คุณหมอก็ไม่พบเส้นไหมเข้าใจว่าละลายไปแล้วแต่ผู้ร้องเรียนต้องการผ่าตัดเอาเส้นไหมออกหมอแชมป์ก็ระบุว่ามันเกินเขตความสามารถแล้วงั้นให้แพทย์ที่ชำนาญด้านการผ่าตัดแล้วยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาส่งเงินบินมา3ครั้งเป็นเงินหลายหมื่นบาทนะ ส่วนรายที่สองมาพบโดยไม่มีอาการอักเสบแต่ต้องการจะนำไหมออกแพทย์ก็ไม่ได้ดำเนินการให้เขาก็ไม่กลับมาอีกจนกระทั่งเป็นข่าวหากเกิดความเสียหายกับผู้รับบริการทางคลินิกก็พร้อมจะรับผิดชอบส่วนประเด็นเรื่องใบอนุญาตเนี่ยคลินิกเพิ่งได้รับใบอนุญาตเมื่อ17กันยายนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยื่นขอไปหลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านเนื่องจากต้องปรับปรุงกันหลายประเด็นทั้งเรื่องโฆษณาพื้นที่ตั้งเสียงรบกวนก่อนหน้านี้ก็ปิดปรับปรุงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้โดยยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ใช่หมอเถื่อนวัสดุก็เป็นไหมจมูกทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็นพร้อมจะชี้แจงและรับผิดชอบต่อผู้มารับบริการถ้าเกิดความเสียหายนะคะเขาก็ไม่ได้มาส่งเดชส่งประการนะอันนี้ก็ต้องฟังความทั้งสองข้างค่ะสวยด้วยธรรมชาติทำจริงๆทำมาหมดทั้งหน้าเลยเนี่ยสวยเพราะว่าแม่ให้มาแม่ให้ตังมาทำสวยประมาณนี้เลยก็ต้องดูให้ดีนะคะคลินิกเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างค่ะคุณผู้ฟังกระชากไวย่นย่นเหี่ยวๆก็ไปตัดไปตึงไปดึงอู้สวยหน้าตึงเด้งมาเลยไม่ใช่50 60แล้วดูแล้วเหมือน30ต้นๆอะไรประมาณนี้จะกระชากไปไหนเนี่ยนวัตกรรมเสริมความงามทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงต้องไม่หยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์จ้ะอุกอาจมือปืนลอบสังหารหมอบอยเสียชีวิตกลางโต๊ะอาหารคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องยิงจากสวนยางค่ะคุณผู้ฟัง 3:53 นาทีร้อยตำรวจเอกธีรยุทธเหมือนพันรายสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยรับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณลานบ้านหมู่6ตำบลไสกลิ้งอำเภอพนังตุงตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรเจ้าหน้าที่ชุดสืบก็ไปที่เกิดเหตุพบนายจักริดสุวรรณรัตน์อายุ40ปีหรือหมอบอยเป็นหมอพื้นเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่กกหูด้านขวา2แผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสอบสวนทราบว่านายจักริดชวนกลุ่มเพื่อนชายหญิงมานั่งรับประทานอาหารที่บ้านตั้งแต่ค่ำจัดโต๊ะแยกเป็นกลุ่มชายหญิง2โต๊ะขณะเกิดเหตุนายจักริดก็นั่งรวมโต๊ะอยู่กับกลุ่มเพื่อน5คนระหว่างกำลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดก่อนที่กระสุนจะถูกนายจักริดล้มฟุบลงตกลงจากเก้าอี้ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนในวงต่างพากันหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางเหตุการณ์บางส่วนมีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องซุ่มยิงจากบริเวณสวนยางพาราด้านข้างบ้านแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปยังไม่สามารถยืนยันตัวผู้ก่อเหตุหรือสาเหตุแน่ชัดได้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเรียกตัวบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะถ้ายิงมาจากในสวนยางก็ระยะไกลเข้ากกหูด้านซ้ายเต็มๆแม่นมากยังไม่รู้สาเหตุค่ะคุณผู้ฟังน่ากลัวเนาะมีเหตุขัดข้องขุ่นข้องหมองใจถึงกับต้องฆ่ากันตายที่สัตหีบฝนตกหนัก2ชั่วโมงน้ำท่วมสูงไปเลยท่วมหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทนายอำเภอสัตหีบพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านการจราจรค่ะน้ำท่วมสูงมากค่ะรถเล็กไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์จอดตายเลยถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกสัตหีบหรือแยกประมึก1กิโลเมตรน้ำท่วมขังระดับสูงบางคันไม่สามารถไปต่อได้ค่ะเครื่องดับบางคนก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง จ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังบ้านบูมฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วจ้าเงียบแล้วเงียบแล้วจะตกอีกไหมจะตกอีกไหมต้องไปดูพยากรณ์อากาศไปดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันอันนี้ก็จะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดสภาพอากาศวันนี้รายงานเมื่อ 6:40 นี้เองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักและหนักมากในหลายๆพื้นที่ค่ะสำหรับสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามฝนตกหนักแต่ที่ตกหนักมากคือชัยนาทนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมฝนตกหนักมากวันนี้นะภาคตะวันออกอันนี้ก็ฝนตกหนักนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ80ค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละสภาพอากาศวันนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องกันไปจนถึง27กันยายนนะคะแต่โปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรามีเวลาถึงวันที่30กันยายนช้าไม่ได้แล้วนะคะพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราพอเพียงคือซื้อ1กระปุกลด100นะเตรียมตุนก็คือตุนได้เลยตุนได้ตุนเลยค่ะกระปุกแรก900บาทราคาเต็มกระปุกที่2ลด 50% เลยค่ะนะคะกระปุกแรกซื้อเต็มกระปุกที่2ครึ่งราคาเลือกเอาเลยว่าอยากได้โปรไหนพอเพียงหรือเตรียมตุนก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกับปุ้ม11โมงนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังขอบคุณที่โทรมาคุยกันสวัสดีค่ะ oh, yeah. โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025 7-9-0-2-5ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
12: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
14: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
15: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นตึงๆปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
16: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรี